0: ร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยน
0: ะ
1: สังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโน้ตเปิดรายการแล้วพูดบอกว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนน
0: ะ
1: หรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กัน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหน อยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: ค่ะ
1: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปต้องสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยตักแบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบนี้
1: ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู่พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนี้เขาอยู่อนุบาลเองน
0: ะ
1: แล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
0: ค
1: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่ะคุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
0: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
0: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปรำที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
0: จำแม่เพื่อนๆได้ด้วย
2: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค
0: ่ะวันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิ่นเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: ระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่างๆ
1: ให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมาบ้างแน่เลยเนี่ยใช่ไหม
3: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
3: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะ
4: แหมเนียนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
5: 2ช้อนโต๊ะ
0: นี่งั้นเดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตวงบ้างอ่ะ2ช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่นาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม่ช้อน
3: หน
0: ึ
3: ่งถ
0: ้
3: วยต
0: วงใช่อะไรหนึ่งถ้วยตวง
4: ก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
5: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไหวไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหม
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ไข่ตอก
1: ไข่ไก
0: ่ตอกไหมคะตอกไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอกไข่เป็นไหม
1: ให้แม็กตอกเขาอยู่ให้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอกเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอกเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอกไหมเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: ไม่ได้กลัวนะ
1: ท
0: ั้งเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: เช็คชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะเอาเลยค่ะเช็ค
1: ชิมได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูก
1: ดิ้นแล้วท้องเสีย
0: น้องเสียสงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆกำลังเล่นสนุกสนานนะคะน้องก
5: ็ต้องให้ทำ
0: ก
5: ัน
0: ให้แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: แล้วพอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก่อน
0: ไหนพอแล้วหรอจริงอ่ะ
5: เป็นเรื่องสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
4: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
5: ค่ะ
0: มาหัวเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
1: ก
0: ิน
1: นะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมกูจะไปกินได้ไงโอ้

0: ล่นแล้วเล่นแล้ว
1: เล่นอะไรกันคะ
0: น
1: ี่
0: ไงทำส่วนผสมทำอีกด้วย
2: ค่ะมีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
1: นี่คือเล่นใช่ไหม
0: ใช่
2: น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
0: มีเปิดไข่หน่อยๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดไข่หายอ่ะ
1: สนุกแล้วตอนน
3: ี้คนเลยชื่อ

0: ็ทำแป้งอีกอย่างเลย
1: โอ้โหตอนนั้นอ่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
2: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับ

0: เพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
1: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
2: เกิดประโยชน์แน่ค
1: ่ะ
2: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้ละ คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
1: ะ
2: มันมาจากอย่างนี้หรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
2: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะ
1: คะ
2: แล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
1: ทาแป้งค่ะ
2: ลองคิดดูว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าเขากำลังเล่นกันอยู่มันสกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะ
1: คะ
2: หรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะคะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
1: ค่ะ
2: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองสัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
1: ล้างได้ซักได
2: ้ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
1: ้
2: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยน
1: ะ
2: เป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
1: คือ
2: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
1: ค
2: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
1: ้แ
2: บบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
1: โอ้โหเป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จนะคะ
2: นั่นแหละสำคัญมากนะคะ เขาจะเกิดโอ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
3: ตื่นเต
2: ้นอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
1: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โนก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
2: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
1: ค่ะ
2: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการเนี่ยก็จะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1: ค่ะ
2: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบนะคะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับ

0: ะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ทับถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะน
1: ะ
0: ก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีดอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
1: แล้วเริ่มนะคะ
0: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะ
1: คะ
0: แต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
1: ี่
0: ยนะแต่สิ่งนึงที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
1: เวลาเลย
0: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่
1: ะ
0: จัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลยนั่น
1: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยต่างหากด้วย
0: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
1: ็
0: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ต้องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
1: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้และอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเออเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โนให้คำแนะนำยังไงคะถ้าเป็นคุณแม่ที
0: ่ยังเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
1: ้
0: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
1: ค
0: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์นะทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
1: ม
0: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
1: เสียงจากคนแย้ง
0: ครอบครัวประมาณนี้
1: แหละ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
1: ้
0: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
1: คะ
0: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดู
1: มันจะดูแบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ความจริงทำได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
1: นะมาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
0: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
1: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
0: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
1: ้
0: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
1: ้
0: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี
1: ้ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที
0: ่แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีละหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วยนั่นเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่เป็นมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้อง

0: เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
1: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
2: วันพ
0: ่
2: อ
0: วันประชุมผู้ปกครอง
2: จะได้เจอง
0: านปีใหม
1: ่
0: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
1: ์
0: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับฉลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจากไป
1: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
1: ค่ะ
0: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่าง
2: นี้นะคะแต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปแลกเปลี่ยนค่ะทีว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
1: ที่โรงเรียนเนี่ยคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
2: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีแล้วแต่กิจกรรมที่ได้เรียนในช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคำถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากพี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
0: ความจริงได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนเรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
1: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย

0: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
1: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงนี
1: ่พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
2: เอ้ย
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: ปะเบ้
4: อ
5: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคล้อยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า

0: มันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
0: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
3: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
5: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
0: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสซะอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
1: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
3: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
7: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับ

0: จะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้าง สวัสดีค่ะหนูชื่อ

เด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิวแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฮึ
4: ฮะ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆ

0: างแบบนี้
1: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
0: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
2: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะได้มั้ยเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปรย์สนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: เออ
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวียินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับ

0: แค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
2: ถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อการให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
4: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
4: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
4: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
4: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
4: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได้
5: ขอให้พระองค์

0: ครับ
1: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
2: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
4: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะคร
0: ูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะ

0: กันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลลาโอลัลลาลัลลาโอลัลลาโอลัลลาลัลลาสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกิจกรรมสนทนาและเหตุการณ์ค่ะผู้หญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆก็คืออาหารที่เด็กๆชอบรับประทานค่ะเด็กๆนะคะชอบรับประทานอาหารอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้เลยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะ

0: 起หมอกๆชี้หมอกหมอกชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกดค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดคะอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วในไข่เจียวคุณแม่ได้ใส่ผักหรือว่าใส่เนื้อสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะแล้วอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานไข่เจียวแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
1: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มคุณแม่ทำข้าวต้มอะไรให้รับประทานคะ
1: ข้าวต้มหมู
0: ข้าวต้มหมูใส่ผักด้วยไหมคะ
1: ใช่
0: ใส่แล้วน้องเกดรับประทานผักไหมคะ
1: รับประทาน
0: รับประทานผักด้วยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องเกดชอบรับประทานนะคะน้องเกดชอบรับประทานไข่เจียวและข้าวต้มค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยขาอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
1: หนูดื่มนมค่ะ
0: หนูชอบดื่มนมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูดื่มนมรสอะไรคะ
1: ช็อกโกแลตค่ะ
0: รสช็อกโกแลตแล้วเมื่อดื่มนมเสร็จแล้วหนูต้องทำอย่างไรคะแปรงฟันไหมคะ
1: แปรงค่ะ
0: แปรงฟันด้วยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบดื่มนมแล้วอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
1: ผลไม้
0: หนูชอบรับประทานผลไม้หนูชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงแล้วรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานหนูชอบรับประทานอะไรอีกคะ
1: ข้าวหมูปิ้งค่ะ
0: ข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องหมุยหมุยชอบรับประทานนะคะน้องหมุยหมุยชอบรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งและยังชอบดื่มนมและยังชอบรับประทานผลไม้ด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะลายตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: เดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
2: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณแม่คุณพ่อ
0: คุณแม่และคุณพ่ออร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: หนูรับประทานตอนไหนบ้างคะ
2: ตอนไปโรงเรียน
0: ตอนเช้าก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนใช่ไหมคะแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อนอกจากหนูจะชอบรับประทานไข่ดาวแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
2: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณแม
0: ่คุณแม่อร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องเดมี่ชอบรับประทานนะคะจะเป็นเมนูไข่ค่ะไข่ดาวและไข่เจียวนั่นเองค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้อง

0: ันค่ะน้องกันค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
1: หมูปิ้งค่ะ
0: หมูปิ้งใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่หนูชอบรับประทานหมูปิ้งนอกจากหนูจะชอบรับประทานหมูปิ้งแล้วหนูยังชอบรับประทานอะไรอีกบ้างคะ
1: ไข่เจียวค
0: ่
1: ะ
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม
0: ่คุณแม่อร่อยไหมคะอร่อยแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
1: คุณยายค่ะ
0: คุณยายและใครมาส่งอีกคะ
1: ป๊าป๊าค่ะ
0: ป๊าป๊าน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะอาหารที่น้องการชอบรับประทานนะคะจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งและไข่เจียวนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้จานข้าวจานเล็กจานข้าวจานใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้ให้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
2: มีโจ๊ก
0: โจ๊กใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วในโจ๊กใส่อะไรบ้างคะ
2: ใส่ไข่
0: ใส่ไข่และใส่อะไรอีกคะ
2: ใส่ผัก
0: ใส่ผักด้วยหนูรับประทานผักไหมคะ
2: ได้รับประทาน
0: รับประทานด้วยใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานโจ๊กแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
2: ข้าว
0: ข้าวข้าวอะไรคะ
2: ข้าวไข่ไข
0: ่ข้าวใส่ไข่หนูชอบรับประทานไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวคะ
2: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องมีอาชอบรับประทานนะคะน้องมีอาชอบรับประทานโจ๊กและยังชอบรับประทานข้าวไข่ดาวด้วยค่ะกวิ่งนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
0: ับ ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องมาตินค่ะ
0: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
3: ชอบกินข้าวมันไก
0: ่ชอบรับประทานข้าวมันไก่อร่อยไหมคะ
3: อร่อย
0: ใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: แม
0: ่คุณแม่นอกจากหนูจะชอบรับประทานข้าวมันไก่แล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
3: อาหารหมูปิ้ง
0: หมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: แม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องมาตินชอบรับประทานนะคะน้องมาตินชอบรับประทานข้าวมันไก่และยังชอบรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: ังจากที่ผู้หญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนคะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
1: ไข่เจียว
0: ข้าวไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: ย่า
0: คุณย่าอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะน้องขนุนนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องขนุนชอบรับประทานนะคะคือข้าวไข่เจียวค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
2: นม
0: นมหนูชอบดื่มนมใช่ไหมคะนมรสอะไรคะ
2: จืด
0: นมรสจืดนอกจากหนูจะชอบดื่มนมแล้วอาหารที่หนูชอบรับประทานก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนหนูชอบรับประทานอะไรคะ
2: ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: ข้าวเหนียวหมูปิ้งใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: ไปซื้อมา
0: คุณแม่พาหนูไปซื้อใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องข้าวหอมชอบรับประทานนะคะน้องข้าวหอมชอบรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งและยังชอบดื่มนมรสจืดด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: อนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆ

คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้านะคะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงเคาะสองครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วผู้หญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะผู้หญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ใครได้พื้นที่แล้วหยุดอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าวงกลมน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องขนมหวานทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท่าโมเมน
0: ต์ทำท่านางเงือกใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆฟังข้อตกลงของคุณครูก่อนนะคะถ้าเราเคลื่อนไหวแล้วเมื่อครูหญิงเคาะจังหวะหยุดนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆฟังข้อตกลงถ้าครูหญิงพูดว่าต้นไม้ครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนะคะถ้าครูหญิงพูดว่าต้นไม้ครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือและถ้าครูหญิงพูดว่าดอกไม้ครูหญิงจะให้เด็กๆกระโดดเด็กๆต้องจำข้อตกลงของเราไว้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

หยุดแล้วค่ะครูหญิงจะพูดว่าต้นไม้เด็กๆต้องทำอย่างไรคะเด็กๆปรบมือเด็กๆปรบมือเลยค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะคุณหญิงจะพูดว่าดอกไม้ดอกไม้เด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะกระโดดเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะครูหญิงจะพูดว่าต้นไม้ต้นไม้ให้เด็กทำอะไรคะเก่งมากค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับเก่งมากค่ะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยค่ะและเด็กๆนะคะยังได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงด้วยค่ะแต่ว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องการดูแลต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะมีวิดีทัศน์มาให้เด็กๆรับชมด้วยค่ะเด็กๆอยากดูวิดีทัศน์ไหมคะอยากดูใช่ไหมคะแต่ข้อตกลงของเราในการดูวิดีทัศน์นะคะเด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยตั้งใจฟังตั้งใจดูและไม่พูดคุยกันเสียงดังค่ะเด็กๆพร้อมรับชมวิดีทัศน์หรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีทัศน์กันเลยค่ะ

0: Little Monster Family ตอนแค่รดน้ำต้นไม้สบายอยู่แล้ว
1: ดอกไม้ที่เธอปลูกสวยจังเลยซอนย่า
2: ขอบคุณจ้าฉันตั้งใจรดน้ำพรวนดินดูแลทุกต้นด้วยความรักเลยนะ
1: สตรอคงดีใจถ้ามีผีเสื้อบินมาที่บ้านฮะดอกไม้สีขาวนี่สตรอชอบที่สุดเลย
2: ฉันยกให้ต้นหนึ่งต้นนี้อีกไม่กี่วันดอกก็จะบานแล้วตรองต้องรดน้ำทุกวันนะ
1: ขอบคุณมากนะซอนย่าแค่รดน้ำสบายอยู่แล้ว
2: วันที่จะมาทำคุกกี้อย่าลืมเอาไข่มาด้วยนะสตรอง
1: รู้แล้วรู้แล้วไข่ไข่ไข่ไข่กินน้ำเยอะๆนะ

0: สตรองพวกเรามาแล้วไปกันเถอะ
1: เดี๋ยวฉันกลับมารถนะไปเล่นที่บ้านไซโลก่อน
2: เมื่อวานตอนพวกนายกลับแล้วฉันระบายสีเพิ่มอีกนิดหน่อย
3: ฝีมือพวกเรานี่เจ๋งสุดยอด
0: ต้องยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละเบิร์กลิตเติ้ลมอนสเตอร์
1: ฉันว่าฉันลืมอะไรบางอย่างนะแต่มันนึกไม่ออก
2: พ่อฉันให้กล่องมาอีกหลายใบเลยเดี๋ยววันนี้ช่วยกันสร้างเมืองต่อ
3: พวกฉันเอากล่องนมมาเพิ่มด้วย
2: ได้ไหมไอติมมาเยอะไหมสตรอง
1: อ๋อใช่เลยขอบคุณมากนะไซโลฉันรู้แล้วว่าฉันลืมอะไรไม้ไอติมนี่เอง
0: โธ่สตรองเมื่อวานเราตกลงกันแล้วว่านายจะเอาไม้ไอติมมาทำบันไดเพิ่มกันไง
1: ขอโทษทีฉันลืมซะสนิทเลยนะ
2: ไม่เป็นไรงั้นทำอย่างอื่นกันก่อนบันไดไว้ทำมันหลังก็ได้
1: เอาของใส่เป้ไปแล้วเอ๊แต่ก็ยังตะหงิดตะหงิดลืมอะไรหรือเปล่านะ
0: สตรองพวกเรามาแล้วไปกันเถอะ
3: นายเตรียมของตามที่สัญญาบอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: แน่นอนคราวนี้ไม่พลาดแล้ว
3: เออดีมากถ้าลืมเอาไปอดทำคุกกี้สัญญาบ่นจนหูชาแน
4: ่ดีใจจังที่ทุกคนจะมาทำคุกกี้ดอกไม้อย่างพร้อมเพรียงกันแล้วยังช่วยกันเตรียมวัตถุดิบมาด้วยการทำคุกกี้ครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดความร่วมมือจากทุกคน
3: เธอกำลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานทำคุกกี้เหรอซอนยา
4: ฉันเตรียมแป้งไว้แล้วไหนใครเอาอะไรมาบ้างน่ะตามที่เราแบ่งหน้าที่กันไว
0: ้ฉันเอาเนยมา
3: ฉันเอาเกลือมา
0: ฉันเอาน้ำตาลมา
1: ฉันเอาไก่มาก็ซอนย่ามอบหมายหน้าที่ให้ฉันเอาไก่มา
4: ไม่ใช่นะฉันให้นายเอาไข่มาไข่ติดไม่ใช่ไก่
2: สตรองนะสตรอง
4: พวกเราจะทำคุกกี้กันแล้วนายจะเอาไก่มาทำไม
1: นี่ไงมีไก่แล้วเดี๋ยวไก่ก็ออกไข
4: ่สตรองนายต้องรู้จักรับผิดชอบที่ให้ดีกว่านี้ที่บ้านฉันตอนนี้ก็ไม่มีไข่สักฟองแล้วพวกเราจะทำยังไงต้องใช้ไข่ไก่เป็นส่วนผสมวันนี้ทุกคนเขาต้องอดทำคุกกี้แล้ว
1: ขอโทษนะซอนย่าคราวหน้าฉันจะรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีกว่านี
3: ้ทำอะไรกันจ้าเด็กๆมีอะไรให้แม่ช่วยไหม
1: คุณแม่ของซอนย่าครับผมขอไข่หนึ่งฟองมาทำคุกกี้ได้ไหมครับ
3: ได้เลยจ้าสตรอง
1: ทำคุกกี้กันนะมีไข่แล้วนะนะนะ
4: สตรองนี่นะรอดไปนะคราวนี
0: ้สัญญาปลูกดอกไม้เก่งจริงๆบานสวยทุกต้น
4: แม่บอกฉันว่าถ้าเราปลูกต้นไม้หน้าที่ของเราก็คือดูแลต้นไม้ที่เราปลูกด้วยความรักเอ๊ะดอกไม้ของสตรองบานหรือยังจ๊ะ
1: ฉันไปก่อนนะทุกคน
4: อ
1: ขอโทษนะเจ้าดอกไม้หน้าที่ของฉันคือดูแลเธอด้วยความรักหิวน้ำมากเลยใช่ไหมกินน้ำเยอะๆนะสตรอมาดูอะไรนี่เร็ว
5: กระเจี๊ยบใส่ดาวเอาใส่ใต้ตา
2: สวยมากเลยนะสตรอง
1: ผมก็แค่ดูแลด้วยความรักครับแม่

0: ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์แค่รดน้ำต้นไม้สบายอยู่แล้วการ์ตูน Little Monster เผยแพร่โดยไทย PBS Kids เผยแพร่วันที่17มีนาคม2565เด็กๆได้รับชมวีดิทัศน์กันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าในวีดิทัศน์เขาทำอะไรบ้างเขารดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าเมื่อเขารดน้ำต้นไม้แล้วต้นไม้ของเขาเป็นอย่างไรคะต้นไม้ของเขาก็จะเจริญเติบโตแล้วดอกไม้ก็จะบานออกดอกใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้ดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับการดูแลรดน้ำต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีภาพเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีเด็กใช่ไหมคะเด็กเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพรดน้ำครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงด้วยนะคะรดน้ำรดน้ำภาพนี้นะคะเด็กๆเขากำลังรดน้ำต้นไม้นั่นเองเขาใช้อะไรรดน้ำเด็กๆทราบไหมคะเขาเรียกว่าอะไรลูกบัวรดน้ำถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้อ่านภาพรดน้ำไปแล้วต่อไปครูหญิงมีภาพให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีดินและเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังตักดินใช่ไหมคะหรือว่าพรวนดินใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขากำลังพรวนดินค่ะพรวนดินก็เป็นวิธีการดูแลต้นไม้ของเราเหมือนกันค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะพรวนดินพรวนดินถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆเขากำลังพรวนดินและเด็กๆเห็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการพรวนดินไหมคะคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะ
1: ช้อน
0: เขาใช้ช้อนพรวนดินใช่ไหมคะหรือว่าช้อนปลูกนะคะและเขาก็ยังมีบัวรดน้ำไว้สำหรับรดน้ำด้วยนะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ภาพพรวนดินไปแล้วครูหญิงจะมีอีกหนึ่งภาพที่เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ให้เด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะเขากำลังโรยเมล็ดใช่ไหมคะแต่เมล็ดที่เขาโรยเด็กๆขาเขากำลังใส่ปุ๋ยเมล็ดที่เขาโรยนะคะเด็กๆก็คือปุ๋ยนะคะไม่ใช่เมล็ดที่เขานำมาปลูกนะคะเพราะว่าต้นไม้ถ้าต้นไม้ของเราจะเจริญเติบโตได้ต้นไม้ของเราก็จะต้องได้รับสารอาหารในภาพนี้นะคะก็เป็นภาพเด็กๆ เขากำลังใส่ปุ๋ยนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงและอ่านตามคุณครูนะคะใส่ปุ๋ย
1: ใส
0: ่
1: ป
0: ุ๋
1: ย
0: ในภาพนี้นะคะเด็กๆ เขากำลังใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะผู้หญิงจะชวนเด็กๆนะคะมาดูแลต้นไม้ของเราเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะอยากทำใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูแลต้นไม้ของเรากันเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตบนโต๊ะคุณครูมีอะไรบ้างคะมีต้นส้มจี๊ดด่างใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือต้นส้มจี๊ดด่างที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเลยแล้วครูหญิงมีอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ด้วยเด็กๆทราบไหมคะว่าเรียกว่าอะไร นี่นะคะก็คือซ่อมพรวนดินค่ะใช่ค่ะซ่อมพรวนดินและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมว่าเรียกว่าอะไรถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือบัวรดน้ำค่ะครูหญิงนักจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาสาธิตวิธีการดูแลต้นไม้ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะขอเชิญน้องหมุยหมุยค่ะครูหญิงนะคะจะให้น้องหมุยหมุยสาธิตวิธีการพรวนดินพรวนดินเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรคะใช้ซ่อมพรวนดินใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะว่าวิธีการพรวนดินของเราเราจะพรวนอย่างไรจากแบบนี้ค่ะน้องหมุยหมุยขยับมาใกล้ๆลูกถือสองมือเลยแล้วหนูค่อยๆจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆจะต้องออกแรงนะคะกดลงไปค่อยๆพรวนดินของเราขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ

แบบนี้นะคะเด็กๆ เขาเรียกว่าพรวนดินค่ะน้องหมูลองพรวนดินเองได้ไหมคะลองทำให้เพื่อนๆดูค่อยๆค่ะ

เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูวิธีการพรวนดินไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราพรวนดินเสร็จแล้วเราต้องทำอย่างไรอีกคะเด็กๆทราบไหมถูกต้องค่ะเราจะต้องรดน้ำต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะออกมาช่วยคุณครูรดน้ำต้นไม้ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะค่อยๆถือนะคะถือ2มือเลยค่ะเด็กๆช่วยกันดูและสังเกตนะคะวิธีการรดน้ำต้นไม้ให้เด็กๆค่อยๆเทลงแบบนี้ค่ะ

0: เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูวิธีการดูแลรดน้ำต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะวิธีการดูแลรดน้ำต้นไม้ของเรามีอะไรบ้างคะเราใช้อะไรลูกเราใช้ส้อมในการทำอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะพรวนดินใช่ไหมคะและเมื่อเราพรวนดินเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรคะรดน้ำต้นไม้ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้เด็กๆนะคะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะให้ต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้ต้นใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้หนูได้เรียนรู้อย่างไรบ้างคะ
1: พรวนดิน
0: การดูแลต้นไม้ต้องพรวนดินใช่ไหมคะและทำอย่างไรอีกบ้างคะ
1: รดน้ำต้นไม
0: ้และรดน้ำต้นไม้เราพรวนดินและรดน้ำต้นไม้แล้วและเรายังต้องดูแลต้นไม้อะไรอีกคะ
1: ใส่ปุ๋ย
0: ใส่ปุ๋ยเพื่อให้สารอาหารกับต้นไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะออกมาบอกว่าการดูแลต้นไม้ทำอย่างไรได้บ้างใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้เรามีวิธีการดูแลต้นไม้อย่างไรบ้างคะ
1: พรวนดินครับ
0: พรวนดินและพรวนดินและยังมีวิธีการดูแลต้นไม้อย่างไรอีกบ้างคะ
1: รดน้ำต้นไม้ครับ
0: รดน้ำต้นไม้หมดหรือยังคะ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของเราได้เรียนเรื่องการดูแลต้นไม้นะคะเด็กๆนะคะได้รู้วิธีการดูแลต้นไม้และเด็กๆนะคะยังได้ออกมาทำกิจกรรมคือการดูแลต้นไม้นั่นเองค่ะกิจกรรมของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน Aวิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยอืมใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถ
1: ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปูนปุ๊ดปูน
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่อง

รายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3ค่ะคือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 ค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะแผ่นรองนุ่มค่ะถูกต้องค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำที่คุณครูใส่ฟองน้ำไว้ให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะที่เราจะใช้ในการพิมพ์ภาพค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษเหลือใช้นะที่คุณครูนะคะจะนำมาขยุ่มให้เด็กๆได้ใช้พิมพ์ภาพค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะนำกระดาษเหลือใช้นะคะมาขยุ่มหรือว่าขยำนะคะเด็กๆเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะและเด็กๆค่อยๆบีบนะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะคุณครูก็จะนำมาวางไว้ในตะกร้าค่ะครูหญิงจะทำให้เด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะคะกระดาษเหลือใช้ของเราค่ะเด็กๆเราจะขยำหรือว่าขยุ่มนะคะเด็กๆในลักษณะแบบนี้แบบนี้เลยค่ะได้แล้วนะคะและครูหญิงนะคะจะนำกระดาษที่คุณครูขยุ่มไว้นะคะมาพิมพ์ภาพค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกกระดาษตามที่ตนเองชอบได้เลยครูหญิงจะขอใช้สีแดงนะคะครูหญิงก็จะนำกระดาษมาจุ่มที่ฟองน้ำ

แบบนี้ค่ะสีติดใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อสีติดแล้วให้เด็กๆนำมาพิมพ์ภาพลงบนกระดาษตามจินตนาการของเด็กๆเลยถ้าสีไม่ติดแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำมาจุ่มที่ฟองน้ำอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะให้เด็กๆกดลงไปแล้วเมื่อสีติดบนกระดาษนะคะเด็กๆนำมาพิมพ์เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรเด็กๆลองจินตนาการดูนะคะว่าจะเป็นภาพอะไรสีแดงของผู้หญิงเสร็จแล้วผู้หญิงจะเปลี่ยนสีค่ะเด็กๆเมื่อใช้แล้วเด็กๆจะนำกระดาษที่เลอะสีมาเก็บไว้ในตะกร้านี้ได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องวางกระดาษไว้ที่ฟองน้ำแบบนี้ค่ะผู้หญิงนะคะจะสาธิตอีกหนึ่งสีค่ะผู้หญิงใช้สีน้ำเงินจุ่มลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆค่อยๆพิมพ์เลยเด็กๆนะคะสามารถพิมพ์ภาพตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะว่าเด็กๆจะพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรถ้าสีแห้งแล้วเด็กๆนำมาจุ่มที่ฟองน้ำอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะครูหญิงก็จะนำกระดาษมาวางไว้ที่ฟองน้ำเหมือนเดิมครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะผลงานของคุณครูนะคะคุณครูพิมพ์ภาพเป็นลูกบอลค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะเด็กๆเราใช้สีน้ำเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาหนีบตาค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมดนตรีและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวน้องบาสเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

ค่อยๆพิมพ์เลยเด็กๆสามารถพิมพ์ภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะว่าหนูอยากพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรน้องออโต้ค่ะถ้าหนูกดเยอะเกินกระดาษจะเปียกแล้วเดี๋ยวกระดาษจะขาดนะคะหนูนำไปพิมพ์ภาพได้เลยลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะขอเชิญน้องแก้มใสค่ะหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูค่ะน้องแก้มใสพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นปลา
0: ทำเป็นปลาน้องแก้มใสใช้สีอะไรทำบ้างคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: และสีฟ้าหรือสีน้ำเงินใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะผลงาน

0: ของน้องแก้มสายสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มสายด้วยค่ะน้องแก้มสายมีผลงานไว้เลยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะน้องมีอาค่ะใช่ไหมคะน้องมีอาพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรคะ
2: ทะเล
0: เป็นภาพทะเลน้องมีอาใช้สีอะไรพิมพ์ภาพบ้างคะ
2: ใช้สีฟ้า
0: สีฟ้าหรือสีน้ำเงินและสีอะไรอีกหนึ่งสีคะ
2: สีแดง
0: สีแดงโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะผลงานของน้องมีอาสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะทั้ง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มนะคะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆทำท่าและร้องเพลงตามคุณครูนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นๆแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชค่ะครูหญิงนะคะมีภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชมาให้เด็กๆสังเกตค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพแรกกันเลยนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆเป็นเมล็ดพืชใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพเมล็ดพืชภาพนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างคะเป็นลักษณะเหมือนเมล็ดถั่วใช่ไหมคะสีอะไรคะสีน้ำตาลใช่ไหมคะในภาพนี้ครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะภาพนี้ก็คือภาพเมล็ดพืชเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากภาพแรกใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าภาพนี้เมล็ดพืชของเราจะมีรากออกมาและมีใบเล็กๆสีเขียวๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะจะแตกต่างจากภาพแรกนะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเป็นภาพเมล็ดพืชเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกับภาพเมื่อกี้ไหมคะเด็กๆเหมือนไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะภาพนี้รากของเราจะใหญ่ขึ้นและมีใบอ่อนหรือว่าใบเลี้ยงนะคะเด็กๆก็จะค่อยๆโผล่ออกมาจากเมล็ดนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเมล็ดพืชเหมือนกันเลยแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนี้และภาพเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันไหมมีความแตกต่างใช่ไหมคะเพราะว่าในภาพนี้รากของเมล็ดพืชของเราจะยาวกว่าภาพเมื่อกี้เลยและใบเป็นอย่างไรคะที่เด็กๆสังเกตเห็นใบจะโตกว่าใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพ

ภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเมล็ดพืชเหมือนกันแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในภาพนี้ใบของเราเป็นอย่างไรคะโตแล้วและเด็กๆเห็นสีน้ำตาลข้างบนไหมใบของเราโผล่ออกมาจากดินแล้วเป็นใบเลยและมีรากยาวนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพการลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชไปแล้วนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการเล่นเกมการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพเมล็ดพืชภาพแรกเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่เราเริ่มจากเมล็ดเลยคือภาพไหนลูกภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพเมล็ดพืชมาวางไว้ด้านบนต่อไปค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆช่วยหาภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชภาพต่อไปเลยค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าเป็นภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพมาวางต่อกันด้านบนเลยค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่าภาพต่อไปที่เป็นการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเราจะนำภาพไหนมาวางคะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าภาพนี้ใบของเราแตกออกเต็มเลยภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางเลยค่ะแบบนี้ค่ะครูหญิงนะคะได้สาธิตการเล่นเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกภาพการเจริญเติบโตภาพแรกค่ะนำมาเรียงลำดับเลยถูกต้องค่ะวางตรงไหนคะน้องแก้วคะเป็นทางเชื่อมวางทางนี้ถูกต้องไหมคะน้องบาซิลลองสังเกตสิคะเพื่อวางทางไหนสีน้ำตาลคือดินเราจะต้องอยู่ด้านบนคือวางทางไหนคะวางชิดติดกันได้ไหมและภาพต่อไปที่เด็กๆหยิบมาคือภาพไหนคะใช่หรือเปล่านะภาพไหนคะภาพที่น้องยาลินดาถูกต้องค่ะมาวางเลยค่ะลองสังเกตสิคะว่าเคลื่อนวางทางไหนวางไม่ถูกใช่ไหมคะน้องยาลินดาลองสังเกตสิคะถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆ

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดถูกไหมเด็กๆลองสังเกตภาพแรกเป็นภาพเมล็ดพืชใช่ไหมคะและภาพ

ออกมาใช่ไหมคะและภาพนี้นะคะใบของเราจะเริ่มโผล่จากดินสีน้ำตาลนี้ก็คือดินค่ะใบจะโผล่จากดินออกมาแล้วและภาพสุดท้ายที่เด็กเห็นไหมคะว่าเป็นใบใหญ่ไหมคะใบใหญ่แล้วและรากยาวเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะ

0: ายเลข2อยู่ไหนคะวางได้เลยค่ะเลข2อีก1เลขอยู่ไหนคะนำมาวางได้เลยค่ะน้องเมียวางได้เลยและต่อไปเด็กๆช่วยครูหญิงหาเลข3ค่ะนำมาวางเลยค่ะด้านนี้แล้วตัวเลข3อยู่ไหนคะถูกหรือเปล่าคะน้องเกรซอีกเลขหนึ่งวางได้เลยค่ะน้องเกรซนำมาวางได้เลยและเลข4อยู่ที่ใครคะนำมาวางได้เลยเลข4อยู่ไหนถูกหรือเปล่าตัวนี้เลขอะไรคะเลข4เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆนี่คือเลขอะไรคะ
1: เลข1
0: เลข1เด็กๆจำนวนหมู่เลข1ได้ถูกต้องไหมถูกต้องและต้นไม้ของเรามีต้นคะ
1: 1
0: ต้นและต่อไปค่ะเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 2เด็กๆจับหมู่เลข2ได้ถูกต้องไหมถูกต้องและต้นไม้เรามีกี่ต้นเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2ถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆจับหมู่เลขอะไรคะ
1: เลข
0: 3และเดี๋ยวเรามานับกันว่าต้นไม้ของเรามี3ต้นไหม1 2 3ถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆเด็กๆจับมวลหมู่เลขอะไรคะ
1: 4
0: เลข4ต้นไม้ของเรามีกี่ต้นคะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2 3 4เด็กๆจับมวลหมู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บ

0: ให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่จำนวนที่เท่ากันค่ะเด็กๆลองช่วยพ่อครูหาบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะต้องไหมคะต่อไปเด็กๆช่วยผู้หญิงหาภาพบ้านสองหลังสองหลังลูกน้องก็มีวางได้เลยค่ะถูกต้องต่อไปค่ะเด็กๆขาเด็กๆช่วยผู้หญิงหาภาพบ้านสามหลังสามหลังผู้หญิงจะสอนนับหนึ่งสองสามมีภาพบ้านสามหลังไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆนำมาวางวางตรงนี้เลยค่ะแล้วในนี้ภาพบ้านสามหลังเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะถูกต้องต่อไปเด็กๆหาภาพบ้านสี่หลังค่ะเด็กผู้หญิงสอนนับนะหนึ่งสองสามสี่ภาพนี้หรือเปล่าคะเด็กๆนำมาวางได้เลยและต่อไปในสามภาพนี้เด็กๆหาภาพบ้านสี่หลังค่ะนำมาวางได้เลยค่ะและภาพสุดท้ายบ้านสี่หลังค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเด็กๆจับคู่ภาพจำนวนที่เท่ากันมีบ้านกี่หลังคะ
1: หนึ่ง
0: หลังถูกต้องและภาพต่อไปเด็กๆจับคู่มีภาพบ้านกี่หลังคะ
1: สอง
0: หลังเด็กๆช่วยผู้หญิงนับสิหนึ่งสองและนับภาพนี้ค่ะหนึ่งสองเท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพต่อไปมีภาพบ้านกี่หลังเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะ1 2 3และเป็นค่ะ1

ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆ กลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วไปนั่งรอคุณครูเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเวลาของเรานะคะได้หมดลงแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: ไม่ไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะ

0: ใช่อ่ะ
1: อ้าวทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
1: อืมฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ๊ะ
1: ใบไม้สีเขียวน่ะคือใบมะติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
0: หืมใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
1: ใช่แล้วจ้าอืมแถวเนี้ยมีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
0: อืมฮะทิ้งลงถังขยะ
1: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
0: ฮ่าเย
1: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้
0: าครับ
1: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ๊ะฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
0: เฮ้ยเหนื่อย
1: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ยไปไหนซะแล้วล่ะฟาฟาฟาฟาอ๋อที่แท้ก็ไปตามแรปโบกับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี
2: ่เอง
1: ฉลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
0: เอ๊ะ
1: ฮ่าเยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟ้าฟ้าคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
0: ฮ่าไม้กวาด
1: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปไปมาๆหลายรอบไงจ๊ะ
0: อ๋อ
1: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟ้าก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ
0: ใ

0: เก่งมากเลยทุกคนทีนี้ก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นถ้าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วนะจ๊ะ
1: เย้
0: ใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะแคทโต้อย่าทิ้งสิ

ลาดเหมือนแคทโต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้า

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการ

0: สอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อู้ว้า

Thank you.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้

0: ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้วอันนี้แม่เรา
1: แม่ดีจ้า
0: เฮ้ย
1: แม่บ้างอะไรลัง
0: เดี๋ยวอันนี้แม่เรา
2: สวัสดีค่ะ
3: ดีจ้า
0: ส่วนนี้ก็น้าแอด
2: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่อิง
2: สวัสดีค่ะ
4: แฟนพี่เองอ
5: ่
4: ะ
5: ไ
6: อส่วนนี้ก็น้องโบ
7: โบ
6: น้องเชอรี
8: ่เชอรี
0: ่แพนแพน
6: แมน
0: แพน
6: แพนด้า
0: แพนเค้ก
8: สามชื่อแล้วนะแพนด้าแพน
6: ก็เราอะนะชอบพาสาวมาที่บ้านหลายคนน่ะน้าก็เลยสับสน
0: พอดีที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
4: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
8: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
4: ครับแพนเค้ก
8: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
0: ได้ได้โ
6: หโดนหางเลย
1: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
4: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยเนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
1: คุณนั่นแหละ
9: โอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
1: ี
9: ่เด็กๆนี่
1: แ
9: หละ
1: แล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
6: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะโอ้โหพี่งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
1: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอำเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
4: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
1: ้
4: ว
1: ไวเกินไป
4: อ๋อก็คนมันฉลาดอะถ้าใช้วิธีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
0: แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
8: ไม่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
0: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นน่ะ
4: เซอร์ไพรส์ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงโอ้นี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
6: ป้องเรามีมุมโรแมนติกอะเราก็อวดเขาไป
4: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
6: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
8: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
0: เฮ้ยไม่ใช่
1: ไปไหนเราเพราะคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้ว
8: พอเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
0: แพนแพน
1: น้องแพนเค้กคะน้องอุ้ย
4: นี่แหละเป็นไงเป็นเพราะเจ๊เลยเนี่ยเจ๊คนเดียวเลย
6: วายเป็นพวกแกต่างหาก
1: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
4: เอาเฮ้ย
1: ป้อง
6: ปอเอา
4: ไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายหรอกนะอย่างหน้าอย่างคุณเนี่ย
1: โอ๊ยนี่นะยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าเองหน้าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
6: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
4: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
6: เหรอ
4: คนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
1: ป้องทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
4: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
6: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านคนมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
4: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกเสมอนะ
6: เสมออ
4: ุ๊ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
0: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่2เม็ด
1: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
0: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
6: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
0: ไม่ห่วงเลย
4: แล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
0: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแผนอ่ะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
4: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
2: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
6: างี้เลยเหรอ
2: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้สารประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแข็งแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
3: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
2: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
3: ครับ
2: ไม่เสียตังค์
3: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงนี้เราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
2: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
3: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมุติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต่มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะในการในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแล้วถ้าเกิดยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
3: ใช้ระยะความห่าง
2: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
3: มันเป็นแรงต้านนะใช่แรงต้านใช่
2: มียางเส้นเดียวสามารถ

0: น้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่อันเดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
1: ก็
0: ยืดแล้วก็ขา
1: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
1: เอาเลยครับ
0: โอเคกันครับท่าแรกนะครับก็เป็นท่า lateral raise เนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะครับจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะอีกด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
1: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
0: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: หรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงเราก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
1: ลักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเนาะ
0: ใช่ครับจะได้รู้เหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
1: ครับ
0: นะลองดูนะฮะ
1: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
0: เราอาจจะยกประมาณ 10-15 ครั้งนะเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก 30-45 วิก็ได้ตามกำลังของเราเลย
1: ได้ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหม
1: ครับ
0: โอเคนะครับพร้อมเนาะไปนะครับอึ๊บ1 2
1: 2
0: 3อึ๊บ4 5 6
1: 7 8
0: 2ทีนะครับ
1: ครับ
0: 9ท้ายอึ๊บ
1: 10
0: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึง
1: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
0: อ๋อรู้สึกว่า
1: หายใจตามปกติใช่ไหม
0: เวลาเราออกแรงเน
1: า
0: ะหรือว่าเวลาที่เรายกขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
1: หายใจออก
0: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
1: ตามระบบที่ถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับ
0: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเน
1: า
0: ะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
1: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไหมถ้าหายใจถูกเนี่ย
0: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2ไหม
1: ท่าที่2
0: ท่าที่2ก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
1: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างไหมเพื่อสร้างความบาลานซ
0: ์แต่ถ้าเกิดเราทำเนาะเราก็ควรทำสองข้างพร้อมกันทำขวาก่อนแล้วก็มาทำซ้าย
1: งั้นเราอีกข้างนึงก่อนไหม
0: ได้ครับ
1: เพื่อได้มันจะได้สร้างบาลานซ์ก่อน
0: ได้เลยครับพี่หนุ่ม
1: ค่อยไปสเต็ปต่อเนาะ
0: โอเค
1: โอเคครับ
0: นั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่หนักเนาะจับให้มันสั้นลงโอเคจากนั้นไว้ข้างลำตัวมือซ้ายกางออกเล็กน้อยนะฮะจากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทำตามหัวลมหายใจเลยนะ3 4 5 68อีก2ทีครับ9และ10โอเครู้สึกเกร็งๆ
1: มันคนละอีกอารมณ์นึงกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับทำให้รู้สึกเบาไม่ขัดไม่อะไรเน
1: า
0: ะ
1: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
0: เพราะเราหายใจถูกต้อง
1: ใช่ใช่แล้วต่อไปครับ
0: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหลอยู่แต่เป็นไหลหน้า
1: ครับ
0: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเนาะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
1: ข้าง
0: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
1: ครับ
0: ยกขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
1: เราต้านทั้งสองข้างเลยเนาะ
0: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เดี๋ยวเราลอง
1: ครับ
0: ช้าๆ
1: หายใจเข้าก่อน
0: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออก

0: ออกลงมาหายใจเข้านะฮะนั้นขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับโอเค10รู้สึกเมื่อยไหล่นะคร
1: ับใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามีอีกทางด้านนี้ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตกปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันเหมือนนานๆมันจะมีความรู้สึกนะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออก
1: แรง
0: ม
1: ัน
0: ก็จะแปลกๆหน่อย
1: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
1: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
0: เนาะโอเคครับ
1: ครับ
0: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 7แปดเก้าสุดท้ายครับสิบโอเค
1: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสียบหรืออะไรนะตรงนี
0: ้ตรงนี้ไตเสียบกับ
1: เออเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
0: อ๋อ
1: โดยอัตโนมัติเลย
0: จังหวะที่เราต้าน
1: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
0: แต่ว่า
1: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งนี้
0: อ
1: ๋
0: อแต่ว่า
1: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
0: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล่ครับ
1: แต่เพราะคงจะไอ้ช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
0: ัน
1: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
0: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
1: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยฝั่งที่เราเก่งไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
0: ใช่ครับจังหวะที่เราลังไว้เนาะจะได้แขนโอเคเรามาต่ออีกท่านึง
1: ครับ
0: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายๆรู้พี่หนุ่มจากท่าสควอทมั้ยท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
1: ั่งที่โอเค
0: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมีย
1: าง
0: เนาะแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ลังไว้เฉยๆท่านี้นะฮะลังไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาเถียขึ้นมามือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว
1: ้แต่แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่ผมได้จากน้องพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
0: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ ควรที่จะอยู่ไม่เลยไปเท้าเนาะ
1: ค
0: ือถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
1: ้โอ้
0: ครับเดี๋ยวเราทำทั้ง10ครั้งได้มั้ยพี่หนุ่ม
1: ครับได้ครับได
0: ้1 2 3 4 5 6
1: 7
0: 8 9สุดท้าย
1: 10
0: โอเค10ผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวยางตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะนะ
0: ครับ เพราะเรามียางเพิ่มความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายและหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
0: ครับผม
2: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
0: ครับไปนะครับ
2: ไปครับไม่ใช่ทางนี
0: ้เขา
2: ไม่นำทางไม่ได้เลย
3: ถ้าอย่างนั้น

0: ฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
1: ฉันก
2: ็ให
1: ้เอ้าเสียดายของจนต้องออกมาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจ
1: ต้องรักใช่ไหม
2: ขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอ่ะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวของผมเหมือนกันโอ้ยโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
1: ้นี่นี่ทำเอากุหลาบผัดกระเทียมนะผัดกระเพราไหมทำ
2: ได้ครับผมคือมีคุณอิง
1: ให้นะ
2: ได้หมดเลย
1: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสียของ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงต้อง DLTVพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงง
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
5: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้หนูดีทำได้

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

0: มหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
5: ไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: ท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
6: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
7: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียน

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อ

และกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อน้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพว

0: ราวไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของ Eddy Model คือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได้
0: ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วก็ปรีกระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได
1: ้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันเวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอดเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2509เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครบริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชและท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1/2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาพประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
0: ไปดูเหตุความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยมวลน้ำหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าถาโถมเข้าใส่อาคารบ้านเรือนตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายปีนเขาและผู้แสวงบุญทั้งนี้มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดหายไปทั้งหมู่บ้านในเนปาล นั้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนและมีผู้สูญหายกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว340คนรวมทั้งชาวอินเดียซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาศมนัตโรวานอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาขณะที่มีผู้ประสบภัยหลายคนได้รับการช่วยเหลือส่วนฝั่งจีนนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหาย206คนอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยได้เนื่องจากเผชิญอุปสรรคจากดินโคลนและกระเศษซากที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนจีหลงในทิเบตอีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งทำให้ภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงดินถล่มซ้ำซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
1: ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลนะคะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีที่บริเวณเขตราสูวาค่ะทางตอนเหนือของเนปาลหลังจากที่เกิดเหตุน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดูเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะก็ทางเนปาลทัวริซึมบอร์ดค่ะรายงานบอกว่ามีผู้เดินทาง384คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเป็นชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันสถานทูตมีความพร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที
0: ่กลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยช่วงดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมไปถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกหนักมากในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารรวมถึงจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศนี้
1: ขณะที่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมกับมีการกำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569สำหรับรายละเอียดการแจ้งเตือนภายในแต่ละวันทางจังหวัดได้แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยวันที่9สิงหาคมและวันที่2กันยายน

0: มีการประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่ช่วงวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนสถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงค่ะประชาชนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนเหตุการณ์ดินโคลนถล่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางน้ำไหลพร้อมกันยังมีข้อแนะนำให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณที่พักอาศัยให้ระบายน้ำได้ดีดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ยารักษาโรคให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: เมทัพภาคที่3ครับก็ตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็มอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งหน่วยทหารก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: ครับ8วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ตำบลศิลาแรงแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำหลากเป็นจุดแรกๆซึ่งผ่านไป8วันครับหลายหน่วยงานได้เข้ามาระดมสรรพกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่3ก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้มีการระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนได้ทั้งหมดคงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนสูงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันว่าหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่3ครับ
3: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงอีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
2: กับด้วยความที่ยังเป็นเรื่องของส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนยังเต็มไปด้วยดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนที่ถูกโคลนดินทับถมจนได้รับความเสียหายโดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องมีการจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและได้รับการสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้าง กำจัดดินโคลนพร้อมด้วยระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตรผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เตือนเรื่องของการเฝ้าระวังต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงนายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานก็เปิดเผยว่าศูนย์ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13 A N49 N64 N65และ N75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและก็ยังมีคำเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงตรึงกำลังเพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรครับ
0: ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าเหตุไฟป่าพุควนเกรงนะคะล่าสุดทางมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พุควนเกรงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะนายธลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทย์ตำบลควนเครงอำเภอชะอวดเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่พุควนเครงที่มีต่อสถานศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบโอกาสนี้นะคะทางคณะก็ไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปด้วยทั้งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชสำหรับป่าพรุควนเกรงนะคะเป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจึงร่วมกันติดตามสถานการณ์ควบคุมไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเกรงอย่างต่อเนื่อง
1: และเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกนะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือนเสียหาย9หลังคาเรือนครับและผู้ถูกได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยขึ้น
2: ฮะเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียมันนั่น

0: ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒน์รัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษนะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่พอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนแดกพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่ตั้งผัก
0: ครับ
1: ขี่ ATV
0: ขี่อะไรนะ
1: ATV
0: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
1: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยเด
0: ี๋
1: ยวผมโชว์ได
0: ้เอ้ยได้ๆทำมานานแค่ไหนนะเนี่ยเราอ
1: ่
0: ะ
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อ่ะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอ่ะ
1: จำไม่ค่อยได้
0: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกมั้ยครับ
1: ตอนนี้19ประมาณ11มั้งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
1: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอะครับ
1: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล
0: ้
1: วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมว่าจะมีจิงโจ้อ
0: ยู่
1: ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
0: ม
1: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
0: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
1: ได้ครับ
0: อย่างเช่น
1: มีสกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมูนิเคทกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

0: สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำ PATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั้นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันนะครับเกือบทุกอาทิตย์
0: ก็คือทุกอาทิตย์
1: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพคร
0: ับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์อือ
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ต่อคือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรอย่างเงี้ย
1: มีอยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรกนะ
0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงครับ
1: depends on the job ครับใช
0: ่สมมติวันนี้
1: เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันแดก
0: อืม
1: ใช่แต่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ
1: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
0: โอ้โห
1: ใช่
0: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
1: เราบาง
0: เวลาก็ทั้งวันเราไว้เนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวันแต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
0: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามากประมาณ 5:00-6:00 ครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
0: ทำอะไรนะ
1: ตัดเทรลใช่
0: คืออะไร
1: เป็น
0: ทำทางเนี่ยครับ
1: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
0: ์พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับมี2 คน
0: โอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ
1: ครับ
0: ไป

0: น้องพุธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่นี
1: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
0: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
1: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
0: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
1: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็5-6ตัวต่อวันครับ
0: 5-6ตัว
1: แล้วก็อยู่ในคอกทั้งวัน
0: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันไ
1: หมม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นbreed ชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้แดกขี่ครับบางตัวเราให้แดกขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
0: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
1: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
0: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
1: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
0: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
1: งองแงมากครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
0: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาเลยครับอยากไปอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
0: โอ้หาทางที่จะไม่ทำงานด้วย
1: ใช่ครับ

0: ราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
1: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
0: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่าง

0: ความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
1: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
0: ใช่
1: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
0: ใช่

0: ชื่อพิมพันรัตน์อายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ์
0: ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: 13ทำตั้งแต่9ขวบจริงมั้ยเนี่ยอันนี้คือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
0: อยากมาช่วยเอง
1: ทำไมถึงอยากมาช่วยอะครับ
0: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มอะหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
1: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า มันแพ้ขนมันเหรอ
0: ใช่
1: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ก็อยู่กับม้าอะก็ไม่ค่อย
1: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วปะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงานเน
0: ี่
1: ย
0: มันก็สนุกค่ะ
1: หรอสนุกเหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานอย่างงี้ไม่รู้สึกงั้นเลยหรอ
0: บางทีก็รู้สึก
1: เรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
0: วันเสาร์อาทิตย
1: ์2วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอหลังจากนั้นก็กลับเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อย
0: ๆ
1: มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมหนูต้องมาทำทุกทีด้วยค่ะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
0: มี
1: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
0: เคย
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
0: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
1: ่
0: ะ
1: ไปห้าง
0: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
1: ม
0: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
1: ้
0: เลยก็โอเค
1: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
0: ใช
1: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
0: ที่นี่
1: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ยดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเราสึก
0: ก็บางครั้งเพราะมันเป็น family business
1: เป็น family business
0: ค่ะ
1: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
0: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
1: การที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
0: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
1: ็
0: แบบ it just helps like family in general
1: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้
0: Okay. It just helps our family financially.
1: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
0: Yeah, but then it's also something that we enjoy doing.
1: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยอยู่แล้วมันมีวันไหนมาที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
0: ก็มี
1: เราบอกเองไงตรงนั้น
0: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนนะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดีเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จัก

0: คนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
1: อ๋อ
0: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอ้ก็เป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่เขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
1: ได้
0: แล้วก็น้องพริมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดี
1: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างล่ะครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยากอยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ทรานซิชันจากออสเตรเลียมาเมืองไทย
1: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ขนาดเนี้ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้าน
1: อย่าง
2: ที
1: ่
2: บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
1: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
0: มาต่อต้านตอนไหนคะ
2: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
1: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
2: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนอะเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าแบบว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ย
1: ถ้าผมมองในมุมหนึ่งเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
2: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
1: ใช่ไหมผมถามแล้วไม่ได
2: ้
1: เรียนพิเศษ
2: ไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
1: ์
2: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็ไปได้พ
1: ี่
2: ก็ให้ใช
1: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
2: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
1: ้ครับ
2: ในการที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
1: งั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
0: EF จริงๆมันคือเรื่องของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว
1: ์
0: เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารมณ์เลือกตัดสินใจนะคะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมาย นะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะมันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลฟ์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
1: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF เนี่ยครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
0: โอ้ถ้าจริงแทบทุกด้านเลยนะ
1: แทบทุกด้านเลย
0: เด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลล์คอนโทรล
1: เขาจะโฟกัสได้มากกว่า
0: ตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้รู้ว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
1: ็
0: นเร
1: ื่อง
0: ที่เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้อยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
1: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงขั้นไหนบ้างครับ
0: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากันทุกคน
1: เยอะไหมครับ
0: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
2: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้
0: เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
2: แล้วปลอดภัย
0: มันเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
1: แล้วถ้าสำหรับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมานั่งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยคุณหมอพร้อมจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
0: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
1: ก็ EF แล้วหรอ
0: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่างานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบถ้าเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยงั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF งั้นก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
1: โฟกัสกับเรื่องนั้น
0: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
1: ็ต้องฟังให้จบก่อน
0: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึก EF อะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วแล้วทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึก EF มันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายแม้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่แอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความ ไม่ชอบใจอึดอัดคับข้องใจ
2: อุปสรรคต่างๆ
0: อุปสรรคต่างๆนี่คือมันคือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้น

0: มันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
1: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
2: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได
1: ้
2: มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของพวกเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋มากมากเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ ที่
0: มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เย้ได้เวลากลับบ้านแล้วว
1: ันนี้ไปซื้อผลไม้กินกันมาคุณครูบอกว่ากินผักผลไม้จะได้วิตามินทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้นะ
2: ฉันก็เห็นด้วยข้าวสวยเราจะได้แข็งแรง
0: ได้เลยหมูหยองว่าเรารีบไปซื้อกันดีกว่า
3: เฮ้ยอันไหนอันไหนดีล่ะเนี่ย
2: เอาอันไหนดีอะเอาไหนดี
1: เฮ้ยน่ากินไปหมดเลย
3: เอากล้วยแล้วกันเยอะดี
2: กล้วยก็ดีมีประโยชน
1: ์ก็ได
3: ้ฮ่าได้กล้วยแล้ว
1: โอ้โหตั้งสี่หวีหมูหยองซื้อมาเยอะแบบนี้จะกินหมดเหรอ
2: เห็นด้วยกับข้าวสวยจะกินหมดเหรอ
3: เอานะหมดอยู่แล้วระดับเนี้ยไปหาดาวี่กันเถอะพวกเรา
1: ดาวี่ดาวี่อยู่ไหมจ๊ะ
3: ดาวี
4: ่ Hello
3: อยู่ก็ดีเลยดาวี่มามากินกล้วยกัน
4: ว้าว โอเค

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเหลืออีกตั้งสองหวีถ้าเก็บไว้นานมันจะสุกออกจะเละๆทานไม่อร่อยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ฮะไปดูกันเถอะ
0: โอ้ยไม่น่าเลยเราเป็นอะไรหรือเปล่าหมูหยอง
1: โอ้ยสบายมาก
0: สงสัยจะไม่ทันไปซะแล้ว
1: ไม่ละมั้ง
2: What is it?

Pig. A pig.

0: เฮ้ยแล้วแบบนี้จะไปทันเหรอ
1: นั่นสิ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวคอยด้วยครับ
3: อ้าวมีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
2: ผมว่าไปกับผมดีกว่า
3: ไม่เอาจะเล่นอะไร
0: เอานะอย่าดื้อนะคุณตำรวจ
3: พาฉันมาหน้าบ้านประหลาดนี้ทำไมฉันจะไปสวนสับปะรด
0: ทางนี้แหละครับเร็วสุดแล้ว
4: นี่กินหมูซะเลย
3: สิ่งแล้วนะพวกมุ่งสู่สวนสับปะรด

0: ไหนล่ะสวนสับปะรดที่ว่านั่นน่ะ
1: อด
2: ไปกันเถอะพวกเรา
1: อ้อยมึนมาถึงเร็วเกินไปไหมเนี่ย
2: เรารีบไปกันเถอะครับ
3: จริงด้วยค่ะ
0: อะไรกันยะ
4: เฮ้ยของฉันนี่ของฉัน
0: อะไรของฉันยะ
4: ของฉันนี
2: ่โหยเรื่องใหญ่แฮะ
4: เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะ
3: What is it?
5: A parrot. A parrot.
0: นี่นี่แน่สวยนักใช่ไหม
4: นี่ก็สับปะรดของฉัน
1: หยุดทุกคนหยุดเดี๋ยวนี
2: ้เอ้ยพวกเราเองครับ
3: คุณตำรวจรออยู่นี่นะคะ
6: คุณนกแก้วใจเย็นนะครับ
3: หยุดเถอะค่ะเขาสวยขอร้อง What is it?
5: A pineapple.
4: Hey!
3: Hey! เกือบเสียโฉมแล้วเรา
2: อย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกัน
6: โอ้ยไม่ไหวฮะ
3: เฮ้ยทะเลาะกันไม่ยอมหยุดเลยอ่ะ
6: คิดก่อนนะว่าจะทำยังไงดีอ่ะ

0: a peacock. A peacock.
1: พวกเจ้าจะทะเลาะ กันทำไมเนี่ย
2: สง่างามมากเฮ้ยราศีจับ
1: สับปะรดมีเพียงพอสำหรับพวกเจ้าทุกตัวเพียงแต่พวกเจ้ารู้จักที่จะกินให้พออิ่มเหมาะสมกับตัวเจ้าเองทะเลาะ กันไปก็มีแต่พวกเจ้าเองนี่แหละที่เจ็บตัวน่ะ
2: ฉันขอโทษนะตัวเองเธอไม่น่าเลยเราม
3: าเรามาดีกันนะ
2: จบลงด้วยดีละ
4: เฮ้ยคุณนกยูงพูดจาโดนใจ

0: กลับกันสักทีนะอ้าวนั่นคุณนกยุงนี่นา
1: พวกเธอนั่นเอง
0: สุดยอดไปเลยครับ
1: ฉันเองก็คิดอยู่ตั้งนานไม่รู้ทำไงเลยลองเสี่ยงดูใช้จังหวะแสงสีเสียงเข้าช่วย
0: ช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดยอดไปเลยครับ
1: จบลงได้ก็ดีแล้วล่ะแล้วนี่จะกลับกันแล้วเหรอ
2: คงจะกลับแล้วล่ะครับ
1: งั้นฉันก็กลับบ้านเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่นะ
3: สวัสดีค่ะคุณนกยุง
0: ไปกันเถอะพวกเรา
2: โอเคกลับก็กลับ
4: Let's go Let's play
5: What is it?
0: ทำยังไงดีล่ะ
2: ก็แจกเพื่อนๆสิ
0: จริงด้วยแฮะเพื่อนๆกินกล้วยกันไหมครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆ หน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

แล้วเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับ

ากนั้นก็นะครับแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงๆนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและ

0: วิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ันมาฆบูชาแหละเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านดีละจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ๊ะ
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ๊ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะ
1: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
0: เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอ้คุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยเพิ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้าง
0: ั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: ขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
0: ดัดช่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเอ้ยไม่ถึงฮะ
3: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
0: ขอโทษค่ะ
4: อ
0: ้
4: าวโหแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
0: เอ๋ของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้หรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
4: ไหวมั้ยเนี่ย
0: พี่กูจ้าจ้าไหวจ้าไหวเกือบได้ละได้แล้วได้แล้วจ้า
4: ว้าพี่กู
1: แล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
4: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันนี้นึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
0: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
1: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่บางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
4: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
1: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากกว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
0: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
3: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
0: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
1: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด แต่ยังไงก็อย่าพึ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
3: ใช่แล้วจ้ะอย่าพึ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
4: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
1: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
3: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ
4: ่อ แก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
1: ดีแล้วจ้ะแก๊ป

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอผืนใหม่ของแม่เหรอคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ้ะแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยมั้ยจ๊ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม
2: ่เอ๊ะแก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมยังชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มาสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนหลอกเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
1: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยเหลือเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อ

0: แก๊ปเองครับพ่อ
1: โธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
2: ว้ายตายแล้วถ้าพันคอของแม
0: ่ไม่จริง
2: คราบกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็
3: นี่แก๊ปกล้าทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
0: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
2: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะจำน้ำหน้า
0: เอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
2: พี่ว่าแก๊ปอะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
0: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้พี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ละเนี่ยโถ
2: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าแล้วกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
0: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
3: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปเขาคงจะสำนึกผิดแล้วล่ะจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
1: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
2: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
0: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแก๊ปรอดตายแล้ว
2: รีบเอาผ้าพันคอหรือไปเป่าให้แห้งเร็วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
0: ครับครับ
1: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
2: ถ้าแล้วหมักฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมักฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนะทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
1: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะลายหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะลอยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
1: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
2: ยังมีอีกนะคะอย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
3: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
1: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
0: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับ

0: างอะไรกันน่ะฮะผ้าพันคอ
1: เฮ้ยงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
0: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป์
1: โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับเพิ่มกับตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวเขาใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับแล้วก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบนะครับมีชุดราชปัตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาด

มีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ผจญพายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอ
1: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
3: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรออ
1: จริงด้วยสินะปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
4: ซินเดอเรลล่า
1: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
3: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องอ้อนน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
5: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
6: อยู่นี่ค่ะคุณแม
5: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
6: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
7: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
6: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
7: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิฉะนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
6: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
8: เบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่ฮะเธอคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
6: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
8: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
6: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหาก
1: ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
3: แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา

0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนเจ้าบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อืมอย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
2: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาเร็วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกนั้นมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
0: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยๆกันดูแลผลไม้ผลมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
1: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
1: ปูนปูนปูนปูน
3: เย้เสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
4: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
5: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
7: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
0: พายุสงบแล้ว
3: เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
6: ขอบคุณนะบลิสนั่นถึงคิวข้าวโพดแสดงแล้วล่ะ

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียบพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิลวกคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าพอจะได้โล่งนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไปก่อน

0: ศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจ้ะสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: ข้าวพ่อเขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: ู่ในนี้ได้ยังไงกันเนี่ย
1: อ๋อคงเข้ามาตอนที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
2: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรออืม
3: สับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
4: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
4: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
3: แต่ลูกจ๊ะผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
4: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
3: ไม่ได้นะลูก
0: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
4: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
3: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
4: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
3: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
4: อ้าว
0: ถึงเป็นวันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
4: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งัวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
0: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
4: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
0: แต
4: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
0: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
4: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
0: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
4: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: วยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: แล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการพ่อแม
0: ่สู้สู
1: ้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องนี้ฮะ
1: เป็นเรื่องอะไรคะเดี๋ยววิ่งสี่คูร้อยเมตรเหรอคะพี
0: ่วิ่งไม่เท่าไหร่นี่นา
1: ทำไมคะ
0: แต่อันเนี้ยซนลูกซนฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลูกซนแต่เราจะมาเปลี่ยนความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นความเข้าใจพร้อมกับเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรอยู
0: ่ใช่แล้วครับ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นครอบครัว5ครอบครัวจากทางบ้านเช่นเดิม
2: และนี่ก็คือโฉมหน้าของ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเรา
1: บ้านไหนคิดว่าลูกซนที่สุด
0: นี่ก่อนเลยนี่มั่นใจในความซนของลูกมากเป็นไงครับคุณแม่ครับ
3: เขาจะไปไม่ค่อยนิ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลาบางทีกระโดดชนกระจกตู้ตอนนี้2บานแล้วยังไม่ซ่อมเด
1: ี๋
3: ยวเอาไว้ทีเดียว
0: อ๋อรีบประกาศเคลมทีเดียว
3: ใช
0: ่รอก่อนเกี่ยวมีบ้านต่อไปอย่างนี้นะ
1: ใช่ค่ะคุณแม่ขาแล้วกระจกแตกหรือหัวลูกแตกคะ
3: ทั้งหัวลูกแตกแล้วกระจกแตก
0: ลูกก็เจ็บด้วยของก็เสียหายด้วย
1: จดคะแนนความ
3: แต่ไม่ร้องนะคะ
1: ไม่ร้องเลย
3: ไม่ร้องเพราะเขาทำเอง
1: โ
0: อ้โอ
1: ้โอ้นะก็เลิศนะ
0: อ่ะ
1: เอานะเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกกัน
0: วันนี้เรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการซนของลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะไปพบกันเลยกับคุณหมอเก๋ค่ะ
2: คุณหมอใจดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมนายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณพ่อบอยคุณแม่นีนาแล้วก็คุณแม่ของลูกๆจอมซนทั้ง5ด้วยนะครับ
0: นี่หมอเก๋อยากจะพูดอะไรเกริ่นนำเรื่องความซนของลูกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยไหมครับ
4: เมื่อกี้ที่คุณบอยพูดถึงบอกว่าเอ๊ะความซนเป็นเพราะว่าเด็กๆ เขาเป็นของเขาเองหรือเป็นเพราะว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆบอกว่าเป็นทั้งสองส่วนเด็กก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็ส่วนหนึ่งว
1: ัน
4: นี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่สู้ๆแล้วนะรับมือได้แน่นอน
0: ไม่ต้องนี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีเคล็ดลับมียุทธวิธียังไงในวันนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักนะคะกับลูกๆของครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวกันเลยค่ะ
5: หนูชื่ออะไรคะ
6: พายกุ้งค่ะ
5: โอ้แล้วหนูอายุเท่าไหร่นะคะ
6: 15ค่ะ
5: บ้านซนไหมคะน้องพายก
6: ุ้งซนค่ะตอนเด็กๆหนูก็ชอบลื้อของคุณพ่อคุณแม่หนูอ่ะใจดีแต่แค่ลื้อของพ่อแม่จะใจร้าย
7: ของเล่นกอสามหัวให้ได้เลยแม่ก็บอกปุ๊กก็ร้องอ่ะ
5: สุดท้ายคุณแม่ทำไง
7: สุดท้ายก็เอาขึ้นรถหนูก็นั่งเฉยแล้วก็หลับไปเลย
5: พ่อเป็นคนไหนครับ
7: ตื่นเล่นโทรศัพท์พ่อเล่นไอโฟนพ่อแค่นั้นแล้วตอนเล่นตอรี่แล้วพ่อก็ว่าหนูแล้วก็ตีหนูเลย
5: ชื่ออะไรครับ
8: หนูชื่อซันนี่อายุ5ขวบ
5: ซนไหมคร
8: ับ
5: น้องซ
8: ัน
5: ที
8: ่
5: ว่าน้องซ
8: ัน
5: ที
8: ่
5: ซนไหมคร
8: ับ ซน
5: ซนขนาดไหน
8: ขนาดที่พ่อแม่ดูหนูดูแบบหนูไปเล่นเกมของพ่อเขา
5: อยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่นะ
8: หนูอยากขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่
5: รักพ่อคุณแม่ไหม
8: รัก
5: รักขนาดไหน
8: รักขนาดที่ท้องฟ้าเลย
9: ชื่อก้องครับ
5: ก้องอายุเท่าไหร่นะครับ
9: อายุ18นะครับ
5: 18แล้ว ือว่าหนูซนไหมครับ
6: ไม่ซนครับแต่ซนนิดเดียวครับซนคือที่เด็กที่ดีแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วก็ซนตอนหนูกินข้าวครับหนูก็ขึ้นที่ในบนเก้าอี้โซฟาหนูก็กระโดดโต๊ะเต้นแบบนั้นครับ

0: พ่อแม่หนูชื่ออะไรครับ
1: แม่เรียวกับโรเบิร์ตกับพ่อเอ็ก
0: ซ์โรเบิร์ตครับปกติหนูซนป่ะซนป่ะ
1: ซึ่ง
0: ซนยังไงอ่ะ
1: ซ้ำซะอีฟัง
0: เคยโดนอี
1: กโดนสิ
0: โดนหนูยังไงอ่ะทำอะไร
1: รักแม
2: ่ใครใจแล้วนี่ลูกเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ซนไงคุณหมอคร
3: ับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับดูวีทีอาร์แล้วดูอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกวัยรุ่นอายุ15 18กันแล้วนะเนี่ยโอ้โหลูกโตเร็วมากนะครับ
2: 15ค่ะ18ค่ะนะคะเอาละค่ะได้ทำความรู้จักเด็กๆนะคะทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่า
3: อ้าวครับ
2: นะคะแน่นอนสำหรับเกมในช่วงแรกของเราเป็น guessing game นะคะเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะ
3: เราจะมีสถานการณ์ครับเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์แรกครับคุณพ่อคุณแม่ครับจะมีคุณครูบอกให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนนั่งบนเก้าอี้แล้วคุณครูจะออกจากห้องไปแล้วก็บอกลูกๆเราว่าอย่าลุกไปไหนนะถ้าเป็นแบบนี้พ่อแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
4: ตอนแรกน่าจะนั่งก่อน
3: น่าจะนั่งก่อน
4: แต่พอคุณครูออกไปสักพักน่าจะลุก
3: น่าจะลุก
4: ค่ะ
3: เชิญครับแม่
4: แล้วก็ชวนกันลุก
3: ค่ะแล้วก็ชวนกันลุกด้วย
4: เล่นกันสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าครูไม่อยู
5: ่คิดว่าพอเห็นเพื่อนๆลุกก็คงจะลุกตามมาละครับ
3: เอาละฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตอนแรกก็คงนั่งแหละแต่เดี๋ยวพอครูออกก็จะลุกไปดูกันครับ
0: นั่งบนเก้าอี้
6: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต่างคิดว่าเด็กๆต้องลุกขึ้นมาเล่นแน่นอนจะเป็นอย่างไรดูเหมือนนั่งเฉยอยู่เวลาผ่านไปไม่นานโอ้โหลุกขึ้นมาเล่นสนุกกันเลยครับ
3: ค่อยๆลุกมีหัวโจกเห็นไหมฮะมีหัวโจกลุกปุ๊บขึ้นมาคราวนี้ก็ลุกตามขึ้นมาเลยครับเนี่ย
7: จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนน่ะก็อยากจะอยู่นิ่งน
2: ะ
7: เพราะว่าครูสั่งไว้ว่าให้อยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่ใจมันอยากจะไปพอมันมีคนนึงกระตุ้นขึ้นมามันเหมือนกับพวกเราอะเวลาอยู่คนเดียวอะเราก็เคยเป็นใช่ไหมครับเราว่าเราซ่าระดับนึงเนาะแต่พอเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราจะซ่ามากขึ้นความซ่าทุกคนมันจะรวมกันมันจะมีคนกระตุ้นให้คนอื่นทำตามและในที่สุดทุกคนก็ลุกเหมือนกันหมด
3: ครับ
7: อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้หรืออยู่นิ่งไม่ได้ครับผม
3: นั่นคือคนเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีพวกปุ๊บเนี่ยอ้าวมันจะมีคนนำหน่อยนะฮะ
7: ถูกต้องครับ
3: คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่2ครับ
2: ค่ะ
3: สถานการณ์นี้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนจะเข้าไปอยู่ในห้องที่กำลังมีคนนั่งสมาธิครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
5: ก็คงวิ่งเล่นเหมือนปกติแหละครับ
3: ที่คนกำลังนั่งสมาธินิ่งๆเนี่ยนะฮะ
5: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
8: สักพักนึงอะครับ
3: ครับ
8: อีกสักพักนึงก็คงจะเล่นกันเหมือนเดิมแหละ
3: เหมือนเดิมไม่คิดว่าลูกจะนั่งสมาธิกับเขาด้วยเหรอครับ
8: อ๋อคงไม่ฮะเพราะว่าลูกผมไม่เคยนั่งสมาธิ
4: มีทำตาแต่คงต้องมองก่อนมองก่อนว่าเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะลองทำดู
3: ไปวิปัสสนาด้วยกันเลยครับ
6: พี่ๆเขานั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสงบเด็กๆเข้ามาจะเป็นอย่างไรมีของเล่นอยู่ใกล้มือโอ้โหต่างคนต่างเล่นของเล่นครับวิ่งไปวิ่งมาด้วยเนี่ยมีสะกิดพี่เขาอีกไม่มีใครอยู่นิ่งเลยครับ
3: เด็ก2คนลูกใครครับแค่นี้นะนี่คือทำลายสมาธิตัวยงเลยนะฮะอันนี้นะฮะนี่ครับหมอครับ
7: คือมันมีบรรยากาศทั้งที่ชวนให้เด็ก

0: อยากเล่นของเล่นคนที่เล่นของเล่นเสร็จฉันก็อยากจะเล่นด้วยไม่สนใจละใครจะนั่งนิ่งไม่สนใจเพราะว่ามี2สถานการณ์ที่อยู่รวมกันแล้วเห็นว่าสถานการณ์ถ้าหากว่าต้องการจะให้เด็กเนี่ยคล้อยตามไปด้านใดด้านหนึ่งมันควรจะมีเรื่องเดียวจะไปทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันคุณนี่นาครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือมีเพื่อนคอยเร้าอยู่จริงๆก็อยากจะไปลองนั่งอยู่แหละแต่มันฝั่งนี้มันดูสนุกกว่าเนาะ
0: ถูกใช่คร
1: ับ
0: อะ
1: ไรอย่างนี้นี่ก็คือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เด็กๆก็ยังซนอยู่นะคะพี่บอยคะ
2: ครับ
1: ทีนี้มีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะ
2: สถานการณ์ที่3ฮะคราวนี้ลูกของเราเข้าไปในห้องที่มีคนนั่งสมาธิแต่คราวนี้เข้าไปทีละคนครับเมื่อสักครู่เข้าไปพร้อมกัน5คนคราวนี้ทีละคนเข้าไปเข้าไปคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะดีขึ้นไหมฮะพ่อแม่คิดยังไงครับ
3: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะ
2: หยิบของเล่น
3: แล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
2: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
3: แน่นอน
4: น่าจะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
2: ฮะ
4: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
2: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู่
4: น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: ดูว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาแข็งขนาดนี้อย่างนี้นะ
4: ครับค่ะค่ะคงสังเกตก่อนละค่ะ
5: ก็คงหยิบของเล่นแล้วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
6: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
2: ครับ
6: ครับผม
7: ก็คงซนเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับไม่ได้แบบวิ่งเล่นแบบเมื่อกี้แล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ครับคราวนี้ต้องโหวตแล้วฮะต้องโหวตเลยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลูกเข้าไปทีละคนแล้วอยู่เฉยคิดว่าเด็กอยู่เฉยนิ่งยกมือครับ
8: ทุกคนบอกว่า
2: ถ้าคิดว่าลูกเข้าไปแล้วซนแน่ยกมือครับ
8: โอ้โหเป็นเอกฉัน
2: ท์เอกฉันท์จริงๆ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชิญครับ
9: มาเริ่มที่น้องพายกุ้งคุณแม่ทายว่า
3: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะแล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
2: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
3: แน่นอน
9: และน้องพายกุ้งครับเล่นมาแต่ก็นั่งเฉยๆครับมาดูน้องบุ๊กครับคุณแม่คิดว่า
4: จะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
2: ค่ะ
4: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
2: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู
4: ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
9: น้องบุ๊กเดินอย่างเงียบๆไม่ได้สะกิดใครครับมีย่องด้วยมีเสียงแล้วก็เล่นอย่างเงียบๆคนเดียวมาดูน้องซันนี่คุณพ่อทายว่าอย่างไร
5: เป็นน้องซันนี่นี่ก็คงหยิบของเล่นแล
2: ้
5: วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
9: น้องซันนี่พยายามไม่ทำเสียงดังเดินไปเอาของเล่นทำของหล่นโอ้โหดูหน้าครับแม่รู้สึกผิดซะด้วยมาดูน้องก้องครับคุณพ่อทายไว้ว่า
6: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
9: คุณพ่อบอกว่าจะไม่อยู่ใกล้คนนั่งสมาธินะครับน้องก้องไปหยิบของเล่นเพิ่มแล้วครับแล้วก็เดินไปหามุมเล่นเงียบๆคนเดียวน้องออโต้ล่ะครับคุณพ่อทายว่า
7: ก็คงซนเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับ
9: โอ้โหซนแบบไม่เงียบเลยครับคุณพ่อไปหาอุปกรณ์มาเล่นเฉยเลย

0: เขาพยายามจะย่องเห็นไหมครับ
1: เขาแบบรบกวนคนอื่นเขาพยายามจะย่องอ่ะเขาก็รู้ว่าเขาไม่ควรจะป่วน
2: ใช่
1: ไหมครับยกเว้นคนสุดท้ายทำไมคนสุดท้ายถึงสร้างเสียงออกมาได้เพราะว่าเขามีโอกาสในการสร้างเสียงเห็นไหมครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเราจะควบคุมไม่ให้ลูกเราป่วนหรือป่วนน้อยๆได้ยังไงก็มีตั้งแต่สิ่งแวดล้อมทำให้มันอย่าไปกระตุ้นเขามากนักอ
2: ัน
1: ที่สองลดโอกาสของการสร้างความป่วนของลูกคือของคนสุดท้ายที่ถ้าไม่มีไอ้เป่าๆเนี่ยนะ
3: เขาอาจจะเล่นอีกแบบนึง
1: ถูกไหมครับเขาก็จะไม่รู้จะทำยังไงให้เกิดเสียงอ่ะคนอื่นเขาเงียบหมดก็อาจจะลุกขึ้นมาย่องคุณพ่อแม่อาจจะทายผิดก็ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครับก็คือว่านอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วมองหาได้ว่าโอกาสที่จะสร้างความป่วนให้กับลูกเนี่ยมีไหมถ้ามีเนี่ยพ่อแม่ต้องสู้ๆเอามันออกไปให้ไกลๆครับผม
3: คราวนี้เรามีอีกหนึ่งสถานการณ์
2: ใช่ครับสถานการณ์ที่4ครับคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อครูให้ลูกแต่ละคนจัดโต๊ะอาหารโอ้โหจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยจัดโต๊ะอาหารแล้วมีเพื่อนที่ซนเข้ามาป่วนฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราจะเป็นยังไงครับ
4: ก็ซนเหมือนเดิม
2: เละแน่ๆใช่ไหมฮะ
4: แน่นอน
2: เละแน่
5: ๆก็คงบอกเพื่อนนิดนึงสักนาทีหรือ2นาทีต่อไปก็คงจะเล่นด้วยกันนะ
2: คือละเลงอาหารด้วยกันแน่ๆเลย
5: ละเลงด้วยกันแน่นอนครับ
2: ครับผม
6: อาจจะเตือนพอเป็นพิธี
2: ครับ
6: แล้วก็เข้ากวนเดียวกันเหมือนเดิม
7: ก็คงจะปวดมากเลยแหละค่ะ
2: ครับ
7: เพราะว่าเป็นแสดงแบบนั้นกัน
2: ต้องปวดแน่ๆเลย
7: ปวดแน่ๆเลยค่ะ
8: คือถ้าน้องไผ่กุ้งเนี่ยถ้าเขาตั้งใจทำแบบเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนมาปวดเนี่ยเขาจะว่าเพื่อนแน่นอน
2: ว่าเพื่อน
8: ใช่ครับ
2: กำลังตั้งใจทำอะไรอยู่มีคนมาป่วนว่าแน่ๆสำหรับน้องไผ่กุ้งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจัดโต๊ะอาหารอยู่มีเพื่อนเข้ามาป่วนลูกเราไม่สนใจจัดจนเสร็จเรียบร้อยเลยยกมือครับทุกคนรักลูกแล้วโอ้โหมั่นใจในตัวลูกมากจริงๆเลยแล้วทั้งพ่อคุณแม่คิดว่ามีคนเข้ามาป่วนโต๊ะเละแน่ยกมือครับ
3: เป็นเอกฉ
2: ันท์ชุดไม่ได้
1: ต้องไปดูนะครับ
2: ต้องไปดูครับ การจัดโต๊ะดินเนอร์สุดหรู
9: พี่ซอพี่ซอเอช่วยคุณครูจัดหน่อยได้ไหม
10: น้องไผ่กุ้งครับเห็นเพื่อนเข้ามาหันมองเพื่อนด้วยโอ้โหคุณครูบอกให้ฟังครับคุณครูบอกว่าต้องจัดให้เสร็จครับอยากเล่นแบบนี้จะจัดเสร็จไหมเนี่ยแล้วก็ทำได้ครับน้องบุ๊กบ้างเห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่นมองเพื่อนไปจัดโต๊ะไปแล้วก็จัดจนครบเลยครับน้องซันนี่คุยกับเพื่อนไปจัดโต๊ะไปครับโอ้โหรีบจัดด้วยเพื่อนชวนคุยครับก็ยังจัดต่อแล้วก็จัดสำเร็จครับน้องก้องดูจะเหงาทีเดียวจัดโต๊ะอยู่คนเดียวเนี่ยมองเพื่อนบ้างมองโต๊ะบ้างแต่ก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่ใจอยากเล่นครับมาจัดสำเร็จจนได้น้องออโต้เห็นเพื่อนเล่นเดินออกมาเลยครับยังไม่จัดโอ้โหมาเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นจนเพลินครับผ่านไป5นาทีค่อยกลับมาจัดใหม
11: ่ครับครับครับ
10: จะไปเล่นอีกไหมเนี่ย
11: เดี๋ยวเราไปดู
10: ให้เป็นเล่นแล้วครับจัดจนเสร็จเลยครับ
2: โอ้โหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อครับจัดสำเร็จทุกคนฮะสำเร็จทุกคนฮะหมอฮะ
1: คือถ้าเรามองในแง่ของตัวเด็กเราจะเห็นว่าจริงๆเด็กกลุ่มนี้ซุกซนเนา
3: ะ
1: แต่เขาก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะมีวินัยอ่ะมีคนสั่งให้ทำมาทำได้แล้วก็รู้ด้วยนะเห็นไหมครับไม่มีใครเอาจานมาแล้วก็ใส่ซ่อมกับซ่อมช้อนกับช้อนนี่ไม่มีเลยเนาะทุกคนใส่ถูกหมดเลยมีจานแล้วก็มีช้อนและมีซ่อมเขาเก่งมากเลยเนาะเก่งมากกว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ประเมินลูกต่ำกว่าที่ลูกเป็นใช่ไหมครับ
2: แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังยิ้มกลิ่มเลยนะที่ภูมิใจเลยครับ
1: ให้ดูให้คุณพ่อแม่ดูตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราเห็นลูกมีปัญหาอะไรสักเรื่องนึงอ่ะถ้าเรามองเห็นด้านบวกของเขาเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้มาเพื่อจะมาสู้ๆกันเพื่อจะรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูกและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะฝากคุณพ่อแม่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเด็กซนเนี่ยคนจะบอกว่าก็เป็นเด็กฉลาดเนา
3: ะ
1: เป็นธรรมชาติของเด็กตามวัยแต่ว่าความซนของเขาเนี่ยจะต้องมีขอบเขตนะครับนะมีขอบเขตอย่างเช่นไม่เป็นอันตรายไม่รบกวนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกัน
2: หมอเก๋ครับมีขอบเขตหมายถึงซนแล้วจับขังหรือเปล่าครับ
3: ไม่ดีเหรอคะ
1: อันนั้นเป็นขอบเขตทางกายภาพ ใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอบเขตทางกายภาพเนี่ยไม่สำคัญเท่าขอบเขตทางจิตใจเราต้องทำให้เขามีขอบเขตด้วยใจของเขาเองครับ
3: โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะฟังแล้วคงอยากจะได้คำแนะนำแล้วก็แนวทางยุทธวิธีการรับมือทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยซนอย่างมีขอบเขตซนเพื่อพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาดได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีรับมือกับลูกซนมาฝากอย่าลืมนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อ

0: ผู้ปกครองของเด็กคนสุดท้ายช่วยยกมือด้วยครับขอบคุณครับด้วยความภูมิใจที่สุดเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สรุปไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องพึ่งคุณหมอเก๋แล้วครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วเห็นว่าตอนสถานการณ์แรกเนี่ย5ป่วนเข้าไปพร้อมกันป่วนรุนแรงกว่านี้เนาะ
0: ใช่ฮะ
2: ใช่มั้ยดูนิ่มลง
3: ถูก
2: ดูเบาลง
3: ใช่มั้ย
2: ดูเป็นคนสุดท้าย

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้และในช่วงนี้นะคะก็แน่นอนจะเป็นช่วงที่เรามีเรื่องราวจากทางบ้านบ้างแล้วค่ะคุณหมอคะจะเป็นการแชร์แบ่งปันเทคนิคนะการรับมือกับความซนของลูกเทคนิคเหล่านี้จากทางบ้านเนี่ยก็ถือว่าบางทีก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะแต่ว่าเรามาดูกันก่อนเลยกับครอบครัวนี้นะคะครอบครัวน้องมะจังค่ะ
2: แม่มีลูกทั้งหมด3คนค่ะก็จะมีพี่มะจังแล้วก็มีน้องฝาแฝดชื่อตังมะกับตังมาค่ะน้องมะจังส่วนใหญ่ก็ปีนไปที่บ้านก็จะมีที่กั้นสำหรับกั้นน้องไม่ให้เดินไปอ่ะพี่มะจังก็จะชอบปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาค่ะบางทีก็กระโดดมาหาแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยืนอยู่ก็กระโดดโถมเข้ามาหาแม่ค่ะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะซนมากนิดนึงอย่างแบบบางทีอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นฉีดน้ำเขาก็จะฉีดไปทั่วค่ะบางทีก็ฉีดที่รถบ้างบางทีก็จะมีฉีดเข้ามาถึงในบ้านเลยก็มีนะคะแม่บอกว่าพอได้ยังบอกว่าให้พอก่อนมันเปียกแล้วเดี๋ยวย่าว่านะเสื้อผ้าเปียกน่ะ

0: ตอนที่น้องเขาเริ่มเขียนบ้านเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง
1: แม่ก็คิดว่าเขาว่าน่าจะเป็นเด็กซนที่แบบว่าชอบขีดเขียนไปทั่วค่ะขีดตอนแรกก็พยายามจะจำกัดเขาว่าโอเคให้เขียนแค่โซนนี้ตรงนี้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตรงที่อื่นมันเลอะเทอะเนาะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอห้ามแล้วบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่เชื่อน้องก็พยายามต่อไปเรื่อยๆค่ะตอนหลังแม่ก็เลยปล่อยให้น้องมาจังเขาเขียนไปเลยอะค่ะเพราะว่าก็เคยถามว่าทำไมมะจังทำอันนี้แม่ก็ห้ามทำอันนี้พ่อก็ห้ามย่าก็ห้ามไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมีคำถามนี้เกิดขึ้นกับแม่เหมือนกันนะคะแม่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมทุกคนถึงห้ามเพราะอะไรห้ามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายห้ามเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายเขาก็บอกแต่บางทีมะจังก็รู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะถามย้อนกลับเข้าไปแล้วมะจังรู้แล้วมะจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มะจังอยากทำอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้นะเขาก็จะบอกเขาอยากทำค่ะ

0: กับวิธีนี้จริงๆคุณแม่ก็รู้ว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
1: วิธีการห้ามที่แม่ทำเนี่ยใช่ค่ะมันก็มีบางครั้งที่ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลเลยก็มีค่ะคือแต่ก็คือต้องทำค่ะถ้าไม่ทำเลยหรือปล่อยเขาซนไปมากๆเนี่ยเราจะไม่มีใครห้ามเขาได้เลยอะค่ะเราก็ต้องบอกเขาหรือว่าห้ามเขาหรือบางทีเนี่ยแม่ก็จะไปบอกทางคุณปู่คุณย่าเขาแล้วก็ป้าว่าถ้าเกิดเขาเป็นซนแบบนี้หรือว่าไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยให้ห้ามเขาหรือถ้าห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยให้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วค่อยเอาเขากลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าทำไมถึงทุกคนถึงต้องห้ามเขาไม่ให้เขาทำแบบนี้
2: นี่ถือว
1: ่
2: า
1: ด้วยนะ
2: คุณแม่ใจเย็นมากอ่ะ
1: โอ้โห
2: น้องมะจังนี่อาร์ตสุดๆแล้วก็ซนมากด้วยนะฮะ
3: คือน้องมะจังเป็นผู้ชายนะคะ
2: เป็นผู้ชายนี่นึกว่าเป็นผู้หญิงนะเน
3: ี่
2: ย
3: คุณแม่บอกว่าที่ไม่ตัดผมนี่คือไม่อยากตัดผมไม่อยากทำนั่นไม่อยากทำนี่เป็นตัวของตัวเองนะคะเอาละค่ะก็เรามาถามแต่ละครอบครัวกันก่อนดีกว่า
2: คุณยายครับใช้เหตุผลอะไรยังไงฮะ
4: พูดดีค่ะ
2: ครับ
4: เขาก็จะดีขึ้นยาเนี่ยดุเนี่ยรู้สึกเขายิ่งจะ
2: ทำ
4: รุนแรงขึ้น
2: ครับ
4: แต่ถ้าพูดกับเขาดีๆเขาจะดีขึ้นมาค่ะ
5: ก้องก็เหมือนกันค่ะ
2: ครับ
5: ต้องพูดดีๆใจเย็นๆแต่ถ้าดุยิ่งดุยิ่งว่าเนี่ยยิ่งประชด
2: หรือ
5: ว
2: ่
5: าย
2: ิ่ง
5: เหมือนต่อต้าน
2: ครับ
5: แต่ถ้าพูดดีๆเขาก็จะฟังแล้วก็จะเขาจะกลับถามกลับว่าแล้วทำไมหนูทำไม่ได้คุยกับเขาดีๆค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็มีเหตุผลให้เขา
2: พูดดีๆก็แสดงว่าลูกเราก็ฟังเราเหมือนกันครับผมคุณหมอครับ
6: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้แล้วส่วนมากเนี่ยคนสมัยนี้ก็จะทำกันก็คืออธิบายให้เหตุผลกับลูกครับคุณแม่นี่นาครับเพราะส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้ลูกรู้เราจะใช้คำว่าฉลาดรู้ในชีวิตของพวกเราเนี่ยนอกจากรู้แล้วเนี่ยอันที่สองคือต้องทำได้ด้วยฉลาดรู้อะไรบ้างล่ะก็รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรผิดอะไรชั่วไม่ทำอะไรชอบอะไรดีเนี่ยให้ทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ารู้อย่างเดียวทำไม่ได้ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะไม่ได้พัฒนาครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเสร็จเราก็ต้องบอกว่าอธิบายเสร็จแล้วต้องให้ลูกทำได
3: ้
6: เหมือนที่เราอธิบายแล้วจะเห็นว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งคือฉลาดรู้ครับผม
2: ครับ
3: โอ้โหฟังแล้วได้กำลังใจแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของการรับมือกับความซนของลูกไปเลยนะคะคราวนี้เรามีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเทคนิคจากครอบครัวทางบ้าน
2: ใช่แล้วครับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีวิธีจัดการลูกซนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมาพบกับครอบครัวของน้องจีน่าและเจโน่ครับ
7: สวัสดีค่ะจ
8: ี
7: น
8: ่
7: าก
8: ับ
7: เจโน่ใครซน
8: กัน เจโน่
9: ก็น้องจีน่านะคะน้องก็จะคุยเก่งช่างพูดชอบแกล้งน้องช่วงนี้มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมาค่ะชอบแกล้งน้องน้องอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะตอนนี้6ขวบน้องก็จะเริ่มลื้อของเล่นแรงๆอะค่ะเหมือนแบบผักพี
10: ่โอ๊ยอย่าต่อยดีน้องเขาไม่ได้ให้ต่อยเขาไม่ได้ถึงตัว
9: ด้วยความที่เราเป็นแม่เราก็จะห่วงไงคะห่วงว่าแบบมันจะอันตรายเนาะอะไรเงี้ย
10: เพราะว่าเจนต้องทำกิจกรรมมาเยอะกิจกรรมอะไรบ้าง
11: กิจกรรมฝาผนัง
10: แล้วก็ทำกระจกแตกทำหุ่นยนต์หัวหลุดอะไร
9: กังวลมากค่ะมากที่สุดน่ะก็คือว่าห่วงความปลอดภัยเขามากกว่าถ้าเขาซนอยู่ในสายตาเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยห่วงนะเรากลัวเวลาเขาไปโรงเรียนเนี้ยเหมือนคุณครูบอกชอบปีนแป้นบาสอีกช่วงเนี้ยค่ะเราก็กลัวหัวแตกอีกอ่ะแล้วเหมือนเล่นจักรยานกับพี่หน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบไปตัดหน้าอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะก็คือว่าเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังใช่ไหมคะแล้วก็ชอบซนชอบดื้อไม่เก็บของทะเลาะกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าเคยให้น้องอ่ะอยู่ในห้องคนเดียวคุณแม่จะขังน้องไงคะเขาก็จะแบบว่าเคาะประตูคุณแม่ครับน้องขอโทษคุณแม่ครับปล่อยน้องเถอะให้น้องออกไปเถอะอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแบบแม่ครับแม่ครับแบบแรงแบบทุบแบบแรงเลยค่ะแบบทุบหนักอะค่ะทุบที่ประตูค่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังแม่ครับปล่อยน้องเริ่มแบบไม่มีครับแล้วหลังๆเริ่มแบบแม่ปล่อยน้องแบบแม่ก็มาคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ผลเนาะอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งเราทำงานใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วลูกมาซนอีกอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีตีแรกๆจะตีเลยค่ะตีลูกแบบคือตีอ่ะไม้บรรทัดอยู่ใกล้มือก็ฟาดเลยค่ะฟาดลูกไปแล้ว

พอน้องหลับอะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกไม่ดีแบบคือแบบเราก็กลับมาคิดตัวเองอะเนาะพอเห็นลูกหลับเนี้ยลูกร้องไห้หลับไปนะคะเราก็มาคิดว่าแบบที่เราทําไปอะลูกก็เจ็บเนาะแล้วเราก็เจ็บแล้วก็เสียใจอะแล้วเราก็ต้องมานั่งทายาให้ลูกใช่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าทําวิธีนี้ก็ไม่ควรอะควรจะให้ลูกแบบสงบไหมค่อยๆแบบแม่ก็เลยมาคิดว่าควรจะแบบลองนั่งสมาธิไหมเพื่อที่ให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขากลับมาคิดว่าเขาทำอะไรไปแล้วเราก็สอนเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แม่ก็ลองให้เขานั่งพี่จีน่าด้วยโน่เจโน่ด้วยแล้วแม่ก็จะสอนเขาไปว่าเหมือนแบบว่าที่แม่ลงโทษโน่อะโน่ทำผิดอะไรเขาก็จะแบบตอบมาทั้งที่เขานั่งอยู่นะคะหลับตาเขาก็จะบอกว่าเขาทะเลาะกับพี่นะแม่ก็บอกว่าแม่ก็คือไม่อยากตีโน่เนาะเพราะว่าแม่ตีโน่โน่ก็เจ็บโน่เจ็บไหมโน่เจ็บครับอะไรเงี้ยแม่ก็เจ็บถ้าโน่เจ็บแม่ก็เจ็บกว่านะเพราะแม่เป็นแม่ถ้าโน่ไปโซนที่อื่นเนี้ยทุกคนผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเจโน่นะว่าเจโน่แบบดื้อเจโน่โซนเขาส่วนมากเขาจะมาว่าแม่นะอะไรเงี้ยเจโน่รักแม่เจโน่ก็ต้องเชื่อฟังแม่อะไรเงี้ยก็แบบส่วนมากจะสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดให้เขาฟังไปด้วยว่าเราอยู่เป็นพี่น้องกันสองคนนะเราควรรักกันอะไรเงี้ยค่ะ

0: นี้ใช้วิธีเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะนั่นคือว่าหยุดกิจกรรมที่มันจะเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วใช้ความสงบเคยใช้กันบ้างไหมฮะ
1: เคยค่ะพอดีว่าปิดเทอมอะค่ะไปอยู่ที่ออฟฟิศด้วยอะค่
2: ะ
1: ก็จะมีเด็กๆมาอีก3คน4คนเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเพราะว่าเขาเล่นซนกันมากก็เลยบอกเขาว่าให้เขานั่งสมาธิกันสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นน้ำก็ได้ผลนะคะก็อยู่นิ่งแต่ก็จะมียุกยิกแต่ก็คือไม่มีเสียงอะค
0: ่ะได้กี่นาทีครับคุณแม่ตอนนั้น
1: ก็ประมาณ5นาทีอะ
0: ถือว่าที่สุดแล้ว
1: แต่ก็มียุกยิกของเขาอะค่ะ
0: ครับคงจะไม่นิ่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็หยุดความเคลื่อนไหวลงได
3: ้ส่วนตัวที่บ้านแล้วเนี่ยให้นั่งสมาธิก็จะออกเป็นแนวพวกระบายสีแล้วก็ฟังเพลงอะไรออกไปแนวนั้น
0: กิจกรรมที่มันนิ่งลงหน่อย
3: ครับ
0: เคลื่อนไหวน้อยลงหน่อย
3: แต่ก็พักเดียว
0: ก็ยังดีเป็นเวลาสวรรค์ของเราไม่วุ่นวายมากคุณหมอเก๋ครับ
4: ครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลอุบายของพ่อแม่เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นมารยาของพ่อและแม่นี่แหละโจทย์ของเราก็คือว่าลูกอยู่ไม่นิ่งลูกไม่สามารถที่จะจดจ่อได้ทำยังไงดีลูกถึงจะนิ่งได้และจดจ่อได้เราก็มีหลากหลายวิธีใช่ไหมครับตั้งแต่ชวนลูกมาเรียกว่านั่งสมาธิบางบ้านอาจจะว่าเดี๋ยวเรามาเล่านิทานกันมาฟังนิทานกันเราไปดูไอ้นั่นกันดีกว่ามาช่วยคุณยายทำตรงนี้ดีกว่าลูกก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นโทรทัศน์เอ้ยคอมพิวเตอร์เอ้ยตอนที่ใช้อยู่เหมือนจะนิ่งเนาะแต่ใจจิตใจมันว้าวุ่นมันมีสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็เราลูกตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลุดออกจากตรงนี้ไปครับเขาจะไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นใช้กิจกรรมที่ทำร่วมกันจากมารยาของพ่อของแม่นี่แหละในการที่จะรับมือกับลูกต้องสู้ๆเข้าไว้ครับ
0: นี่เรามีวิธีจากทางบ้านมาทั้งใจเย็นแล้วก็ทั้งใช้ความสงบแล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีวิธีอื่นแชร์กันหน่อยไหมฮะเป็นประโยชน์กับหลายครอบครัวเดี๋ยวให้คุณหมอคอมเมนต์ด้วย
5: ครับผมเราต่อตัวต่อค่ะต่อตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็มาต่อเป็นบ้าน
0: ไปถึงต
5: ั
0: วต่อของเล่นไม่ใช่ตัวต่อบนลังนะฮะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: โอเคครับ
5: เอามาต่อกันแล้วเขาคือเขาเหมือนเขานิ่งได้นิ่งได้นานค่ะได้นานมากๆคือนานจนแม่ถามว่าหนูกินข้าวไหมลูกเดี๋ยวหนูต่อเสร็จก่อนแม่หนูถึงจะกินแม่ป้อนหนูสิหนูจะต่อเขาบอกอย่าง
0: น
5: ี
0: ้โอ้กลายเป็นมีสมาธิเฉยเลยจากที่กำลังวิ่งเล่นอยู่พอเจอตัวต่อของเล่นเข้าไปอยู่กับที่ได้เลยครับคุณหมอ
4: ใช่ครับนี่แสดงว่ากิจกรรมที่เราทำกับลูกเนี่ยมีผลมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าการต่อตัวต่อที่แบบว่าเด็กมีโอกาสคิดเองสร้างสรรค์จินตนาการเองมันเป็นการฝึกทักษะด้านสติปัญญาให้เด็กไปพร้อมๆกับฝึกทักษะด้านอื่นนะครับ
0: ครับ
4: อย่างเช่นเด็กจะต้องรู้จักสังเกตอ่ะอันนี้ต่อกับอันนี้ได้ชิ้นนี้ต่อไม่ได้รู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะต่อแบบนี้แล้วจะต่ออะไรอีกแล้วก็วางแผนพอวางแผนเสร็จเอ้ามันไม่ได้ตามแผนนี่เขาต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทำไปบ่อยๆสติปัญญาจะดีจะฉลาดมากขึ้นมือก็พัฒนากล้ามเนื้อมือกับตาทำงานประสานกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำมันทั้งวันถูกไหมครับเพราะอายุอย่างขนาดของน้องก้องเนี่ยยังต้องออกกำลังกายยังต้องมีการเคลื่อนไหว
0: เดี๋ยวจะอยู่กับที่มากเกินไป
4: นะครับเราจะต้องสร้างสมดุลให้ดีว่าลูกเองก็มีการ

0: เคลื่อนไหวที่เหมาะสมในขอบเขตแล้วก็มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันตรงนี้ต้องสมดุลในครอบครัว
1: ครับวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจเรื่องความซนของลูกกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยและตอนนี้เราจะมาใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกกับเล่นคุยอ่านครับ
2: นี่ครับการเล่นเพื่อเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกด้วยอุปกรณ์ในบ้านครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรามีของใกล้ตัวแบบนี้เราจะมาเล่นอะไรได้บ้างเหมือนที่เราเห็นเขาเล่นกันเด็กก็จะได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของทักษะสติปัญญาด้วยนะเรื่องมีของจินตนาการล่ะพยายามที่จะมาเล่นเลียนแบบเล่นให้มันดูเหมือนเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเด็กๆที่เด็กๆถืออย่างเช่นน้องผู้ชายคนนี้ก็ถือที่ไปอ่านใช่ไหมครับ
3: ใช่ฮะ
0: คุณน้องผู้หญิงนี่ก็ถือไม้กวาดแล้วบอกว่าไม้กวาดนี้ไม่ทำอะไรก็ชวนเด็กๆก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามกับลูกเอ๊ะไม้กวาดเราไว้ทำอะไรดีนะจะทำอะไรถึงจะเป็นประโยชน์พอลูกกวาดก็อู้น่ารักมากเลยบ้านสะอาดขึ้นเยอะ
1: เกิดการถามตอบเกิดการใช้ความคิดขึ้นมาด้วย
0: ใช่ครับอย่าไปทำเฉยๆถ้าหากว่าลูกทำอยู่เฉยๆพ่อแม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกเลยโอกาสเรียนรู้มันจะลดลงครับ
1: โอ้ครับวิคราวนี้พอแต่งตัวแบบนี้แล้วมันสนุกแล้วสิช่วยถูบ้านหน่อยถูบ้านถูบ้านครับตรงนี้ก็ไม่สะอาดถูบ้านเอ้ามีก็แบบกวาดฝุ่นหน่อยจ้ากวาดฝุ่นกวาด
4: โอ้ยสุดยอดต้องขอบคุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะคะ
1: รักที่สุดเลย
4: ไอเดียนี้ดีเดี๋ยวกลับไปใช้กับลูกที่บ้านเลย
1: ครับ
4: เอาล่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเล่นที่สร้างสรรค์เนี่ยก็เปลี่ยนพลังโซนให้เป็นพลังบวกได้จริงๆนะคะ
1: ได้ครับ
4: เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกัน
1: มาถึงยุทธวิธีการคุยครับนั่นคือเราจะเอาชนะความซนด้วยหลักชอบ
4: ชอบแปลด้วยค่ะพี
1: ่ชอชื่นชมอย่าบอบอก
2: หลักการนี้ก็คือถ้าจะชื่นชมต้องบอกเหตุผลไปอย่าให้ทำอะไรก็ต้องบอกเหตุผลเช่นกันครับ
0: คือจะบอกว่าเวลาที่เราอยากจะให้ลูกมีพฤติกรรมอะไรดีๆหรือมีดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราชอบและดีวิธีบอกก็คือเนี่ยครับลูกน่ารักต้องบอกพฤติกรรมด้วยนะครับลูกน่ารักที่ลูกเชื่อฟังแม่เอาจานข้าวไปเก็บหลังจากกินอิ่มแล้วบอกพฤติกรรมลูกด้วยลูกจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ดีพ่อแม่ชอบไม่งั้นเวลาเราชมเสร็จลูกน่ารักมากเลยลูกดีมากเลยลูกไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรน่ารักถูกไหมครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้คือพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่อยากให้มีอยู่เราใช้วิธีชื่นชมเราเรียกเสริมแรงให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ดี
1: ลองพูดตัวอย่างเอาแบบชื่นชมพ่อคุณแม่ฮะ
5: ก็ถ้าเขาทานข้าวเสร็จ
1: ครับ
5: แล้วเขาเอาจานไปเก็บเอาน้ำเปิดน้ำใส่นิดนึงแล้วเขาก็วิ่งออกมาแม่ถามว่าแล้วออโต้จานไปเก็บยังลูกเอาเก็บแล้วออโต้เปิดน้ำใส่ด้วยนิดนึงก็จะชมว่าออโต้คนเก่งเก่งจังเลยวันนี้อาจารย์ไปเก็บเอง
0: ก็โอเคครับเป็นการเสริมแรงให้เด็กๆว่าอุ๊ยทำอย่างนี้ดีจังเลยแต่สิ่งที่จะช่วยเขาก็คือบอกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่พ่อแม่ชอบคืออะไรออโต้กินเสร็จแล้วออโต้รู้จักว่าจะต้องเอาจานไปเก็บให้คุณแม่เบาแรงคุณแม่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปเขาจะรู้ว่านอกจากเอาจานไปเก็บแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่เบาแรงเขาจะอยากทำขยายไปถึงพฤติกรรมอื่นๆอีกด้วยแล้วคงไม่อยากให้ลูกเก็บจานอย่างเดียวเนาะเราอยากให้ลูกช่วยเราด้วยเรื่องอื่นด้วยครับเราจะบอกว่าดีจังเลยทำเบาแรงของแม่ส่วนคำว่าอย่าเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ลูกๆอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเขาก็จะทำนั่นทำนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจเลยลูกอยู่ไม่นิ่งเลยลูกวิ่งทั้งวันเราจะห้ามลูกทั้งวันอะอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้พอลูกจะทำเสร็จลูกจะมองหน้าแม่ตกลงแม่ทำป่ะถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยหนูทำไงล่ะหนูตัดสินใจเองไม่ได้
1: คิดไม่ได้แล้วว่าต้องทำ
0: ถูกไหมครับต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดนั้นคำว่าอย่าเนี่ยเราก็เลือกไว้อย่างเช่นออกไปนอกถนนนะอย่าไปนะไปแล้วรถจะชนถูกไหมครับเราบอกลูกไม่ให้ไปทีนี้เวลาที่เราอยากเสร็จเราก็ต้องบอกลูกว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เราอยากจะให้ลูกทำไม่อยากให้ลูกทำใช้เหตุผลอย่างเช่น 3-5 ปีเนี่ยพูดกันสั้นๆครับไม่อยากให้ลูกออกไปนอกถนนเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยจะถูกรถชนจริงๆแล้วเด็กประมาณ 3-5 ปีนี่นะครับเขาเริ่มที่จะเรียนรู้กรอบขอบเขตเราเห็นไหมครับเริ่มไปโรงเรียนอ่ะใครก็ทำเขาก็ทำได้ถึงเวลานอนเขาก็นอนได
4: ้
0: ครูบอกว่าให้เอารองเท้าไปเก็บก็ไปเก็บได้แต่แปลกหลายคนอยู่ที่บ้านทำไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนนั้นกฎระเบียบต้องบอกลูกเลยบอกว่ากลับมาถึงบ้านนะเอารองเท้าไปวางตรงนี้นะ เวลาบอกให้ลูกเสร็จแล้วเนี่ยลูกรู้แล้วลูกไม่ทำพ่อแม่ก็อาจจะต้องแล้วแข่งกันหนูเอาไปข้างหนึ่งแม่เอาไปข้างหนึ่งเอาแข่งกันบ้างดูสิใครเก่งกว่ากันเห็นไหมครับลูกก็จะทำได้เหมือนที่เราอยากให้ทำ

0: เป็นมารยาของคุณแม่คุณพ่ออีกละ
1: ครับอย่าอะไรดีครับพ่อแม่เอาที่เราพูดกันอยู่เลยล่ะกับลูกบ่อยๆว่าอย่าอะไรบ้าง
2: เว็บแรกที่เข้ามาในความคิด
3: คือกลัวมากคือว่าเวลาไปห้างอะค่ะ
1: ครับ
3: คือชอบที่จะวิ่งไปเลยคือไม่รอเราอะ
1: ครับ
3: บางครั้งเรากลัวว่าใครมาแล้วจับเขาไปอ่ะก็เลยบอกเขาว่าอย่า
1: ลักพาตัวเด็กเยอะ
3: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วพอลูกวิ่งไปคุณแม่ว่าไงฮะ
3: ก็บอกว่าบุ๊กถ้าคราวนี้หนูหายไปอ่ะจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลย
1: อันนี้เพราะว่าเราต้องให้เขาเป็นเงื่อนไข
3: ใช่เพราะว่าเขารักเพราะนั้นถ้าเขาดื้อกับเราเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อฟังเราเขาก็จะไม่ได้เห็นเรา
1: โอเคครับ
4: บอกแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
0: ครับคือหลักการเวลาที่เราพูดกับเด็กๆเราจะใช้หลักการนี้นะครับ เราจะพูดสิ่งที่เป็นจริงอะไรที่มันดูแบบมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เราเรียกว่าดราม่าเนี่ยพยายามอย่ามาพูดกับลูกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าถ้าลูกหายไปแล้วแม่จะพยายามไม่ตามหาลูกอ่ะอันนี้มันดูมากเกินไปเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะหายไปไหนพ่อแม่ต้องพยายามหาลูกให้ได้เนาะแล้วเราต้องพูดตามความจริงครับอย่างเช่นถ้าหนูไกลจากแม่แล้วแม่ไม่เห็นอาจจะมีคนพาตัวหนูไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องซ้อมลูกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วหนูกับแม่พลัดหลงกันมีคนมาบอกหนูว่าให้ไปซื้อท็อฟฟี่ด้วยกันหนูจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยลูกได้
1: ครับ
4: แล้ว
0: บ
4: อกเขา
0: ถูกต้อง
4: แนะนำเขาอย่าง
0: นี้ใช่ครับแล้วบอกลูกเลยบอกว่าเวลาไปเดินในห้างนะคนเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครหนูต้องเกาะมือแม่ไว้ตลอดเลยนะห้ามไกลจากแม
4: ่
0: นั้นหลักการก็คือว่าพูดสั้นๆพูดง่ายๆแล้วพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเราไม่พูดอะไรที่มันเกินจริงแล้วเราก็ไม่พูดอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่เกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
4: เอาละค่ะนี่เป็นกลวิธีนะคะที่เรามาแนะนำกันเรื่องของหลักชอบถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกลูกก็ต้องชอบแน่ๆเลย
1: ครับมาถึงการอ่านแล้วล่ะครับนิทานที่จะอ่านเพื่อสอนลูกซน
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างครับหมอเก๋ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกซนนะครับถึงลูกไม่ซนการอ่านก็ช่วยมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือเลยไปคิดแค่ว่าสอนให้ลูกรู้ภาษาแล้วเห็นว่าในนั้นมีอะไรให้เราสอนลูกมากมายเลยอ่ะอย่างเช่นอายุ 3-5 ปีเราฝึกให้ลูกสังเกตใช่มั้ยครับพอฝึกให้ลูกสังเกตเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้านนึงเลยน
4: ะ
0: สังเกตเอ๊ะอันนี้ทำไมมันรูปอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมันกลมอันนี้มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะได้สังเกตละรู้จักสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะนิชาบอกว่าตัวเนี้ยทำแบบนี้แล้วเพื่อนๆชมถ้าเป็นหนูหนูจะทำไหมคิดวิเคราะห์เป็นส่วนที่สองละอันที่สามก็เป็นเรื่องของการรู้จักวางแผนครับเอ๊ะเต่าเวลาออกจากบ้านจะเดินไปแข่งกับกระต่ายเต่าควรจะทำยังไงดีนะ
4: อ๋อมันถามไม่ถ
0: ามให้เขารู้จักวางแผนเต่าก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเต่าใส่รองเท้าแล้วหรือยังใช่ไหมครับถ้าไม่มีรองเท้าก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับจะใส่รองเท้าคู่ไหนก็ต้องดูอีกว่าฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ต้องใส่รองเท้าคู่หนึ่งถ้าไม่ตกก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งอันนี้รู้จักวางแผนละต่อไปถ้าหากว่าวางแผนเสร็จถามลูกอีกว่าอ้าวใส่รองเท้าคู่ที่สำหรับใส่แห้งๆไปเดินเดินไปแล้วฝนตกทำไงดีล่ะ
1: ครับ
0: ลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาครบถ้วนเลยเห็นไหมครับพัฒนาการด้านสติปัญญาสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษาอย่างเดียวเนา
4: ะเพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญที่คุณหมอแนะนำก็คือให้ตั้งคำถามใช่ไหมคะในการเล่านิทานอย่าไปเล่าทีเดียวยาวนะ1-10จบแล้วลูกเป็นสรุปไปซะอย่างนั้น
1: เรามาดูตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเรา
4: ได้เลยค่ะ
1: นี่คุณแม่ครับนิทานเรื่องขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะนี่เกี่ยวกับอะไรครับ
5: เกี่ยวกับการขอโทษเพื่อนค่ะการขอโทษเวลาที่ทำผิด
1: แล้วถ้าคุณแม่เล่านิทานให้น้องไข่กุ้งฟังจะตั้งคำถามอะไรครับ
5: ก็จะถามเขาว่าถ้าเวลาหนูวิ่งชนเพื่อนล้มหนูควรทำยังไงคะก็จะถามเขาอะค่ะ
0: อันนี้เป็นการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับให้เด็กๆรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่ไปชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้สึกยังไงและฉันควรจะทำยังไงอย่างเช่นก็เป็นการสอนเรื่องที่เราเรียกว่า EQ ความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะเรียนรู้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นเพื่อนเขาคงจะเจ็บนะแม่เนาะหนูต้องขอโทษเพื่อนอะว่าถ้าเป็นหนูหนูก็คงจะเจ็บเหมือนกันใช่ไหมครับ
4: จดเลคเชอร์
1: จดเอาไว
4: ้
1: เอาไว้ใช้ได้ด้วย
0: ครับผม
1: เอาขอตัวอย่างอีกสักท่านนะครับแม่เชิญครับ
6: เรื่องเจ้าเต่าพูดขอโทษค่ะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องราวยังไงครับคุณแม่
6: เรื่องเจ้าเต่าเด็กเจ้าเต่าเนี่ยซนมากวิ่งไปชนเพื่อนแล้วพูดขอโทษสักแต่ขอโทษขอโทษไปงั้นๆแหละ
1: อ๋อขอโทษไปอย่างนั้นไม่สำนึกอะไรแล้วอย่างนี้คุณแม่จะถามคำถามอะไรกับลูกครับคุณแม่
6: จะถามว่าถ้าหนูไปชนเพื่อนแล้วหนูลองคิดดูสิว่าเพื่อนอ่ะจะคิดกับหนูยังไงถ้าหนูไปชนเขาอย่าง

0: คือเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลยที่เราสามารถจะดึงขึ้นมาสอนลูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดึงอะไรขึ้นมาอย่างเช่นถ้าหากว่าลูกเราซนมากเลยเราอยากจะสอนเรื่องของความซนละว่าไม่อยากให้ลูกซนจังเลยเราใช้เต่าเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับลูกเห็นไหมครับหนังสือเป็นแบบอย่างให้กับลูกอย่างเช่นเราบอกเลยเต่าตัวนี้ซนมากเลยแล้วก็เที่ยวไปวิ่งชนคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบต่อให้ขอโทษแล้วคนก็ไม่ชอบแล้วคนก็ไม่ยอมเล่นด้วย
1: ครับ
0: ขับลูกจะรู้อ๋อแสดงว่าความซนนี่ไม่ดีนะใช่ไหมครับลูกหนูซนไหมล่ะใช่ไหมครับหนูซนไหมหนูก็ว่าหนูซนอยู่นะแล้วหนูคิดว่าดีไหมถ้าไม่ดีแล้วทำยังไงดีเห็นไหมครับเราใช้นิทานในการที่จะสอนลูกและเห็นว่าตัวหนังสือเองก็ทำให้ลูกนิ่งขึ้นเวลาที่นั่งฟังหนังสือเนี่ยฟังนิทานเด็กจะนิ่งความซนมันจะหายไปชั่วขณะนะครับขณะเดียวกันอ่านเล่ากันแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอีกแล้วพอเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะบอกให้ลูกทำอะไรลูกก็จะยอมทำตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได
2: ้ครับ
3: ยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีใช่ไหมครับพี่บอยคะ
2: ใช่แล้วล่ะครับนี่คือยุทธวิธีเล่นคุยอ่านที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกได้ครับ
3: วัยซนนะคะคือวัยแห่งการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าใจให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบเรียกว่าชื่นมื่นสนุกสนานไม่เครียดกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วย
2: แล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะการเรียนรู้ของลูกเป็นสิ่งสำคัญและพ่อแม่คือคนที่เข้าใจลูกมากที่สุด
2: ถูกต้องแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผู้เชี่ยวชาญของเราขอบคุณหมอเก๋ครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: และ ค
3: ุ
2: ณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวด้วยครับ
3: ขอบคุณค่ะลืมนะคะเราต้องท่องเอาไว้ค่ะเข้าใจเอาไว้เลยว่าการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็พ่อแม่ทำได้พ่อแม
2: ่สู้สู้
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind ต้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงงย
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
5: เฮ
4: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
5: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: หนูดีทำได้

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ Gen Y ครับและตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ได้ไกลออกจากกรุงเทพมากนะครับแต่เราจะมาทำอะไรที่นี่ติดตามดู

0: ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒน์รัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษอะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่พอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนแดกพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่แปลงผัก
0: ครับ
1: ที่ทีวี

0: ขี่อะไรนะ
1: ATV
0: ATV มี ATV ด้วยเหรอที่นี
1: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยเดี๋ยวผมโชว์ได
0: ้เอ้ยได้ทำมานานแค่ไหนนะเนี่ยเราอ
1: ่
0: ะ
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อ่ะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอ่ะ
1: จำไม่ค่อยได้
0: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกมั้ยครับ
1: ตอนนี้19ประมาณ11มั้งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
1: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอ่ะครับ
1: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล้วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้
0: จิงโจ้อยู
1: ่ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
0: ม
1: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
0: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
1: ได้ครับ
0: อย่างเช่น
1: สกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมูนิเคทกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

0: สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มเลยที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำ KATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั่นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันนะครับเกือบทุกอาทิตย
0: ์ก็คือทุกอาทิตย์
1: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพอะคร
0: ับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่เราออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าอ๋อขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ใช่ต่อคือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรอย่างเงี้ย
1: มีแล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรกไง
0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงครับ
1: depends on the job ครับใช
0: ่สมมติวันนี้
1: เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
0: อืม
1: ใช่แต่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ
1: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
0: โอ้โห
1: ใช่ครับ
0: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
1: เราบาง
0: เวลาก็ทั้งวันแล้วไว้เนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวัน
0: ครึ่งวัน
1: แต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
0: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามากประมาณตีห้าตีหกครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
0: ทำอะไรนะ
1: ตัดเทรลใช่
0: คืออะไร
1: เป็น
0: ทำทางเนี่ยครับ
1: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
0: ์ใช่พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับมี2 คน
0: โอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ

0: 이웃습잡띠야.
1: น้องพุทธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่ที่นี
0: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
1: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
0: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
1: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
0: ใช่ครับ
1: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
0: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็ห้าหกตัวต่อวันครับ
1: ห้าหกตัว
0: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
1: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันละ
0: ม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
1: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
0: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกไง
0: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
1: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
0: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่ อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
0: งองแงมากครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
1: ก็ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาเลยครับอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
1: โอ้หาทางจะไม่ทำงานด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
1: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
0: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
1: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
0: ใช่
1: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
0: ใช่

0: รัฐอายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ์
0: ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2 คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: 13ทำตั้งแต่9ขวบจริงไหมเนี่ยอันนั้นคือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
0: อยากมาช่วยเอง
1: ทำไมถึงอยากมาช่วยครับ
0: เพราะว่าชอบมา

0: แล้วแต่ก่อนเริ่มอะหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
1: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
0: ไม่รู้
1: มันแพ้ขนมันเหรอ
0: ใช่
1: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ก็อยู่กับม้าแล้วก็ไม่ค่อย
1: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วป่ะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงาน
0: มันก็สนุกค่ะ
1: หรอสนุกหรอไม่รู้สึกว่า

0: เฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานนี้ไม่รู้สึกกันเลยเหรอ
1: บางทีก็รู้สึก
0: เรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
1: วันเสาร์อาทิตย
0: ์2วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอหลังจากนั้นก็กลับเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อย
1: ๆใช
0: ่มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมใช่ไหมหนูต้องมาทำทุกอาทิตย์ด้วยค่ะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
1: มี
0: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
1: เคย
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
1: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
0: ่
1: ะ
0: ไปห้าง
1: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
0: ม
1: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
0: ้
1: เลยก็โอเค
0: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
1: ใช
0: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
1: ที่นี่
0: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้โหดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเรารู้สึก
1: ก็บางครั้งเพราะมันเป็น family business
0: เป็น family business
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
1: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
0: การที่เรามาได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
1: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
0: ็
1: แบบ it just helps my family in general
0: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้ it's okay
1: it just helps our family financially
0: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
1: yeah but then it's also something that we enjoy doing
0: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยอยู่แล้วมันมีวันไหนไหมที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
1: ก็มี
0: เราบอกเองไงตรงนี
1: ้มีเพราะว่าต้องมาช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดิเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอเขาเป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าเขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ได
1: ้แล้วก็น้องพริมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดี
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ transition จากออสเตรเลียมาเมืองไทย
0: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ขนาดเนี้ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้าน
0: ไม่เคย
2: ที่บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
0: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระ

0: ละเราได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
1: มาต่อต้านตอนไหนคะ
0: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
2: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
0: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เข้าใจว่าแบบว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ย
2: ถ้าผมมองในมุมนึงเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
0: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
2: ใช่ไหมผมถาม
0: ไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
2: ์
0: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็ไปได้พ
2: ี่ก็ให้
0: ใช
2: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
0: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
2: ้ครับ
0: ในการที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เรามาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
2: งั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
3: EF จริงๆมันคือเรื่องของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว
2: ์
3: เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารมณ์เลือกตัดสินใจนะคะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะมันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลฟ์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
2: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF เนี่ยครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
3: โอ้โหจริงแทบทุกด้านเลยนะ
2: แทบทุกด้านเลย
3: เด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลฟ์คอนโทรล
2: เขาจะโฟกัสได้มากกว่า
3: ตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได
2: ้
3: หรือว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
2: ็
3: นเร
2: ื่อง
3: ที่เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้อยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่า

0: ล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
1: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงข้างไหนบ้างครับ
0: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากันทุกคน
1: เยอะไหมครับ
0: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
2: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้
0: เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
2: แล้วปลอดภัย
0: มันเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
3: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมานั่งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยคุณหมอพอจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
0: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
3: ก็ EF แล้วหรอ
0: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่าเอองานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบถ้าเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
1: โฟกัสกับเรื่องนั้น
0: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
1: ็ต้องฟังให้จบก่อน
0: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกเอฟอะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วแล้วทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึกเอฟมันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดขับข้องใจ
2: อุปสร
0: รคต่างๆนี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
2: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
0: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได้มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบกา

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโอมากๆเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ที่มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเม

ชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เย้ได้เวลากลับบ้านแล้วว
1: ันนี้ไปซื้อผลไม้กินกันมาคุณครูบอกว่ากินผักผลไม้จะได้วิตามินทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้นะ
2: ฉันก็เห็นด้วยข้าวสวยเราจะได้แข็งแรง
0: ได้เลยหมูหยองว่าเรารีบไปซื้อกันดีกว่า
3: เฮ้ยอันไหนอันไหนดีล่ะเนี่ย
2: เอาอันไหนดีอ่ะเอาไหนดี
1: เฮ้ยน่ากินไปหมดเลย
3: เอากล้วยแล้วกันเยอะดี
2: กล้วยก็ดีมีประโยชน
1: ์ก็ได
3: ้ได้กล้วยแล้ว
1: โอ้โหตั้งสี่หวีหมูหยองซื้อมาเยอะแบบนี้จะกินหมดเหรอ
2: เห็นด้วยกับข้าวสวยจะกินหมดเหรอ
3: เอานะหมดอยู่แล้วระดับเนี้ยไปหาดาวี่กันเถอะพวกเรา
1: ดาวี่ดาวี่อยู่ไหมจ๊ะ
3: ดาวี
4: ่ Hello
3: อยู่ก็ดีเลยดาวี่มามากินกล้วยกัน
4: ว้าวโอเค

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเหลืออีกตั้งสองหวี
1: ถ้าเก็บไว้นานมันจะสุกออกจะเละๆทานไม่อร่อยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
2: ฮะไปดูกันเถอะ
0: โอ้ยไม่น่าเลยเราเป็นอะไรหรือเปล่าหมูหยอง
2: โอ้ยสบายมาก
1: สงสัยจะไม่ทันไปซะแล้ว
0: ไม่ละมั้ง
3: What is it?
4: A pig. A pig.

0: แล้วแบบนี้จะไปทันเหรอ
1: นั่นสิ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวคอยด้วยครับ
3: อ้าวมีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
2: ผมว่าไปกับผมดีกว่า
3: ไม่เอาจะเล่นอะไร
0: เอานะอย่าดื้อนะคุณตำรวจ
3: พาฉันมาหน้าบ้านประหลาดนี่ทำไมฉันจะไปสวนสับปะรด
0: ทางนี้แหละครับเร็วสุดแล้ว
4: นี่กินหมูเลย
3: สิ่งและหน้าพวกมุ่งสู่สวนสับปะรด

0: ไหนล่ะสวนสับปะรดที่ว่านั่นน่ะ
1: อด
2: ไปกันเถอะพวกเรา
1: อ้อยมึนมาถึงเร็วเกินไปไหมเนี่ย
2: เรารีบไปกันเถอะครับ
3: จริงด้วยค่ะ
0: อะไรกันยะ
4: เฮ้ยของฉันนี่ของฉัน
0: อะไรของฉันยะ
4: ของฉันนี
2: ่โหยเรื่องใหญ่แฮะ
4: เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะ
0: What is it?

0: parrot. A parrot.
1: Me, me, neck. Sway neck, Timba. Me, me, me. นี่ก็สับปะรดของฉัน
2: หยุดทุกคนหยุดเดี๋ยวนี
3: ้เอ้ยพวกเราเองครับ
4: คุณตำรวจรออยู่นี่นะคะ
5: คุณนกแก้วใจเย็น

0: ยขอร้องWhat is it?
1: A pineapple. A pineapple.
0: เกือบเสียโฉมแล้วเราอย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกันโอ้ยไม่ไหวฮะเฮ้ยทะเลาะกันไม่ยอมหยุดเลยอ่ะ
2: คิดก่อนนะว่าจะทำยังไงดีอ่ะ

0: Peacock. A peacock.
1: พวกเจ้าจะทะเลาะ กันทำไมเนี่ย
2: สง่างามมากเฮ้ยราศีจับ
1: สับปะรดมีเพียงพอสำหรับพวกเจ้าทุกตัวเพียงแต่พวกเจ้ารู้จักที่จะกินให้พออิ่มเหมาะสมกับตัวเจ้าเองทะเลาะ กันไปก็มีแต่พวกเจ้าเองนี่แหละที่เจ็บตัวน่ะ
2: ฉันขอโทษนะตัวเองเธอไม่น่าเลยเราม
3: าเรามาดีกันนะ
2: จบลงด้วยดีละ
4: เฮ้ยคุณนกยูงพูดจาโดนใจ

0: กลับกันสักทีนะอ้าวนั่นคุณนกยูงนี่นา
1: พวกเธอนั่นเอง
0: สุดยอดไปเลยครับ
1: ฉันเองก็คิดอยู่ตั้งนานไม่รู้ทำไงเลยลองเสี่ยงดูใช้จังหวะแสงสีเสียงเข้าช่วย
0: ช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดยอดไปเลยครับ
1: จบลงได้ก็ดีแล้วล่ะแล้วนี่จะกลับกันแล้วเหรอ
2: คงจะกลับแล้วล่ะครับ
1: งั้นฉันก็กลับบ้านเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่นะ
3: สวัสดีค่ะคุณนกยุง
0: ไปกันเถอะพวกเรา
2: โอเคกลับก็กลับ
4: Let's go Let's play
5: What is it?
4: Peacock. Hmm. Pig. Hmm. Parrot. Parrot. Good job.
0: เลย
2: คราวหลังก็ซื้อเอาแค่พอทานนะ
0: แล้วนี่จะทำยังไงดีล่ะ
2: ก็แจกเพื่อนๆสิ
0: จริงด้วยแฮะเพื่อนๆกินกล้วยกันไหมครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dl.ac.th

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็รอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆตรงนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้น ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆ เล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจบ้างครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้วาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/

สอนศิลป์คลับและอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address สอนศิลป์ thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บูชาเหรอเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารเหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านดีละจ้ะ
0: เออเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ๊ะ
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ๊ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะ
1: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอคุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยเพิ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้าง
0: ั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: ขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
0: ดักช่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเอ้ยไม่ถึงฮะ
3: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
0: ขอโทษค่ะ
4: อ้าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
0: เอ๋ของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้หรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
4: ไหวมั้ยเนี่ยพี่กุ๊ก
0: จ้าจ้าไหวจ้าไหว
3: เ
0: กือบได้แล้วได้แล้วได้แล้วจ้า
4: ว้ายพี่กุ๊ก
1: แล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
4: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันนี้นึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
0: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
1: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
4: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
1: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากกว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
0: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
2: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
0: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
1: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด แต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
2: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
4: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
1: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ่ออ
4: ืมแก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
1: ดีแล้วจ้ะแก๊ป
5: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

ูกุ๊กตอนประโยชน์อีกอย่างของอาหาร

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอผืนใหม่ของแม่เหรอคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้าแล้วแก๊ปเลยจ้าแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยไหมจ้าอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
2: แก๊ปเองล่ะครับแม
1: ่เอ๊ะแก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมยังชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
2: ก็มาสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนหลอกเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
2: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
1: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยเหลือเกินวันนี
3: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั่งคะ
4: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องโดบกาแฟนี่แหละจ้ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได้
0: แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
3: เฮ้ยอะไรเนี่ย
2: แก๊ปเองครับพ่อ
4: โธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
2: ่เออไม่จริง
0: คราบกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็
1: นี่แก๊ปล่ะทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
2: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะสำน้ำหน้า
2: เอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนนี้มาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอ่ะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
2: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้ยพี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ล่ะเนี่ยโถ

0: แต่แก๊ปบอกว่าแล้วก็เล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
1: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
2: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปเขาคงจะสำนึกผิดแล้วเหรอจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
3: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่

0: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแกปลอดตายแล้ว
1: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งแล้วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
0: ครับครับ
2: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมากฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
1: ถ้าแล้วหมากฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมากฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนะทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
2: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ค่ะร้อยหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะร้อยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
2: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
1: ยังมีอีกนะคะอย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
3: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
2: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
0: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับเออโอ้ยหือว้าวไม่จริงไม่จริง
4: เสียงดังอะไรกันน่ะฮะผ้าพันคอ
1: คืองานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
4: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราอย่างเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเรกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับ

0: ้อง
1: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
2: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
3: ผมไม่รู้
4: ครับ first time water นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time water เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
5: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
6: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook Viral แล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราควรช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: เนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน

0: ลุ่มนกเขาขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองเอแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเอง
0: เป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องอ่อนน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
2: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
3: อยู่นี่ค่ะคุณแม
2: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
3: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
4: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
3: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
4: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิเช่นนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
3: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
5: น่าเบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่
0: เธอคือใครกันน่ะ
3: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
0: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
3: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะบลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหากไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยสุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
4: ทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา

0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
2: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาเร็วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: งพายุมากนะคะ
1: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
0: ครับ
1: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกนั้นมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
1: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยๆกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
0: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
4: ปูนปูนปูนปูน
3: เย้เสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
0: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
5: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
7: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
8: พายุสงบแล้ว
9: พายุแม่แล้ว
8: ใช่แม่
3: เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
6: ขอบคุณนะบลิสนั่นถึงคิวก็ปวดแสดงแล้วล่ะ

B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: วกคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าพอจะได้โล่งนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะไปน้ำอยู่ไหน
1: เช้าแล้วจ้า
0: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไปก่อน

0: าศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจ้าสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: ปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งอะเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: ข้าวโพดเขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: คงเข้ามาตอนที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อ
2: เอานะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงไหมจ๊ะแฟรี
2: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
3: แต่ลูกจ๋าผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็

0: ัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
1: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
2: ไม่ได้นะลูก
3: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
1: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
2: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
1: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
2: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
1: อ้าว

0: วยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: แล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

0: เสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หยิบไม่ได
1: ้เอาแล้วนะครับตอนนี้บวกสอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการปลดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้วหยิบเลยหยิบเลยปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยรีบๆๆคนเร็วๆๆๆอุ๊ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
2: คุณแม
1: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
0: คร
1: ับพอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
3: ออกมาเร็วมา
4: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก2กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าเวลาไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน3ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม4ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด5หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ6หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
1: เอาเร็วยังไม่ชนะเอาเลยเอาเร็วๆเชียร์คุณอาเร็วเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
2: กดเลย
1: กดเสร็จแล้ว1ครั้งครับทำต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ทันชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะฮะเอาละครับตอนนี้เฮ้ย
5: เอาไง
1: ทำให้จบทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณตบ
2: ปุ๊ด
1: กดเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุนนะแข่งกันอีก1รอบเอาป่ะล่ะสู้ป่ะล่ะ
0: สู
1: ้นี่สู้ป่ะล่ะ
0: สู้
1: เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับครับครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคุณจะเสร็จพอนะฮะ
2: เอาเลย
1: ครับกดเสร็จแล้วให้งานอาแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปุนเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยนำเลยนะฮะมีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะอาแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตแดนฮะเอาละครับนะฮะบ้างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญ

0: ตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญนะฮะได้800เหรียญอันนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
1: ค่ะ
0: จะเลือกแบบไหนดี
1: คือจริงๆอ่ะพลอยว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะท
0: ี
1: เนี้ยเวลาเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไห
0: ม
1: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
0: ไหมเลือดไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาษายังไง
1: ไหม
2: ชนะบ้าง
0: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
3: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู
0: ่
3: ไงพี่ชายก็จะเก่งกว่าอะไรเง
0: ี้
3: ยแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันเลยครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Rideโดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โค้ดรูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทำและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทำให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
0: นั่นแหละครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุณนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วเอาละคุณแม่ดูนะฮะ
1: เตรียม
0: เฮ้ย
1: น้องวนมา
0: วนมาวนมาเก่งเร็วต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาละ
1: น้อง
0: ไปมาฝั่งนี้ไปไงดีวะ
1: ต่อยาวก่อนจากรถไปบ้าน
0: นี่นะครับ
1: ตรง
0: ตรงไป
1: เลี้ยว
0: นี
1: ่เลี้ยว
0: ดี
1: งั้น
0: 5นาทีนะครับ5นาทีไปครับไปครับเฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะนี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะฮะ
1: แปปุ่นนู่นๆๆ
0: น้องนี่ไปๆๆเฮ้ยเอาละดูนะ
1: ฮะไปๆ
0: เป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
1: ไปๆเลยต้องเดี๋ยว
0: เฮ้ย
1: ต้องค่ะ
0: ตรงกะบอกได้ปึ๊บปั๊บพอให
1: ้เร็ว
0: ๆนี่ไง
1: โอเคอีกอันนึง
0: ไปเยี่ยมไปไหนๆๆเอ้ยเอาละเอ้ยเอาละ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับ
2: เวลาที่9แล้วเหรอ
1: ใช
0: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
1: เ
2: อ๊
1: ะ
0: ไปครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
1: จากรถไปบ้าน
0: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
1: ต้องต้อง
0: เอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะฮะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเตอร์ติสมันเหมือนเตอร์ติส
2: ทำไมกลับมาเลเวล8

0: าแม่ก็งงเหมือนกันคำหนึ่ง
1: ฮึบ
0: อ่ะ
1: ฮึบ
0: ไปนุ่งไปไปตั้งเรียนแล้วก้าว
1: เอาละครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
2: ว้าว
0: นั่นแค่เอาเลยเดี๋ยวเกตรง
1: นี่ครับ
0: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
0: ตรง
1: ตรงอืมอืม
0: ไป
1: ไป
2: สวัสดีค่ะน้องแดดพี่สิบ
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: สิบห้าน
0: ี
1: ้เวลาเป็นไงฮะเวลา
2: ต่อไปก็ต้องแดดพี่สิบ
0: โอเค
1: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเร็วไหน11แล้วเร็วเอาละ11แล
0: ้
1: ว
0: ยา
1: วไปเลยนะ5นาทีนะฮะ
0: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวจะเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
0: ต้องลงมาเดี๋ยวนอนนอนกันเป็น2อันเลย
1: จริงครับ
0: คุณแม่ครับ
1: บึ้มไปยังยัง
0: โอเค

0: ม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูกป้า
1: เฉียบ
2: ได้เยอะได้2
0: 13นะ
1: 13นะ
2: แล้วก็ต้อง14
0: ครับ
1: เวลาครับเวลาครับเหลืออีก1นาที20นาทีนะฮะไม่ใช่สิ1นาที20วินาทีโอ้แข่งกัน20นาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่เฉียบขาดมากมาญี่ปุ่น
2: เวลาที่15
0: ค่ะ
1: 15นะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ
0: อีกอันนึงเนาะ
1: อ
0: ีกอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้ายซ้ายสุด
1: พึ่งไม่ใช่นะนอนนะฮะ
0: นอนอีกอันนึงนอน
1: นอนนอนนอนอีกอันแล้วเอานอน
0: ขวาสุดขวาสุด
1: มึงง่วงนอนเหรอครับ
0: ครับ
1: น้องนิปุน
0: หมดหรือยังนะ
1: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดสิฮะกดสิฮะโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วอ่ะน้องนิปุนมานี่ครับเอาละครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกครูนะฮะปรบมือคุณแม่ฮะเราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
0: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
1: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกนิปุน
2: ยากค่ะ
1: ยากแต่ปู่นี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
0: ใช่
1: 10เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้ไหมฮะ
2: สู้ครับ
1: เอ้ยสักหน่อยไปล่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยปังเขาให้นี่ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ได้เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาเทมี่ฮะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาเทมี่มาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: ไปเริ่มเลย
1: องเอาแล้ว
0: หมุน
1: หมุนอ้าวดีมากดีมาก
3: ไปคุณ
1: ไป
3: คุณ
1: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากโอ้โหรู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
3: ้ไปคุณวิ่ง
1: ไปคุณวิ่งคุณ
3: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเ
1: ร็วโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
3: ตรงดีตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดี
1: ๆโค้งได้
3: โค้งอีกโค้งอีกดูดี
1: เฮ้ย
3: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: ไปไปไปไปไป
2: มาม
1: ามาปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะคร
3: ับไปคุณวิ่ง
1: คุณมาคุณ
3: ลุกลุกลุกลุกลุก
1: ค
3: ุ
1: ณมาคุณมาเก่งมากเก่งมาก
3: คุณคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนนอนนอนนอน
1: นอนนอนนอนนอนนอน
3: นอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกตรงวิ่งเร็วตรงวิ่ง
1: เร็วเก่งมากลูกเก่งมากลูกเอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้อาเทมี่ก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเซียนเกมพวกเตอร์ติสนะ
3: วิ่งคุณ
1: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอา
3: คุณเริ่มโค้งเหรอลูกโค้ง
1: ทำได้
3: โอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละเอ้าเตรียมโค้งเก่งมากโอเค
1: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแล้วนะแปดแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วหอแป๊บนึงปุ๊บหอรถจอดแล้ว
3: ตรงตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
1: ตรงนอน
3: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
1: ไม่ง่วงแต่เตะ
3: ตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งโค้งลูกโค้งโค้งโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
1: เก่งป่ะ
3: ตรงตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึงโอ้ย
1: ขาดมากเก้าแล้วนะฮะตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไหนครับอู้หูนี่เร็ว
3: ไปคุณ
1: สิบแล้วสิบแล้ว
3: นับตรงเลยคุณตรง
1: ทีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะฮะ
3: นั่นแหละ ของอีกอ่ะโค้งลูกโค้ง
1: ตอนนั้น
3: ไม่ถูก
1: ก็ลุ้นนะ
3: ต้องลง

0: ตรงลงโค้งโค้งนอนเลยเฮ้ยเตรียมพร้อม
1: มาแล้วแล้วเอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
0: ไปคุณ
1: 3นาทีแล้วเร็วอีก2นาทีแล้ว
0: เร็ว
1: มีโอกาสแล้วมี5เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกครูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะกับเบสิกครูนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกครูนะฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
2: ว้าว
1: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสปายแวร์ทำเวลาไปได้4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญ นะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากมากนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป1,500 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีคุณสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้ 2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
0: มีคนรัก
1: มีคุณรัก
0: ขอบคุณครับยัง
1: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
3: ไม
1: ่ได้ไม่ได้และทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
0: ขอบคุณครับยัง
1: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิปุ่นนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
4: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม
1: ่ๆครับ
4: ดีค่ะ
1: แล้วน้องนี่คุณล่ะครับสนุกไหมครับ
3: สนุกค่ะ
1: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งที่บ้านเลยนะล่ะครับและทางคุณอาแทมมี่นะครับ
5: สนุก
1: วันนี้มาเป็นไงบ้าง
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
1: ครับผมมีคุณล่ะครับสนุกไหมครับ
6: สนุกครับ
1: วันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
6: 3อันเนี
1: ่ย3อันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซีโอดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืนอีกแล้วเล่นตกข้างด้วยนะฮะหนัง2เรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่

0: นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยได
1: ้เลย
0: สักหน่อย
1: เฮ้ยโยก
0: ไปโยกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะบริเวณภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะจังหวัดระนองและพังงาค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันเลยนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้

ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
3: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
3: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็เ

0: ันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: รรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำ
5: เล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจดิดชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลอง

0: องนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่ตัวทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเค
2: ก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้น
0: ตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับ
2: แล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมา
0: ขนาดนี้แล้วก
2: ็ลากเส้นมาชนกัน
0: ประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับ
2: เพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับ
0: แล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับ
2: แนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมา
0: ในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า
2: 1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับ
0: เอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับสอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับ
3: เอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่าโจกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกปักป3ทับ1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address สอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่21เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นรายการสดค่ะอีกหนึ่งรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้อยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอคุณผู้ชมมีคำถามถามมาเรามีคำตอบให้ช่วงนี้หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญใครที่ติดตามรายการนะคะสามารถฝากคำถามได้วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอปุ๋ยค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชิมทักการนันนะคะจากภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอบอยค่ะอาจารย์ในแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศ์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์หมอปุ๋ยนี่คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าอาจารย์มาอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าอาจารย์หมอบอยหายไปนานมาก
2: ครับปีครึ่งครับ
0: ปีครึ่งเองนะคะจริงๆแล้วอาจารย์หมอปุ๋ยนี่ก็แอบหายไปนานแต่ก็กลับมาแล้วนะคะทีนี้อาจารย์หมอบอยนะคะสาขาวิชาที่อาจารย์หมอบอยถนัดเนี่ยให้คำแนะนำคำปรึกษากับคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ก็ถ้าในฐานะของคนทั่วไปนะครับก็จะรู้จักเราในฐานะหมอพลาสติกนะครับหรือว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับก็จริงๆแล้วเรามีทั้งรักษาโรคด้วย
0: ค
2: ือคนมักจะมองว่าศัลยกรรมตกแต่งคือเราเสริมสวยอย่างเดียวแต่ว่าที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วงานส่วนใหญ่ของเราเป็นงานรักษาโรคนะครับเราเรียกว่าเสริมสร้างมีเสริมสร้างและเสริมสวยนะครับก็คือเราถ้าในรามาธิบดีเราเนี่ยเราเสริมสร้างสัก 70% นั่นคือรักษาคนไข้ที่เป็นโร
0: ค
2: ต่างๆนะครับแล้วก็มีพาร์ทหนึ่งก็คือมีส่วนหนึ่งสัก 30% เป็นเสริมสวยครับก็เข้ามาปรึกษากันได
0: ้นะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จำเป็นต้องเสริมสวยและก็เลือกทำตกแต่งให้มันกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงเดิมมากที่สุดกับเรื่องเสริมสวยก็อันนี้ถามได้เพราะช่วงนี้หลายคนบอกว่าไปเสริมสวยไม่ได้แต่ถามไว้เผื่อจะเสริมสวยในโอกาสหน้าได้มาก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอปุ๋ยช่วงนี้แผนกสูตินรีเวชอาจจะเฉพาะเคสประจำเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องภายในของผู้หญิงถามได้เลยเพราะว่าเป็นโรคเฉพาะทางมากเวลามีคำถามเนี่ยคุณหมอที่เป็นโรคอื่นๆก็จะตอบไม่ได้ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ถามอาจารย์หมอปุ๋ยถามอาจารย์หมอบอยได้ในหลายเรื่องและหลายโรคนะคะคำถามที่คุณผู้ชมจะส่งกันเข้ามานะคะวันนี้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสำหรับช่องทางนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่รบกวนฝากแชร์รายการด้วยนี่คือการแบ่งปันเรื่องราวดีๆการแบ่งปันรายการที่ทำให้อีกหลายๆท่านสามารถเข้าถึงคำแนะนำจากอาจารย์หมอหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะเล่าให้ฟังเท่าที่สามารถเล่าให้ฟังได้นะคะและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของแพ้ยาถ้ามีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันนะคะสามารถบอกกับอาจารย์ของเราได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดนะคะถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะนะคะก็มีคำถามนะคุณผู้ชมถามคำถามมาแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยคุณหมอนะคะอย่างคุณอัญชลีถามอาจารย์หมอมาบอกว่าอาจารย์คะหมอแผนกอื่นเนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องตรวจโควิดอะไรด้วยไหมคะจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ก็ครับก็ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดิมทีเราจะมีคุณหมออายุรกรรมโรคติดเชื้อโรคปอดที่อาจจะรับหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพอบางส่วนก็โดนกักตัวไปหรือบางส่วนก็เริ่มติดเชื้อไปนะครับก็จะเริ่มมีการแบ่งให้หมอแผนกอื่นๆเริ่มไปดูคนไข้ละแต่ว่าถ้าเราเป็นในแผนกที่ไม่ได้ตรงมากนักเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มไปดูในคนไข้ที่อาการน้อยหรือยังไม่มีอาการก่อนครับแต่ว่าก็เริ่มมาถึงตัวแล้วครับ
1: ใช่ค่ะก็มีแพทย์ประจำบ้านของพวกเราก็เริ่มโดนเกณฑ์ไปอยู่ตามควอรันทีกับฮอสพิทอลแล้ว
0: ค่ะเริ่มหมายว่าคือในแต่ละสถานที่เหล่านั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีแพทย์ที่จะต้องไปคอยดูแลไปคอยเช็ควัดไข้หรืออะไรพวกนี้ให้ไปประเมินให้ใช่ไหมคะโอ้นะคะนะตอนนี้มีระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมนะคะที่จะส่งมาทางแฟนเพจก็ดีหรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีนะคะมาที่คำถามจากคุณพศินก่อนนะคะคุณพศินบอกว่าอายุ36ปีนะคะเมื่อเทียบกับเขาบอกว่านิ้วเนี่ยเบี้ยว คือนิ้วเบี้ยวหมายความว่าเมื่อไปเทียบกับนิ้วอื่นๆนิ้วกลางเนี่ยค่อนข้างเบี้ยวมากเลยครับทั้งสองข้างเลยนิ้วเราหนาด้วยมันเลยเป็นที่สังเกตได้ง่ายเป็นแบบนี้ศัลยกรรมนิ้วได้ไหมคือหมายถึงว่านิ้วมันอาจจะเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเป็นสองข้างเหมือนกันมองไปเนี่ยคือแบบพอเอานิ้วขึ้นมาชูมันเห็นเลยว่าเบี้ยวเขาทำกันได้ไหมคะ

0: ก็ถ้าตามนี้คือข้อมูลยังไม่ครบมากนะครับเพราะว่านิ้วเบี้ยวเนี่ยเราอาจจะต้องมาซักประวัติเพิ่มเติมว่าเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือเบี้ยวตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่านะครับหรือว่าไปโดนอุบัติเหตุหรือไปโดนได้รับบาดเจ็บอะไรมาตอนโตแล้วถึงมาเบี้ยวนะครับแล้วก็เบี้ยวเนี่ยในแนวไหนคือถ้าให้ผมดูตรงนี้ก็จะเบี้ยวในแนวซ้ายขวานะครับแต่จริงๆมันก็อาจจะมีเบี้ยวในแนวงอบนล่างได
1: ้
0: นะครับหลักๆก็ควรจะมาติดต่อมาตรวจก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาจะซักประวัติตรวจร่างกายเพราะว่าการตรวจร่างกายก็จะดูเรื่องนิ้วนะครับเรื่องแนวกระดูกเรื่องการใช้งานการขยับของข้อต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเอ็กซเรย์ดูกระดูกนิ้วร่วมด้วย
1: ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะต้องไปที่แผนกไหนคะอาจารย์ข้อกระดูกและข้อหรือว่ามาที่แผนกของอาจารย์
0: อันนี้ก็เป็นที่สับสนนิดหน่อยเหมือนกันคือเรื่องการผ่าตัดมือเนี่ยนะครับก็คือมีคุณหมอ2แผนกที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือคุณหมอกระดูกหรือว่าออร์โธปิดิกก็คือหมอกระดูกและข้อหรือว่าก็มีหมอพลาสติกก็ทำได
1: ้
0: ก็คือเป็นสาขาที่มีคุณหมอ2แผนกสามารถทำได้ก็มาได้ทั้ง2ที่เลยครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีกำลังใจมาส่งให้อาจารย์ด้วยนะคะคุณวิบูลเนี่ยค่ะบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยด้วยนะคะบอกว่าชมอยู่ที่สมุทรปราการถึงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอายุ75ปีนะคะมีสโตรกมีเบาหวานมีความดันมีไขมันตอนนี้เริ่มมีอาการขัดเบาปวดมากเวลาปัสสาวะแล้วก็ได้ทานยาโมนูโรนะคะ
2: ค
1: ่ะแล้วก็ดีขึ้นนะคะประมาณ20วันแล้วก็กลับมาเป็นอีกเลยอยากทราบว่าทานยาตัวนี้บ่อยๆทุกครั้งที่ปวดจะเป็นอันตรายไหมคะยาตัวนี้คือเพื่ออะไรคะ
2: เป็นยาปฏิชีวนะชนิดนึงนะคะเราใช้ในการรักษาทางเดินกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะถามว่ากินบ่อยก็คือบ่อยประมาณเดือนละครั้งเนี่ยคงไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าประเด็นหลักคืออันนี้เนี่ยมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นหาย
1: ๆ
2: คิดว่าหลังโควิดมาตรวจหน่อยนะคะ
1: ค่
2: ะเพราะว่าจะได้หาสาเหตุค่ะเพราะว่าในวัยที่สูงอายุมันเป็นได้หลายอย่างเนาะสิ่งที่เรากลัวคือถ้ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะขึ้นมาแล้วเนี่ยในคนสูงอายุโอกาสที่มันจะติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดมันจะง่ายกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากินยาเราไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่ามาตรวจแล้วก็ถ้าเป็นบ่อยเกิน 3-4 ครั้งเนี้ยก็มาตรวจเถอะค่ะจะได้หาสาเหตุ
1: ค่ะนะคะอันนี้คือรอโควิดหายก่อนได้หรือว่าโควิดซาก่อนนะคะไม่ได้ติดเชื้อเยอะแล้วก็สามารถที่จะไปให้คุณหมอตรวจหาสาเหตุนะคะหลักๆมีคำถามอันนี้ก็ถ้าจะเกี่ยวกับความสวยความงามหลายคนอยากรู้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ต้องถึงกับผ่าตัดนะคะจันบอยบอกว่าคุณพักวานะบอกว่าถามว่าเรื่องการนอนน้อย5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนตื่นตีสามตีสี่นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวย่นนะคะแก่เร็วไหมนะคะอายุ67ไม่มีโรคประจำตัวจะกินยานอนหลับช่วยดีไหมเขาเรียกยาอะไรคะโลซิแปมเหรอคะ
0: ลอร่าซิแปม
1: ลอร่าซิแปมใช่ไหมคะนอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวไหมอาจารย
0: ์ก็ยังเอาจริงๆคือยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าการนอนน้อยมีผลนะครับแต่ว่าคือจริงๆจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่ว่าส่งผลต่อร่างกายอื่นๆด้วยนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าอันนี้อาจจะไม่มีโรคประจำตัว
1: ไม่มีค่ะแต่แค่สงสัย
0: ถ้าสมมติอายุมากหรือว่ามีโรคประจำตัวนั้นพักผ่อนน้อยมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะทำให้ความดันขึ้นได
1: ้
0: ถ้าเป็นเบาหวานก็จะน้ำตาลขึ้นได้นะครับสรุปว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับก็แต่ว่าถามว่ายานอนหลับสามารถทานได้ไหมปกติเราจะแนะนำให้ทานเป็นครั้งคราวนะครับเราไม่ได้ให้ทานทุก
1: ตลอด
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ในภาวะของผู้สูงวัยนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าอ่ะนอน5ทุ่มแต่พอถึงเวลาตี3ตี4มันตื่นแล้วมันเป็นปกติไหมคะหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนที่สูงวัยแล้วถึงแบบการนอนมันดูจะน้อยปกติรุ่นได้เวลาต้องตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ครับก็คือมันก็คือพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็เราจะต้องการการนอนที่น้อยลงเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยแอคทิวิตี้หรือว่าการใช้แรงงานของเราก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็อาจจะต้องได้รับการพักผ่อนไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้านอนไปจนชินเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพคือ biological clock นะครับก็คือมันก็ร่างกายจะรู้ละจำได้ว่าจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงก็จะครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะถ้าเราสูงวัยแล้วตื่นเร็วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นนะเพียงแต่ว่าพักผ่อนนอนหลับให้มีคุณภาพเนาะมีคำถามนะคะตอนนี้รอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์อยู่เพราะว่าคำถามมาค่อนข้างละเอียดดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมค่ะใครที่ชมผ่านทางแฟนเพจเดี๋ยวเราถามทางแฟนเพจให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะที่กดแชร์รายการ

0: กันเยอะเลยหลายคนบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหลายคนไปโรงพยาบาลลำบากดังนั้นจะทำอย่างไรดีถามในแฟนเพจของเรามาชาแนลช่วงนี้เป็นรายการสดนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะคะทางเรามาชาแนลนะคะวันนี้มีคำถามจากคุณสมชายบอกว่าคุณหมอครับมีเสมหะสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็มีเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะต้องขากเสลดตรงเนี้ยอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งเสมหะจึงจะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันไม่มีเสมหะหรือไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอหรือไม่มีอาการใดๆเลยนะคะเป็นปกติทุกอย่างเคยไปปรึกษาคุณหมอได้ทำการตรวจคอนะคะบอกว่าต่อมทอนซิลก็เป็นปกติแต่ยังไม่ได้ตรวจปอดเพราะหมอแจ้งว่าไม่มีอาการไอเช้าเลยแต่พอแบบเขาเรียกว่าเสมหะในตอนเช้าออกไปหมดกลางวันก็ไม่มีอาการอะไรเลย
1: เป็นอะไรได้หลายอย่างนะคะเท่าที่ฟังดูอาจจะเป็นที่ปอดหรือเป็นที่บริเวณคอหรือทอนซิลแต่ว่าไปตรวจแล้วเหมือนคอจะปกติก็เหลือเรื่องปอดก็ถามว่าตอนนี้ต้องทำอะไรไหมคือเนื่องจากไม่มีไข้เนา
0: ะ
1: แล้วก็อาการที่เป็นเนี่ยก็ดูแบบไม่ได้รบกวนชีวิตก็คือเป็นเฉพาะช่วงเช้านะคะก็อาจจะสังเกตไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าลองอาจจะต้องลองว่าถ้าดื่มน้ำไปแล้วอาการดีขึ้นไหมอะไรพวกนี้นะคะก็ถ้าทานยาไม่แน่ใจว่าทานยาตัวไหนนะคะแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นอ
0: ัน
1: เน
0: ี้
1: ยอาจจะต้องเข้าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะหาสาเหตุต่อไป
0: นะค่ะมาถึงคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่เคยมีมาถามบ่อยมากเลยเรื่องของการทำศัลยกรรมในเด็กวัยรุ่นนะคะอาจารย์มีคุณอุสมาบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยอายุ15 ปีถามว่าอายุเท่าไหร่จึงควรทำศัลยกรรมได้คะบอกว่าลูกสาวเนี่ยอยากทำจมูกนะคะแต่ว่ากลัวโครงสร้างใบหน้ายังไม่คงที่สามารถทำได้อายุเท่าไหร่
2: ครับก็ปกติแล้วถ้าศัลยกรรมเกี่ยวกับใบหน้าเสริม
0: ความงาม
2: นะครับก็ปกติเราจะแนะนำที่อายุประมาณ18 ปีขึ้นไปนะครับด้วยเหตุผล2 อย่างก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราโตขึ้นเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคืออวัยวะหรือว่ากระดูกใบหน้าเนี่ยยังโตไม่เต็มที่นะครับกว่าจะโตเต็มที่เนี่ยก็ต้องอายุสักประมาณ 16-18 ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะตีเผื่อๆไว้สัก18นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเด็ก18เนี่ยก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจผ่าตัดด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็คือสามารถเซ็นยินยอมผ่าตัด

0: ลาไปทำจมูกแล้วจะบอกอุ้ยเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่3ที่โอ้โหบางคนเป็น5หมายความว่าจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเราทำจมูกในครั้งแรกแล้วถ้าเราพอใจแบบนี้แล้วมันสามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิตไหมคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราทำด้วยวิธีไหนนะครับถ้าสมมติว่าเอาวิธีที่แพร่หลายที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือใส่ซิลิโคนเสริมให้ได้ปีแรกหรือ10ปีแรกแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายผิวหน้าเราจะบางลงนะครับเราจะทำให้เห็นซิลิโคนชัดขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยชอบก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามละนะครับก็อาจจะต้องมาแก้กันอันนี้คือถ้าเราใช้ซิลิโคนหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของร่างกายเราเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือการใช้เนื้อเยื่อตัวเองทั้งหมดเลยนะครับอาจจะใช้กระดูกอ่อนจากบริเวณหลังหูแบบที่เราเคยได้ยินกันหรือว่ากระดูกอ่อนบริเวณซี่โครงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราทำจมูกด้วย อวัยวะหรือกระดูกอ่อนของเราทั้งหมดเนี่ยปัญหาก็จะน้อยนะครับปัญหาในที่นี้หมายถึงว่าการติดเชื้อการทะลุนะครับของตัวซิลิโคนหรือสารแปลกปลอมก็จะไม่มีเพราะว่ามันเป็น เนื้อเยื่อเราเองนะครับแล้วก็ผลเนี่ยค่อนข้างจะอยู่นานกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีที่ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคนไข้ต้องเจ็บตัวอีกหนึ่งที
0: ่
1: ในการที่จะไปเอากระดูกอ่อนมาไม่ว่าจะเป็นที่หลังหูหรือว่าที่หน้าอกเพราะว่าถ้าจะเอากระดูกอ่อนซี่โครง
0: ต้องใช้โครงใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แล้วก็ เรื่องการผ่าตัดพอต้องไปเอาเนื้อเยื่อมาจากหลายที่เนี่ยเราก็มักจะแนะนำยาสลบแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ซิลิโคนอย่างเดียวเราก็สามารถทำยาชาได
0: ้
1: คือมันก็คือความยากง่ายจะต่างกันนิดหน่อยก็สามารถเลือกได
0: ้นะด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำนำสมัยมากในยุคนี้นะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม023547105คำถามค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะมีคุณสุจิตราอายุ69ปีนะคะน้ำหนักคือ55นะคะสูง150บอกว่าหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็ทุกคืนจะปัสสาวะทุกชั่วโมงเลยจะนอนหลับตอนเที่ยงคืนเพราะว่ารอใหปัสสาวะก่อนนะคะแต่จะปวดอีกทีพอเข้านอนเนี่ยตีสามมาแล้วเราก็ปวดปัสสาวะอีกประมาณ 2-3 ครั้งเป็นผื่นภายนอกช่องคลอดด้วยเภสัชกรแนะนำให้ใช้ยาล้างช่องคลอดลดอาการช่องคลอดแห้งถามว่ายาจะช่วยลดอาการช่องคลอดแห้งได้จริงไหมคะจันปุ๋ยคะ
2: อันดับแรกนะคะว่าเรื่องปัสสาวะบ่อยตอนกำลังจะนอน
0: อันนี้ถือว่าไม่ปกติไหมคะ
2: ไม่ปกติค่ะคนเราไม่ควรที่จะหลับไปแล้วต้องตื่นขึ้นมาห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องหาสาเหตุเนาะก็แนะนำว่าหลังโควิดมาตรวจนะคะก็จะมีแนะนำว่ามาตรวจที่นรีเวชก่อนก็จะได้มาตรวจที่คลินิกสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะและสัญญกรรมซ่อมเสริมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนก
0: ัน
2: คือนอนไม่หลับแล้วก็เลยต้องเข้าห้องน้ำหรือว่าจริงๆแล้วหลับไปแล้วต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นอันที่เราอาจจะต้องให้คนไข้ช่วยจดนิดนึงค่ะว่าแบบดื่มน้ำเท่าไหร่ปัสสาวะตอนไหนอย
0: ่
2: างเช่นบางคนอาจจะตอนนอนก่อนนอนมีความเชื่อว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆดื่มไปเป็นลิตรไม่แปลกค่ะเพราะว่าไตดีเราก็เลยต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำนะคะก็อันนี้เนี่ยต้องหาสาเหตุค่ะส่วนช่องคลอดแห้งทำให้ปัสสาวะบ่อยได้ไหมได้นะ
0: คะ
2: ซึ่งวิธีการรักษาณปัจจุบันในทางการแพทย์เรานะคะก็คืออันดับแรกเราอาจจะให้ยาเหน็บช่องคลอดนะคะแต่การใช้ยาล้างช่องคลอดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าคุณเภสัชหมายถึงเป็นยาสำหรับบีบเข้าไปในช่องคลอดหรือว่าเป็นน้ำยาอื่นๆในการส่วนล้างซึ่งเราไม่แนะนำให้คนไข้ส่วนล้างช่องคลอดนะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้ช่องคลอดแห้งแย่ลงนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็คือให้ใช้ตัวยาเอสโตรเจนเน็บอันนี้ต้องเป็นแพทย์สั่งนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเองตามร้านขายยาก็จะเป็นวาจานอลมอยเจอไรเซอร
0: ์
2: อันนี้ก็คือสามารถใช้ได
0: ้หมายถึงว่าตัวยาตัวนั้นคือเป็นแค่ทา
2: ก็คือเป็นค่ะเป็นเจลนะคะสามารถใช้ได้ทุก3วันก็จะช่วยได้แล้วก็ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีขึ้นตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมพวกเลเซอร์เข้ามาช่วยค่ะเลเซอร์ทางช่องคลอดก็คือช่วยรักษาการช่องคลอดแห้งได
0: ้ค่ะ
2: นะคะอ๋อแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มว่าเป็นเบาหวานซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าคุมเบาหวานได้ไม่ดีอาการปัสสาวะบ่อยก็จะแย่ลงเช่นกัน
0: นะคะอันนี้คือรอให้โควิดซาซาแล้วอันนี้ก็มาตรวจอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยว่านะคะอันนี้เป็นท่านเดียวกันไหมคะที่ถามมานะคะบอกว่าอ๋อท่านเดียวกันนะมาที่คำถามต่อไปบอกว่าเวียนหัวมา10วันนะคะเป็นตอนเช้า

0: เคยไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี้นะคะอาจารย์1เม็ดเช้ากลางวันเย็น3เวลาแล้วก็มีอีกตัวนึงร่วมด้วยกินยาแล้วมึนหัวเหมือนจะวูบๆเลยลดยาเองเหลือกินแค่เช้าเย็นมีคนแนะนำให้กินใบแปดกล้วยแบบสารสกัดด้วยเช้ากลางวันเย็นอยากทราบว่ายาที่กินอยู่เนี่ยควรกินอย่างไรอ๋ออันนี้คือไม่ได้ไปหาคุณหมอแต่ว่าไปหาเภสัชนะคะเภสัชกรบอกว่าต้องกินเป็นเดือนจริงไหมยาขอขยับคำถามขึ้นไปข้างบนนิดนึงได้ไหมคะน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี
1: ้คือตัวเซอร์กับเบต้าฮิสซินเนี่ยน่าจะต้องให้คุณหมอทางด้านหูคอจมูกเป็นคนปรับยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคืออาการที่เป็นเนี่ยมีอาการเหมือนจะวูบอะไรพวกนี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาได
0: ้
1: นะคะอาจจะต้องมีการปรับยานะคะแล้วก็ดูตามอาการนั้นๆนะคะคือถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหาจริงๆแล้วรบกวนเนี่ยแนะนำว่าตอนนี้ของรามาธิบดีก็มีเทเลเมดนะคะก็คือสามารถคนไข้สามารถสอบถามได้แล้วก็คุณหมออาจจะติดต่อทางเป็นเทเลเมดิซีนไปแล้วก็สามารถส่งยาได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าดูแล้วมันมีผลต่อการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ควรจะไปซื้อยาทานเองเนาะไปที่คำถามนะคะจากแฟนเพจรามาชาแนลบ้างนะคะคุณเคสนะคะบอกว่าตอนนี้รู้ตัวเองว่าเป็น ASอาจารย์รู้จักโรคนี้ไหมคะบอกว่าฉีดเคมีบำบัดได้เข็มที่8แล้วนะคะแต่ไม่อยากฉีดเลยเพราะว่าหลังฉีดจะเพลียมากไม่มีแรงเบื่ออาหารหมดแรงเฉาไปเลยต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะดีขึ้นและถ้าฉีดไปนานๆเนี่ยจะมีอันตรายมากไหมหมอบอกว่าต้องฉีดถึง6เดือนค่าอักเสบอยู่ที่63น่าจะเป็นเรื่องของเคมีถ้าไทยพูดโดยทั่วไปอาจารย์คะเรื่องของการทำเคมีบำบัดจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะบอกว่ารู้สึกอ่อนเพลียแต่ถ้าสมมติว่าคุณหมอวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องฉีดจำนวนเท่านี้มันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงบ้างเวลาที่เราต้องรับเคมีอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์ครับก็จริงๆแล้วกลุ่มยาเคมีบำบัดเราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างเป็นยารุนแรงนะคร
0: ับ
2: AS ที่รักษาอยู่นี้น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับคล้ายๆโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันนะครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็ยาเคมีใหม่ๆก็อาจจะมีส่วนที่จะช่วยรักษาได้แต่ว่าฤทธิ์ของยาและผลข้างเคียงของยาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให
0: ้
2: เพราะว่ายาเคมีบำบัดมีหลายกลุ่มมากเลยครับแล้วก็กลุ่มใหม่ๆก็พยายามที่จะสร้างออกมาเพื่อลด side effect หรือว่าลดผลข้างเคียงประมาณนี้นะครับแต่ปกติถ้าสมมติว่าเราจะแนะนำว่าถ้าทนได้พอทนได้ก็จะแนะนำให้ได้ไปจนจบการรักษาน
0: ะ
2: ครับ
0: แล้วสิ่งที่มันตามมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้น
2: ใช่
0: ไหมคะแต่ถ้าอย่างไรเนี่ยปรึกษาคุณหมอนะคะที่ให้การรักษาอยู่อันนี้จะดีเพราะว่าคุณหมอจะรู้ว่ามีประวัติอะไรยังไงนะคะแล้วคุณหมอจะได้ปรับได้นะคะมีคุณผู้ชมฝากสวัสดีอาจารย์หมอนะคะคุณรัชนีคุณสุทธิรพลและคุณกมลธรด้วยขอบคุณนะคะหลายคนกดแชร์รายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะสดแบบชนิดที่เรียกว่าคุณผู้ชมถามมาอาจารย์ตอบทันทีวันนี้อาจารย์หมอปุ๋ยจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยค่ะภายในของสุภาพสตรีที่เวลาคุณผู้ชมถามวันอื่นเนี่ยจะหาคำตอบได้ยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะทางมากแล้วก็อาจารย์หมอบอยเป็นเรื่องของศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการรักษาให้กลับมาเป็นปกติหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสวยความงามก็ถามได้นะคะมีคุณมนัสนะคะอายุ35ปีบอกว่าถ้าเราปากแหว่งจากอุบัติเหตุแต่ไม่ได้บอกมานะคะอุบัติเหตุอะไรสามารถศัลยกรรมลบรอยแผลได้ไหมคะอาจารย
2: ์อ๋อครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งแผลเป็นนั่นแหละนะครับก็คือก็จะมีเข้ามาปรึกษากันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลจากอุบัติเหตุหรือว่าแผลจากการผ่าตัดครั้งก่อนๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะครับว่าแผลเป็นเนี่ยถ้าจะมาดูเรื่องการลบรอยแผลเป็นหรือว่ารักษาให้ดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนหรือว่าคุณหมอที่จะต้องที่ตรวจเนี่ยก็ต้องตรวจก่อนว่าแผลเป็นเนี่ยต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับแผลเป็นที่มันมีความดึงรั้งดึงให้อวัยวะหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ควรจะอยู่ปกติมันบิดเบี้ยวไปอันนั้นก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าสมมติแผลเป็นแค่รอยเล็กๆน้อยๆก็อาจจะรักษาด้วยอันอื่นที่ไม่ต้องการผ่าตัดเช่นเลเซอร์หรือการใช้ทาครีมทาสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นถึงขั้นถ้าใช้คำว่าปากแหว่งก็อาจจะแปลว่
0: า
2: แผลน
0: ี้
2: ม
0: ัน
2: น่าจะมีหายไปหรือว่ามันอาจจะสร้างความผิดรูปในรูปปากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็มาปรึกษาได้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องดูว่า ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะคือคุณหมอต้องได้เห็นเนาะว่าลักษณะแผลที่เป็นอยู่อ่ะแผลเป็นแบบไหน
2: แต่ปกติเราจะบอกคนไข้ว่าแผลเป็นเนี่ยเรารักษาให้มันดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าจะให้เหมือนกับไม่เคยเป็นแผลเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
0: ม
2: ัน
0: อาจจะต้องเห็นรอยบ้าง
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้คุณมินตรานะคะถามมาทางแฟนเพจเรามาชาแนลนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะคะถ้าวันไหนไม่พ้นจมูกด้วยอวามิสนะคะจะมีลักษณะเสียงเนี่ยเหมือนคนเป็นหวัดเลยอยากถามว่ายาพ่นเนี่ยเราใช้ได้ทุกวันตลอดไปเลยไหมคะหรือควรใช้อย่างไรดีจึงจะถูกต้องคะอาจารย์ได้พอได้ไหมคะยาพ่น
2: พอได้อวามิสก็ไม่ได้เป็นยากลุ่มที่รุนแรงมากคร
0: ับ
2: ก็ถือว่าเป็นยาที่ใช้ควบคุมอาการได้ดีนะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้เรื่อยๆนะคร
0: ับ ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้แบบส่งผลอะไร
2: ไม่ได้ส่งผลอะไรมาก
0: นะคะเพราะว่าคนเป็นโรคภูมิแพ้หลายท่านน่าจะใช้อยู่นะคะมีคำถามนะคะบอกว่าผมมีถามเรื่องโควิดด้วยนะคะ นะคะแล้วก็มีบอกว่าอายุ62นะคะเป็นเพศหญิงเป็นนิ้วในตานะคะขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงแต่คุณหมอให้ยาลดความดันและกินก่อนนอนนะคะช่วยได้ไหมคะทานต่อเนื่องจะเป็นอะไรไหมนะคะหมายถึงว่าเป็นนิ้วในไตแต่ว่าต้องทานยาที่เป็นยาลดความดันเนี่ยหลายคนชอบถามค่ะอาจารย์ว่ายาลดความดันเนี่ยทานต่อเนื่องทานตลอดไปเนี่ยหลายเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอเป็นความดันเราต้องทานยาตลอดชีวิตแต่ทีเนี้ยตัวเองเป็นนิ้วในไตด้วยเราบอกว่าถ้าทานยาลดความดันเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อไตไหม
1: อ๋อคิดว่าไม่น่ามีผลนะคะน่าจะดีกับไตด้วยซ้ำเพราะว่าการควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติเนี่ยก็คือเป็นการถนอมไตไปในตัวเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าค่าการทำงานของไตมันก็จะได้ไม่ขึ้นนะคะส่วนนิ้วเนี่ยเนื่องจากขนาดมันเล็กมากคุณหมอคงให้ตรวจติดตามไปเรื่อยๆค่ะว่าถ้ามันไม่ได้ขนาดใหญ่ขึ้นก็คงอาจจะสังเกตได้แต่ว่าถ้ามันขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมาสลายนิ้วทีหลัง
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือสามารถที่จะทานยาต่อเนื่องได้และอีกหนึ่งคำถามคนชอบถามว่าเวลาความดันดีขึ้นแล้วลดยาเองได้ไหมคือไม่กินแล้วได้ไหมคะอาจารย์
1: อันนี้เนี่ยคือควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์ค่ะนอกจากการกินยาก็คือมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายนะคะควบคุมอาหารไม่ให้ทานอาหารเค็มเกินไปหรือว่าควบคุมระดับของไขมันนะคะถ
0: ้
1: าสมมติว่าทุกอย่างสามารถควบคุมได้แล้วคุณหมอพิจารณาแล้วเนี่ยค่อยๆลดระดับยาลงก็อันนี้ก็มีโอกาสนะคะที่ถ้าสมมติว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วความดันกลับมาในระดับที่ควบคุมได้อาจจะลดยาได้ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณหมูน้อยนะคะบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นปลายประสาทอักเสบนะคะมีอาการปลายนิ้วชาตอนนี้กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้นิ้วหัวแม่มือยุบตัวแล้วถ้าปล่อยไว้โดยไม่ผ่านนอกจากอาการปวดแล้วเนี่ยจะมีผลเสียอะไรไหมคะอาจารย์บอยพอได้ไหมคะ
2: อันนี้ได้อยู่ครับก็จริงๆอาจจะไม่ได้บอกอายุมาใช่ไห
0: มไม่ได้บอกอายุเลยค่ะอาจารย์
2: ครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณมือนะครับก็มักจะเป็นในผู้หญิงนะครับก็คือพอผู้หญิงเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราใช้งานมือมาตลอดเนี่ยปกติมันจะมีผังผืดบริเวณข้อมือที่ไปกดรัดเส้นประสาทได้นะครับถ้าตามนี้คือถึงขั้นว่าทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนิ้วหัวแม่มือมันรีบแล้วนะครับ
0: มันยุบตัวไปก็คือมันรีบใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ก็จริงๆก็แนะนำผ่าตัดครับก็แปลว่ามันไม่สามารถด้วยไม่สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียว
0: นะครับอาจารย์ถ้าผ่าตัดแบบนี้มันเป็นผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่
2: เป็นการผ่าตัดเล็กครับฉีดยาชานะครับแล้วก็หลักการผ่าตัดก็คือไปเขาเรียกว่าไปตัดไอตัวผังผืดที่มันกดทับเส้นประสาทออกนะครับอาการก็จะดีขึ้นนะครับก็คืออาการที่จะดีขึ้นก็คือเรามีแรงในการจับของดีขึ้นกับเรื่องการชาปลายนิ้วก็จะดีขึ้นนะคะ
0: ค่ะนะอันนี้คือไม่ควรปล่อยไว้นะคะคุณหมูน้อยยังไงไปพบคุณหมอนะคะไปที่คำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้อถามมานะบอกอายุ59ปีบอกว่ามีอาการเจ็บนิ้วชี้คุณหมอบอกว่าเอ็นอักเสบแต่ไม่มีแผลนะคะตอนนี้เริ่มแดงปวดช้ำโหเป็นมา3เดือนเลยบอกว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ครีมร้อนเย็นทาแช่น้ำอุ่นตอนนี้ก็ยังแช่อยู่แต่การแย่ลงนะคะเวลางอก็งอได้ไม่สุดแต่พอขยับนิ้วได้นะคะเอานิ้วมือลงแบบเหยียดตรงไม่ได้ควรทำอย่างไรดีอาการแบบนี้มันน่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
2: ก็ครับคือถ้าให้ดูจาก ตำแหน่งที่แล้วก็ประวัติที่เล่า

0: มาแล้วก็อายุนะครับถ้ารักษาเอ็นอักเสบมานานแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจและให้คุณหมอเขาเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะอีกอันที่อาจจะเป็นได้เนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับข้อนะครับดูนิ้วมือนะครับซึ่งผู้หญิงก็เป็นกันเยอะพอสมควรก็เป็นกลุ่มข้ออักเสบนะครับถ้าบอกว่ามีอาการขยับนิ้วยากด้วยงอไม่สุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคุณหมอที่เกี่ยวกับโรคข้อที่เขาช่วยดูให้นะครับ
1: ค่ะเนาะอันนี
0: ้ก็ควรจะนำมาตรวจเพิ่มเติม
1: ค่ะคือเริ่มแดงปวดช้ำแล้วเป็นมาแบบ3เดือนอย่างเงี้ยสามารถมาโรงพยาบาลได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นในภาวะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
0: ครับก็จริงๆก็อย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกแล้วถ้าสมมติว่ามาไม่ได้หรือไม่สะดวกใจมาเรามีเทเลเมดิซีน
1: ค่ะ
0: โทรเข้ามาทำลงนัดไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็พอถึงวันนัดปุ๊บเนี่ยก็จะมีทางโรงพยาบาลแล้วคุณหมออาจจะโทรไปอาจจะแบบวิดีโอคอลกันนะครับถ้าสมมติว่ามีนิ้วมีปัญหาก็อาจจะให้คุณหมอเขาดูตรงนั้นเลยจากวิดีโอคอลนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะพอแนะนำได้คร่าวๆนะครับอ
1: าจารย์ค่ะเทเลเมดนี่เรามีทุกแผนกเลยไหมคะ
0: เออครับมีทุกแผนกโดยเฉพาะในวิกฤตการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็สนับสนุนให้มีเทเลเมดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลบ้างนะคะเราไลฟ์สดคุณผู้ชมก็ถามคำถามได้นะคะคุณกมลธรบอกว่าตอนนี้อายุ48ปีนะคะสูง155หนัก69บอกว่าเคยเป็นกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็เป็นไมเกรนตอนนี้รู้สึกเหมือนเข้าวัยทองนะคะเดือนที่แล้วรอบเดือนไม่มาแต่ว่าเดือนนี้รอบเดือนมา12วันเลยผิดปกติไหมคะคือตอนนี้เริ่มมีอาการนอนไม่ค่อยหลับด้วยใจชอบสั่นแน่นหน้าอกเวลาที่จะทานข้าวก็จะรู้สึกแน่นแน่นหน้าอกแล้วก็ปวดที่ขมับโดยเฉพาะที่บริเวณท้ายทอยก็ปวดต้องทำอย่างไรคะไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะคะจากอาการอาจารย์คะ48นี่เข้าวัยทองได้แล้วเหรอคะ
2: ก็อาจจะได้ค
1: ่ะ
2: คืออายุก็อาจจะได้อยู่เพียงแต่ว่าวัยทองเนี่ยลักษณะของประจำเดือนคือจะค่อยๆห่างขึ้นแปลว่าอาจจะ 2-3 เดือนมาทีแต่ว่าการที่ประจำเดือนเนี่ยมานาน12วันอันนี้คือไม่ปกตินะคะก็คือแนะนำว่ามาตรวจนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเลือดออกเยอะจริงๆอันนี้ก็มาตรวจได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเลือดมันหยุดไปแล้วอาจจะรอหลังจากประมาณเดือนพฤษภาคมมาตรวจก็ยังได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์สำหรับสัญญาณของคนที่จะเข้าสู่วัยทองซึ่งแน่นอนว่าอายุแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะหมดเร็วบางคนอาจจะหมดช้าแต่เราจะสามารถสังเกตได้ยังไงคะว่าอันนี้มันเริ่มเป็นสัญญาณของวัยทองมาแล้วจะได้เตรียมใจรับเขารับมือกับวัยทองนี่มันจะต้องเจอกันเกือบจะทุกคนนะคะ
2: ก็คือโดยทั่วไปผู้หญิงไทยนะคะเข้าวัยทองที่อายุประมาณ51ปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอาจจะต้องถามคุณแม่หรือพี่สาวค่
1: ะ
2: เข้าวัยทองประมาณอายุประมาณเท่าไหร
1: ่
2: ก็คือเราก็คาดเดาได้ก็อายุประมาณนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นสัญญาณเตือนก็คือประจำเดือนเริ่มมาไปไปนะคะแปลว่าเริ่มห่างขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: นะอาจจะไม่ได้มาทุกเดือนนะคะแล้วก็อันถัดมาก็คืออาการก็อาการวัยทองเนาะที่เขาชอบแซวกันแบบมีร้อนวูบวาบเหงื่อแตกใจสั่นหรือบางคนอาจจะมีรบกวนชีวิตประจำวันนอนไม่หลับนะคะหรือบางคนช่องคลอดแห้งอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนของวัยทองนะคะ
1: ค่ะทีนี้การที่พอเราเกิดวัยทองหลายคนบอกว่าพอเป็นวัยทองแล้วเนี่ยสามารถรับฮอร์โมนได้ไหมคะทุกคนเลยแล้วเราสามารถจะทานฮอร์โมนไปได้ยาวนานแค่ไหนเพราะว่าผู้หญิงหลายคนอย่างบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกวัยทองเดี๋ยวฉันก็แก่แล้วฉันช่างมันไม่อะไรแต่บางคนบอกไม่ได้แบบอยากจะยังสวยอยากจะแบบมีอารมณ์ดีๆไม่อยากแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์
1: บางคนหมดเป็นวัยทองเร็วเนาะแล้วก็ยังรู้สึกเฮ้ยเพื่อนฉันยังแบบสวยอยู่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะสามารถรับฮอร์โมนได้ทุกคนไหมคะหรือว่ามีข้อห้ามข้อเฉพาะอะไรไหมคะ
2: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนิยมให้ฮอร์โมนใช่ไหมคะให้เกือบทุกรายแต่ว่าพอเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆมันก็จะมีในการที่ให้ฮอร์โมนเนี่ยบางคนก็เพิ่มเสี่ยงต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันคือเราให้เมื่อจำเป็นนะคะจำเป็นในแง่ที่มีวัยทองที่ก่อนอายุอันควรนะคะหรือว่ามีอาการค่อนข้างมากซึ่งรบกวนชีวิตประจำวันเช่นบางคนนี่แบบหงุดหงิดมากเหงื่อแตกมากแบบนอนไม่ได้เลยอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ในการให้ฮอร์โมนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาตรวจอย่างอื่นด้วยค่ะเช่นมีก้อนที่เต้านมหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะให้ไม่ได้นะคะ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คือถ้าใครจะรับฮอร์โมนเนี่ยต้องมาปรึกษาคุณหมอ
2: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะว่าแล้วอย่างบางคนไปซื้อฮอร์โมนทานเอง
2: คือไม่แนะนำให้ซื้อฮอร์โมนทานเองนะคะ

0: ว่าการให้ฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องมีการปรับยานอกจากนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจติดตามอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้านมการตรวจภายในการดูเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนที่มีมดลูกเราก็จะให้แบบนึงคนที่ตัดมดลูกไปแล้วเราก็จะให้อีกแบบนึง
1: ค่ะดังนั้นถามว่าให้ได้ไหมแต่ว่าต้องปรึกษาคุณหมอนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามจากคุณชัดชายนะคะคุณชัดชายให้น้ำหนักมาเท่านั้นเอง57นะคะไม่ได้ให้อายุหรือส่วนสูงอะไรใดๆทั้งสิ้นบอกว่าผมประสบอุบัติเหตุถูกโซ่รถจักรยานตัดนิ้วโป้งที่มือข้างขวานะคะขาดออกจากกันเลยขาดออกไป1ข้อแล้วไปทำการรักษาโดยหมอเนี่ยสามารถต่อนิ้วให้ได้แล้วนะคะแต่ว่ากระดูกนิ้วข้อบนและข้อล่างถูกเชื่อมยึดติดกันจึงไม่สามารถงอนิ้วโป้งได้อีกนะคะแต่ว่าข้อล่างที่ยึดติดกับกระดูกเนี่ยขยับได้หรือถ้าขยับก็จะต้องขยับแบบนิ้วตรงๆคือแบบแข็งๆทื่อๆนะคะคือนิ้วงอไม่ได้ว่าง่ายๆนะคะตอนนี้ยังทำการรักษาอยู่มีลวดดามกระดูกอยู่ในนิ้วยังไม่ได้ดึงออกหมอนัดเอ็กซเรย์น่าจะดึงลวดออกทั้งหมดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะแล้วก็กายภาพเพื่อให้นิ้วขยับได้หรือใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อยากทราบว่าเมื่อทำกายภาพแล้วเนี่ยมันจะสามารถมาขยับนิ้วได้เหมือนเดิมอีกไหมหรือว่ามันจะแข็งแบบนั้นคะจันบอยคะ
2: คือถ้าฟังแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะครับ
1: เหมือนถูกล็อกอยู่ใช่ไหมคะ
2: ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วคุณหมอเขาต่อให้นะครับถามว่าได้ไหมต้องตอบตรงๆว่าข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่น่าได้แล้ว
1: คือเหมือนกับว่ามันถูกดามถูกล็อกให้ประสานกันไปแล้ว
2: คือปกติเราข้อที่เราสามารถงอหรือเหยียดได้เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างกระดูก2ชิ้นน
1: ะครับ
2: แล้วก็ทำตัวเป็นข้อให้สามารถงอได้เหยียดได้ขยับได้แต่ว่าปกติแล้วเวลาเรามีคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการนิ้วขาดแล้วเราต่อนิ้วเนี่ยปกติเราต้องยอมที่จะตัดกระดูกไปส่วนหนึ่งครับก็พูดง่ายๆว่าเราตัดช่องว่างเราตัดกระดูกด้านบนออกไปนิดนึงกระดูกด้านล่างออกไปหน่อยนึงเพื่อให้เส้นเอ็นหรือเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ตึงจนเกินไปก็แปลว่าในการผ่าตัดเนี่ยเราเอาข้อตรงนี้ที่มันขยับได้เนี่ยออกไปแล้วก็เชื่อมกระดูกบนกระดูกล่างไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีพฤติกรรมของการเป็นข้ออีกแล้วมันจะเป็นแท่งๆเดียวเลยครับแต่ว่ามันจะยังมีข้อที่อยู่ด้านล่างอยู่นะครับที่ยังสามารถขยับได้คราวนี้เนี่ยการดึงเหล็กออกบวกกับการกายภาพเนี่ยจะเป็นการช่วยข้อนี้นะครับคือข้อที่ยังเหลืออยู่นี่แหละให้มันสามารถขยับได้ดี
1: คือง่ายๆว่ามันสามารถขยับจากโคนนิ้วได
2: ้แต่ว่า
1: ข้อกลาง
2: จะไม่ได้แล้วนะครับก็คือได้นิ้วกลับมาแต่อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% นะครับอาจจะยอมเสียไปบ้างนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการใช้นิ้วแบบนี้ต่อไปนะครับ
1: เนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้นิ้วกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคุณพี่สุจิตรานะคะบอกว่าอยากทราบว่าถ้าเราเวียนแล้วความดันขึ้นมาจากเดิมเยอะมากๆนะคะคือประมาณเดี๋ยวนะบอกว่าวัดความดันเนี่ยนะคะได้168นะคะคือไม่เกิน140กินยาลดความดันเพิ่มในตอนเช้าไป1เม็ดนะคะขนาด5มิลลิกรัมวัดอีกรอบได้148ลงมาเรื่อยๆจนถึง128นะคะแล้วคงที่อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเวียนหัวแล้วความดันขึ้นจากเดิมเยอะเราจะกินยาความดันตอนเช้าได้ไหมเพิ่มจากตอนเช้าได้ไหมหรือควรทำอย่างไรหรือปล่อยให้มันลดเองดีหลายคนเป็นอย่างนี้อาจารย์ยิ่งช่วงโควิดนะวัดความดันทั้งวันเลยตื่นเช้ามา วัดนะคะแล้วก็วัดแล้วความดันแต่ละวันมันไม่คงที่หลายคน เราต้องกินยาที่คุณหมอให้เพิ่มไหมหรือยังไงจริงๆแล้วควรทำยังไงครับ
0: น่าจะเกิดจากอาการเวียนหัวเป็นหลักค่ะนะคะการเวียนหัวหรือมีอาการเจ็บปวดพวกนี้ทำให้ความดันสูงได
1: ้
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกอาจจะต้องรอเรื่องเวียนหัวดีขึ้นแล้ววัดความดันซ้ำอย
1: ่
0: างเช่นอาจจะกินยาแก้เวียนนะคะแล้วเราวัดความดันซ้ำถ้าความดันลดลงก็โอเคไม่ต้องทำอะไรนะคะถามว่ากินยาลดความดันเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดมันสูงมากโดยที่เราพักแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะสามารถกินได้ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วหลายคนจะเครียดนะอาจารย์บางคนบอกว่าเครียดแล้วทำยังไงดีก็โอ้โหความดันก็พุ่งปรีความดันเหมือนกันมีคนถามว่าควรจะวัดเวลาไหนเราถึงจะรู้ว่าเออเนี่ยแหละความดันเรา
0: ค่ะ ถ้าความดันเนี่ยก็คือเราจะแนะนำว่าวันไหนที่คนไข้พักผ่อนนอนหลับ

0: ดีนะคะไม่ดื่มชากาแฟแล้วมาวัดความดันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความดันที่น่าจะเป็นความดันจริงๆของคนไข้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะคือหลายคนตอนนี้กังวลใจไม่ได้ไปไหนนะคะบางคนวัดอยู่เรื่อยเลยเป็นห่วงบางคนก็วัดไข้นะจันบางคนมีเครื่องวัดไข้ที่บ้านเลยแล้วก็ดูอุณหภูมิเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วนะคะมาที่คำถามจากคุณธนิตบ้างนะคะคุณธนิตอายุ51ปีสูง170นะคะหนัก64บอกว่ามีอาการเวลาหันคอแล้วเกิดมีเสียงดังอยากทราบว่ามันเป็นอะไรไหมครับหลายคนเป็นนะคะอาจารย์หันแล้วเสียง
2: ก็ถ้าอายุมากแล้วก็มันจะมีโรคที่เป็นกระดูกคอเสื่อมได้ครับก
1: ็
2: อาจจะมีปวดคอนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการตามนี้นะฮะก็คือพอขยับคอหมุนไปหมุนมาแล้วอาจจะมีเสียงก็แก๊กนะคร
1: ับ
2: ก็ถ้าอยากทราบก็ให้ไปพบแพทย์นะครับเรื่องกระดูกสันหลังนะครับก็จะได้รับการตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็อาจจะคุณหมอเขาอาจจะตรวจเรื่องอื่นๆด้วยเช่นแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือนะครับแล้วก็ทดสอบความรู้สึกตามมือและข้อมือเพราะว่าถ้ากระดูกคอเสื่อมมากเนี่ยไปกดทับเส้นประสาทนะครับมันก็จะมีการอ่อนแรงของมือได้แล้วก็มีชามือได้ครับ
1: ค่ะมีคำถามจากคุณวิชิตเข้ามานะคะบอกว่าถ้าเราตรวจร่างกายเป็นประจำในทุกๆปีไม่พบความผิดปกติใดๆเรามีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้ไหมครับหรือสาเหตุหลักที่มันทำให้เกิดหัวใจวายแบบเฉียบพลันมันคืออะไรครับ
2: ถามว่ามีโอกาสไหมก็น่าจะต้องตอบว่ามีครับถึงแม้ว่าบางคนจะแข็งแรงมาโดยตลอดนะครับการตรวจร่างกายทุกปีก็เสริมสร้างความมั่นใจนะครับตรวจโรคที่เราอาจจะเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ว่าถามว่า เรามีบางครั้งที่แบบเราคิดว่าเราแข็งแรงดีแล้วเราไปออกกำลังกายหนักๆออกแรงแล้วม
1: ีหลายคนนะคะอาจารย์นักกีฬาก็มี
2: หัวใจวายเฉียบพลันก็มีครับเราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆครับเรื่องนักกีฬาวิ่งหรือนักกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับที่วิ่งอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลย
1: ดังนั้นเนี่ยตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำอาหารการกินก็แบบทานอะไรที่มันไม่ทำลายสุขภาพ
2: แต่ก็ยังแนะนำควรให้ตรวจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคิดว่ามีโอกาสแล้วจะไม่ตรวจเลยนะครับ
1: ไปที่คำถามจากคุณปิ่นบ้างนะคะคุณปิ่นบอกว่าถ้าเราเป็นไทรอยด์อักเสบเราซื้อยาทานซื้อยารับประทานเองได้ไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
0: ไม่ควรค่ะ
1: ไม่ควรเลย
0: ค่ะ
1: อย่างยิ่งเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ควรจะไปพบคุณหมอนะคะ
0: นะคะไม่ท้อค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณจิปาถาบอกว่าอายุ46ปีนะคะสูง158น้ำหนักคือ80มีโรคประจำตัวคือความดันไขมันแล้วก็เบาหวานมาครบเลยนะคะช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีอาการชาที่ต้นขานะคะรับประทานยาความดันไขมันเบาหวานยากันชักและวิตามิน B แต่ช่วงนี้มีอาการปวดสะโพกร่วมด้วยแล้วก็มาปวดเข่าตามด้วยหลังจากนั้นก็ปวดหลังเพิ่มเป็นหายเป็นประจำเลยนะคะบอกว่าช่วงที่เป็นเนี่ยก็กินยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อก็หายแต่ว่าเดือนนี้ทานมาทั้งเดือนแล้วค่ะยังไม่หายต้องดูแลตัวเองอย่างไรถ้าดูจากน้ำหนักแล้วน้ำหนักเกินไปเยอะนะคะจันบอย80นะคะแล้วก็สูง158ดังนั้นเนี่ยคำแนะนำในเบื้องต้นคุณจิปาถะควรทำตัวยังไงดีคะ
2: เบื้องต้นก็คือผมคิดว่าถ้าดูตามนี้อันที่น่าจะเป็นได้หรือว่าอันที่คิดว่าเป็นแล้วบางทีไม่ทราบก็คือเรื่องกระดูกสันหลังนะคร
1: ับ
2: บริเวณเอวนะครับก็จะมีอาการแบบนี้นะฮ
1: ะ
2: ชาบริเวณต้นขาหรือขาแล้วก็อาจจะปวดร้าวที่สะโพกได้นะครับก็ถ้าเอาเฉพาะหน้าก่อนก็คือลดการออกแรงนะครับที่จะทำให้เกิดการออกแรงเยอะบริเวณหลังโดยเฉพาะบริเวณหลังในระดับเอวนะครับเช่นนั่งยองๆนั่งคุดคู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรแล้วก็เรื่องการยกของหนักก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าอยากจะทราบสาเหตุจริงๆก็แนะนำให้ไปตรวจกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องกระดูกสันหลังนะครับ
1: ไปที่คำถามนะคะจากคุณอชิรยาบ้างนะคะบอกว่ามีคุณแม่นะคะอายุ59ปีพอดีคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากสมองนะคะเป็นเนื้อก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ผ่าเสร็จเนี่ยคุณหมอแจ้งว่าเอาออกไปได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยอยู่ติดเส้นเลือดใหญ่เลยตัดสินใจไม่เอาออกหลังผ่าตัดได้10วันคุณแม่มีอาการปวดหัวทุกวันเลยอยากสอบถามว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดสมองไหมหมายถึงว่ามันเป็นอาการที่เป็นอาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดหรือเปล่า
2: เกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะดังนั้นก็
2: เกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะผมคิดว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอที่ผ่าตัดก็จะ

0: คงมาดูทุกวันแล้วก็มาตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับก
1: ็
0: อาจจะมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำนะครับเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังผ่าตัดนะครับ
1: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณหน่อยนะคะบอกว่าผู้หญิงเราควรจะเริ่มตรวจภายในตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: ก็ถ้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำว่าตรวจเลยนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่มีก็สามารถรอได้ค่ะถึงประมาณ30ก็ได
1: ้ค่ะนะคะก็คือถ้าเริ่มมีก็ตรวจได้เลยเพราะว่ามันจะต้อง
2: คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
1: ค่ะดูหลายโรคนะคะมีคำถามนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณสาวตรีนะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ91ปีเป็นความดันและไขมันคุณแม่เนี่ยทานยาที่คลินิกมาตลอด2ปีนะคะเป็นยาแอมโลดิปีน10มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ซิมวาสเซตินนะคะไปรับยาให้แม่ครั้งล่าสุดนะคะคุณหมอเปลี่ยนยามาเป็นเมดิพอดนะคะโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่บ่นว่าตั้งแต่เปลี่ยนยามาเนี่ยมึนศีรษะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอิริยาบถอยากถามคุณหมอว่ายาแอมโลดิปีนและยามาดิพอดมันใช้แทนกันได้ไหมคะหรือคุณหมอให้ยามาผิดหรือต้องโทรไปที่คลินิกไหมคะคือยาความดันมันมีหลายตัวใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มันมีหลายกลุ่มครับซึ่งมาดิพลอตกับแอมโลดิปีนก็น่าจะเป็นคนละกลุ่มกัน
1: ค่ะ
0: ส่วนสาเหตุที่คุณหมอเปลี่ยนไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทานยาแล้วมีอาการข้างเคียงเนี่ยก็เบื้องต้นเลยถ้าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันจะวัดก่อนเลยนะครับว่าความดันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสูงไปหรือต่ำไปนะครับแล้วก็ถ้าอาการเรื้อรังไม่หายจริงๆก็อาจจะต้องกลับไปที่คลินิกให้คุณหมอเขาช่วยดูให้นะคร
1: ับ ค่ะอันนี้คือเราสามารถโทรแจ้งคุณหมอที่อยู่ที่คลินิกที่เขาจ่ายยาให้ได้
0: ใช่ครับ
1: ว่ามีอาการแบบนี้
0: ใช่ครับว่าจะโทรเข้าคลินิกแล้วก็อาจจะเลื่อนนัดขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติพลบ้างนะคะบอกว่าคุณหมอครับพรุ่งนี้มีนัดตรวจเลือดกับโรงพยาบาลรามาเราต้องเลื่อนเข้าไปตรวจเลือดไหมครับหรือว่าจะต้องเข้าไปครับถามยากจริงๆแล้วขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะจะได้โทรไปถามได้เนาะหรือว่าถ้ามีบัตรนะคะก็สามารถถามได้ที่หลังบัตรได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าปรึกษาคุณหมอหน่อยค่ะอายุ46ปีกลางคืนนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นคนนอนหลับยากมากกว่าจะนอนได้ประมาณ2:00ของทุกคืนเลยที่สำคัญเวลาหลับจะฝันตลอดไม่อยากให้มีกลางคืนเลยค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นโรคไหมคะคุณหมอคะ
2: ก็ต้อง
1: นอนไม่หลับเลย
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือสาเหตุของอาการนอนไม่หลับคือเป็นได้หลายอย่างอาจจะต้องมาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำว่าถ้ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่สักหลังจากพฤษภามาตรวจนะคะ
1: คือหลังพฤษภาไปแล้วลองมาตรวจดูเนาะแล้วก
2: ็
1: อย่างนี้ควรจะต้องไปตรวจที่แผนกไหนดีคะอาจารย์ปุ๋ยคะ
2: ก็อาจจะเริ่มที่อายุรกรรมก่อนก็ได้นะคะ
1: ค่ะนะคะให้คุณหมอไปดูเบื้องต้นว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นโรคหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะไปที่คำถามจากคุณจิตตาภานะคะบอกว่าทานยาขับปัสสาวะอยู่นะคะมีอาการบวมแล้วก็รู้สึกว่ามีปากแห้งด้วยมีคอแห้งแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำผิวแห้งเหี่ยวง่ายมีผื่นคันขึ้นตามตัวด้วยมีอาการอ่อนเพลียด้วยแบบนี้ต้องหยุดทานยาไหมคะเป็นโรคหัวใจรั่วและกรดไหลย้อนอยู่นะคะ
2: อาจจะแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่เป็นคนสั่งยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นผลจากยาที่ทานได้นะคะถามว่าจะต้องเปลี่ยนยาไหมหรือหยุดยาไหมอาจจะต้องเข้ามาตรวจแล้วก็ให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะคะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยจะหยุดยาหรือจะอะไรนี่ถามหมอดีกว่านะคะ
2: ใช่ค่ะหรือเทเลเมดมาก็ได้นะคะ
1: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าผมปวดข้อเข่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับมันไม่บวมมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอาจารย์บอยพอได้ไหมคะปวดข้อเข่าเป็นอาทิตย์แล้วแต่ไม่บวมนะคะเป็นอะไรได้บ้าง
0: ข้อมูลเท่านี้ใช่ไหม
1: แค่นี้เลยค่ะ
0: ก็ต้องดูว่าไปกระทบกระแทกได้รับบาดเจ็บมาหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอะไรก็ต้องดูว่าตัวเองอายุประมาณเท่าไหร่นะครับ
1: คืออายุที่มันเริ่มแบบเริ่มส่งสัญญาณต่อพวกเข่าเข่มจะอายุประมาณสักเท่าไหร่คะอาจารย์
0: ประมาณ55-60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่กับที่พฤติกรรมด้วยนะครับถ้าพฤติกรรมเป็นคนที่เล่นกีฬาหนักๆหรือว่าใช้เข่ามาตลอดนะครับอายุที่เป็นก็อาจจะเร็วขึ้นนะคร
1: ับ
0: ซึ่งอันนี้ก็ควรจะมาตรวจแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ดูข้อเข่านะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะนะคะมีอันนี้มีถามนะคะอาจารย์ถามค่อนข้างยาวเหมือนกันบอกว่าอยากถามเรื่องยาของลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยเป็นทีบีสมองกินยา1ปีอีก5วันจะครบปี

0: นัดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยต้องย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะตอนแรกเนี่ยกินยา4ตัวตอนนี้ลดลงเหลือ2ตัวนะคะมีชื่อยามาด้วยอาจารย์พอจะรู้จักชื่อยาไหมคะตามนี้นะคะ
1: ไลฟ์ฟันติซ
0: ิน
1: คร
0: ับ แล้วก็ให้ผสมน้ำทานส่วนอีกตัวกิน1เม็ดนะคะก่อนจะหยุดยาต้องลดปริมาณยาหรือหยุดยาไปเฉยๆได้ค่ะไม่ได้บอกมาว่ารักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าได้ยาตามนี้มา
1: ก็ปกติแล้วเขาจะมีวัณโรคที่จะรักษาค่อนข้างยากต้องทานยาน
0: ะไม่ถึงต้องทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาว
1: ใช่ครับปกติก็คืออย่างน้อยๆครึ่งปีแล้วก็อาจจะก็แล้วแต่ที่ด้วยเพราะวัณโรคเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ทุกที่เลยแต่อันนี้ก็น่าจะบอกมาแล้วว่าคุณหมอที่รักษาน่าจะแพลนไว้ประมาณ1ปีนะครับถามว่าถึงครบปีแล้วจะหยุดได้เลยไหมหรือว่าต้องค่อยๆลงก็ปกติแล้วก็อาจจะมีการตรวจซ้ำว่าหลังจากได้ยาไปการติดเชื้อดูดีขึ้นไหมหรือหายไปแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณหมอเขาดูว่ามันหายไปแล้วก็หยุดได้เลยครับก
0: ็
1: ไม่ได้แต่ว่าต้องค่อยๆลด
0: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณดนนะคะบอกว่าถามเรื่องลูกสาวแล้วบอกว่าลูกสาวอายุ8ปีนะคะตอนนี้สังเกตว่าเหมือนน้องเริ่มมีหน้าอกตั้งเต้าแล้วกลัวว่าถ้าน้องมีประจำเดือนแล้วน้องจะหยุดสูงถามว่าเราสามารถทำให้ประจำเดือนน้องมาช้าได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: อาจารย์ปุ๋ยเดี๋ยวนี้คือ
1: มีเร็วมากเลย
0: คือตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจมากบอกว่าเด็กอ่ะมีประจำเดือนเร็วกว่ารุ่นที่แบบเราเด
1: ็
0: กๆเพราะอะไรอะคะอาจารย์ปุ๋ย
2: หลายอย่างค่ะหนึ่งคือสภาพแวดล้อมอาหารการกินเนาะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะไม่สูงเพราะว่าประจำเดือนมาเร็วอันนี้อาจจะให้มาปรึกษาคุณหมอเด็กได้นะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วคือถ้ามีประจำเดือนปุ๊บก็ทำให้ความสูงของเด็กหยุดเลย
2: ก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: มันจะสูงขึ้นเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะชะลอแล้วอะค่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ปรึกษาคุณหมอเด็กได้
0: ค่ะไม่แน่ใจว่าถามอีกสัก2คำถามทันไหมคะน่าจะได้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะบอกว่าคุณน้องนางนะคะบอกว่าเวลาที่มีประจำเดือนนะคะมีเม็ดขึ้นที่อวัยวะเพศมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นอันตรายไหมคือสังเกตว่าพอเป็นประจำเดือนแล้วจะมีเม็ดขึ้น
2: เป็นได้หลายอย่างค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของเม็ดที่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นติดเชื้อหรืออาจจะเป็นผื่นแพ้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาการแพ้ผ้าอนามัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอาจจะต้องมาตรวจนิดนึงระหว่างที่มีผื่นนั้นขึ้นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อันนี้ขออีกหนึ่งคำถามนะคะคุณธนวานบอกว่าเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยนะคะจะมีเสียงจากขากรรไกรนะไม่มีอาการเจ็บนะต้องรักษาไหมคะ
1: ครับต้องรักษาไหมก็มาตรวจได้ครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนว่าปกติมันจะเป็นคล้ายๆอาการคล้ายๆข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันอันนี้เป็นเรามีข้อขากรรไกรที่อยู่บริเวณหน้าหูทั้งสองข้างนะครับปกติแล้วถ้าเราเผลอไปเคี้ยวของแข็งนะครับหรือว่าปากกว้างหรือหางกว้างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ข้อเข่ามันกระทบกระเทือนหรือเสื่อมได้นะครับก็จะมีอาการปวดเวลาอ้าปากกว้างหรือว่ามีเสียงก๊อกแก๊กได้นะครับการรักษาเบื้องต้นก็คือให้ข้อขากรรไกรได้พักนะครับก็คือลดกิจกรรมที่อ้าปากกว้างๆนะครับเช่นหัวเราะดังๆหรือว่าหาวกว้างๆนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะครับถ้ามีอาการปวดก็สามารถทานยาแก้ปวดได้นะครับอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่ต้องทราบคืออาการที่จะดีขึ้นเนี่ยมันไม่เร็วมากนักอาจจะใช้เป็นเวลาเป็นหลักเดือน
0: ค่ะเพราะตรงนี้มันเหมือนมันต้องขยับอยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเจ็บปวดจริงๆอันนี้ถ้าจะต้องไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกอะไรคะกรณีคุณธนวันเนี่ยนะ
1: ก็มาหาที่แผนกผมก็ได้หรือว่าไปหาคุณหมอฟันก็ได้ครับ
0: ค่ะนะคะเอาวันนี้ถามคำถามมาจริงๆแล้วมีหลากหลายโรคภัยไข้เจ็บมากๆแล้วก็ยังมีคำถามค้างที่ยังไม่ได้ถามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอปุ๋ยนะคะแล้วอาจารย์หมอบอยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่ว่ากดแชร์รายการกันไปเยอะมากๆเลยค่ะมีโรคภัยไข้เจ็บคิดถึงรายการลัดคิวหมอนะคะรายการที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้มากที่สุดนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาแล้วข่าวนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www

0: 1 2 3 เฮ้1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: และนี่คือรายการอนุบาลขาดสมองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ไม่ใช่รายการสอนวาดรูปจะเป็นการให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูนะครับอยากดูกันไหมอยากดูกันไหมอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวตั้งให้3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นโค้งแบบนี้อีก1เส้นท่านผู้ปกครองครับตอนนี้ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2 3น่าจะลากเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านครับตอนนี้ใช้สมองของเราคิดนะครับ TikTok TikTok เป็นรูปอะไรดีเด็กๆอนุบาลชั้นสมรคิดออกไหม
1: ค
0: ิ
1: ดออก
0: แล้วพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่กันเลย

0: นี่ชุดแดงน้องมินนี่เมาส์ของเรานะครับวันนี้โจทย์ของเรายากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านรู้สึกว่ายากไหมคิดว่าคงไม่ยากนะครับวาดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาด้วยนะถ้ามีเวลาระบายสีด้วยนะครับ

0: มาแล้วพี่เซฟมาแล้วน้องๆครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับเป็นไงครับถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องมานับถอยหลังแล้วนะครับนับพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับหลังจากหมดเวลาแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านยังวาดไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดหนึ่งนะครับระหว่างนี้มาคุยกับน้องๆที่นี่ดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันไปบ้างนี่คือผลงานของน้องแคนนี่นะครับน้องแคนนี่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรเอ่ย
1: ปราสาทเจ้าหญิงค่ะ
0: ปราสาทเจ้าหญิงนะครับไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
1: นี่กำแพงค
0: ่
1: ะ
0: โหนี่เป็นกำแพงนะ
1: นี่ก็กำแพง
0: นี่ก็กำแพง
1: นี่มงกุฎค
0: ่
1: ะ
0: โหมีมงกุฎด้วยถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วอะไรครับ
1: แล้วนี่เจ้าหญิงค่ะ
0: ครับ
1: นี่ปราสาทค่ะ
0: ครับ
1: นี่ริมน้ำค่ะ
0: โอ้น่าอยู่มากเลยอ่ะแสดงว่ามองเห็นเส้นที่มีให้นี้เอาไปต่อเติมให้กลายเป็นรูป
1: ปราสาท
0: ปราสาทแล้วก็เส้นโค้งๆอันนี้ก็เลยเติมให้เป็นรูป
1: คือ
0: มงกุฎนะครับปราสาทนี้น่าอยู่มากเลยอยู่ริมน้ำด้วยนะครับนี่คือผลงานของเจ้าหญิงแคนนี่นะฮะปรบมือให้เจ้าหญิงแคนนี่หน่อยเก่งมากมาดูคนที่2เลยนะครับนี่คือผลงานของน้องในครับนี่ชื่อภาพอะไรครับ
2: ภาพสดใสของน้องใน
0: ภาพสดใสของน้องในนะครับภาพสดใสเออสดใสมากเลยสวยด้วยนะครับน้องในอธิบายฟังหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเร็ว
2: อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้ไข่ง
0: ูเดี๋ยวนะอันนี้เป็นต้นไม้ดูออกแล้วเป็นต้นไม้อันนี้ไข่อะไรนะ
2: ไข่งู
0: ไข่งูเหรองเดี๋ยวทำไมต้องเป็นไข่งูด้วยล่ะครับ
2: จะได้กินได้
0: อุ้ย
3: ไก่กินได
0: ้แล้วงูอาศัยอยู่ที่ไหนครับ
4: ที่รกรก
0: ที่มืดมืดที่ไหน
3: รกรก
0: ที่รกรกแล้วมีที่ไหนอีก
3: ในระบบตู้ใส่งูเลย
0: นี่นะครับคือผลงานความสดใสของน้องในนะครับปรบมือต่อมาเลยมาดูต่อเลยและเราก็มาถึงผลงานของน้องตัวน้อยสุดหล่อของเรานะครับมาดูรูปของน้องดีทูกันดีกว่าน้องดีทูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ภาพคนแก
0: ่โอ้ภาพคนแก่นะครับ
5: อันนี้คนแก่อันนี้เจ้า S อันนี้ตัว J อันนี้ตัว S
0: แล้วมีอะไรครับรูปนี้อันไหนอธิบายสิรูปนี้มีอะไรอีกไหมอัน
5: นี้เสื้อแล้วมีไอติม
0: มีไอติมไว้ด้วยมีไว้ทำไมอะไอติมอะ
6: เอาไว้กิน
5: เอาไว้กิน
7: ถ้าคนแก่กิน
0: คนแก่กินนะเหรอ
5: ใช่
7: ไม่คนแก่กินเลย
0: แล้วมีอะไรอีกครับ
5: อันนี้ตัวไอเป็นเหมือนตัวเฮด
0: ตอนนี้นะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเสื้อมีทั้งไอติมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะมีตัวไอกับตัวเอชเนื้อเอาปรบมือให้น้องดีทูหน่อยเย่ต่อมาถึงน้องคนที่4แล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยยกมือขึ้นนี่นะครับนี่คือภาพของน้องพอเพียงน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
8: คนกับช้างน้อย
0: คนกับช้างน้อยไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
8: คนอาจจะไปหาช้างพอไปดูช้างอ่ะก็เดินตามช้างไปช้างก็เดินไปเรื่อย
0: ๆแล้วไปไหนจะไปไหน
8: ช้างจะเข้าช้างจะเดินไปเรื่อยๆไปแบบไปหาของกิน
0: โอ้จากเส้นที่มีให้ตอนแรกมีเส้นตรงนี้นะพี่เซฟจำได้ขีดนี้แล้วก็มีเส้นโค้งนี้นะครับทำไมถึงมองเป็นรูปนี้ได้อ่ะ
8: เพราะว่ามันดูเหมือนช้างกับคนดีตรงนี้จะโชว์แบบพวกสาดี
0: โอ้โหดูดีๆนะนี่นะครับเส้นตรงนี้ใส่เสื้อเอวลอยนะโชว์อะไรนะโชว์อะไรอยู่
9: สะดือ
0: โชว์สะดือนะมองเห็นเป็นเหมือนขีดเนี้ยเส้นโค้งนี่แหละครับทำไมถึงมองเป็นช้างอ่ะ
8: เพราะช้างมันต้องหลังโค้ง
0: อ๋อหลังโค้งๆนะครับนี่นอกจากจะต่อเติมได้แล้วนะยังทำให้เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะครับเก่งมากๆปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยอ้าวแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่มีโบแดงบนหัวด้วยนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
10: ม
0: ิกกี้เมาส์เหรอน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
11: บ้านพี่เซฟ
0: บ้านพี่เซฟโอ้โหตอนนี้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าบ้านพี่เซฟเลยนะสร้างบ้านให้พี่เซฟใช่ไหมครับเอาเล่าเรื่องหน่อยสิ
4: ก็อันนี้เป็นเครื่องบิน2คัน
0: ครับ
4: พี่เซฟก็ดูเครื่องบินดู
0: เอ๊คุ้นนะพี่เซฟอยู่ไหนนะ
4: นี่
0: แล้วพี่เซฟทำอะไรอยู่นะ
4: ดูเครื่องบิน
0: พี่เซฟดูเครื่องบิน
4: ดูเครื่องบินฟ้าม
0: ันแปลกๆนะพี่เซฟมองเครื่องบินนี่มันคล้ายๆอะไรนะพี่เซฟมองเครื่องบินแล้วทำอะไรอีก
4: ก็อันนี้เป็นต้นไม้
0: เป็นต้นไม้แล้วอะไรอีกครับ
4: เป็นภูเขา
0: เป็นภูเขาแล้วอะไรอีกครับ
4: ไข่ของนก
0: มีไข่ของนกด้วยนะครับอ้าวนี่คือผลงานการวาดภาพต่อเติมนะครับของน้องซีนนะครับปรบมือให้หน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกปรบมือด้วยผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการแล้วการเล่นของเด็กนั้นสำคัญมากเพราะว่าศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ว่าต้องมีสมาธิกับความสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับน้องๆคราวหน้านะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมานั่งรอหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมองเย้อ้าวต่อขบวนรถไฟ1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้1

0: ทันรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างมา

0: ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าค่ะ

กิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชีเนาในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งความอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมอันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและภัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพราะเห็ดนางฟ้าภูตานหรือเห็ดภูตานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลขเก้าไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่นั้นกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงหนาแดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละ1ครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีริกธาตุพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีริกธาตุพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นทรงเปิดอาคารเพชรสวัฒนาและประธานเข็มที่ระลึกเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาฉะนั้นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6

ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นเทศกาลวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือเมื่อเวลา 21:53 นของวันที่26สิงหาคม2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนคุณข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายวงบริษบูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาพรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์ราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลคนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่17-28 สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นๆๆๆ
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฉัน
4: ฮะ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
5: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
6: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
5: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
6: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
7: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
5: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

คนทั่วไปก็จะคิดว่าปืนมันอันตรายผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนคติว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรมันก็อยู่ของมันเฉยๆครับถ้าเราใช้อย่างปลอดภัยมันก็คือเป็นแค่อุปกรณ์กีฬา

ใครที่เบื่อการยิงปืนปกติผมคิดว่ากีฬา FPC เนี่ยครับเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะท้าทายคุณได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าลาออกจากงานเลยเพื่อที่จะได้ออกมาแข่งขันให้เต็มที่เลยมันเป็นกีฬาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณมีฝีมือในการยิงปืนแค่ไหน

โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรายิงปืนเนี่ยฮะเราจะเน้นเรื่องความแม่นยำใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความแม่นยำมันจะท้าทายเรามากมันจะมีเรื่องปัจจัยความแม่นยำหนึ่งมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นตัวแปรในการคิดคะแนนอันถัดไปก็คือในเรื่องของความปลอดภัยฉะนั้น3อย่างเนี่ยมันจะต้องกลมเกลียวกันอยู่ในลักษณะของกีฬานี้นั้นคุณจะแม่นยำอย่างเดียวไม่ได้มันจะมีเวลาเข้ามาเป็นตัวกำหนดเขาจะมีกรรมการมาคอยตรวจสอบเราหรือมาคอยช่วยควบคุมความปลอดภัยและจับเวลาเราด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถเล่นกีฬานี้ได้นะครับคำว่า IPSC นะครับมันมาจากคำว่า International Practical Shooting Confederation ชื่อภาษาไทยของเราคือสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนะครับ

ประมาณปี1976มันเริ่มอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่รัฐมิสซูรีนะครับเขาก็คิดค้นกีฬาประเภทนี้เข้ามาครับจนปัจจุบันผ่านมาเนี่ยครับมีนักกีฬาคนไทยหรือคนไทยเนี่ยที่เคยไปเรียนต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยก็นำเอากีฬาประเภทนี้เข้ามาในเมืองไทยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยครับหลังจากได้เข้ามาแล้วได้จัดตั้งสมาคมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีกีฬาประเภทนี้เนี่ยอยู่ในเมืองไทยมาประมาณ32ปีแล้วจนปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาคมของเราซึ่งชื่อจริงๆของเราชื่อสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยตอนนี้มันอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่เราได้รับการรับรองนะครับในสมาคมของเราเนี่ยมันมีกีฬาทั้งหมดที่ยิงปืนของเราในรณยุทธ์นะฮะหรือเรียกจริงๆก็คือ IPSC เนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ประเภทปืนสั้นเนี่ยก็คือ1ในประเภทนั้นปืนยาวก็คือปืนไรเฟิลในต่างประเทศเขาจะแข่งไรเฟิลด้วยแต่ว่าในบ้านเราเนื่องจากไรเฟิลสำหรับปืนกึ่งอัตโนมัติเขาไม่อนุญาตให้ใช้ดังนั้นเนี่ยก็มันจะเป็นอีกชื่อหนึ่งก็คือมินิไรเฟิลอีกอันหนึ่งก็คือลูกซองยาวๆนะครับลูกซองยาวๆที่ใช้ในการแข่งขันล่าสุดท้ายที่เข้ามาใหม่เป็นน้องใหม่เลยก็คือแอคชั่นชูตติ้งเป็นลักษณะเหมือนบีบีกันที่เขาใช้ยิงกันนี่แหละแต่ว่าเราจะใช้กติกาของ IPSC มาควบคุมก็คือเป็นลักษณะของการยิงแบบ IPSC ครับฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งหมด4แบบ

มันมีนักกีฬาคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขามีปืนกล็อกเหมือนกันชื่อเดฟสวิกนี่เมื่อย้อนไปสัก10กว่าปีที่แล้วเขาเคยเป็นแชมป์โลกเขาได้มาจากพ่อเหมือนกันผมเคยอ่านประวัติแล้วเขาเอากล็อก17เนี่ยแข่งขันจนได้แชมป์โลกในสมัยนั้นเนี่ยผมก็ไปได้กล็อกมาจากคุณพ่อเหมือนกันผมก็ปืนกระบอกเนี่ยครับเอามาฝึกซ้อมแล้วแข่งขัน

แล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่ากระบอกเนี่ยจะต้องสามารถที่จะได้รับชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้เรามองเขาเป็นแบบอย่างแล้วก็พัฒนาให้เราสามารถที่จะทำให้เป็นเลิศในกีฬาประเภทนี้ได้หรืออย่างผมเนี่ยครับถ้าเกิดว่าอยากเป็นนักกีฬาแล้วพัฒนามาเป็นอาชีพนี้ด้วยนะครับอาจจะใช้เราเป็นแรงบันดาลใจได้ก็จะดีใจมากเพื่อที่จะได้เข้ามาเป็นนักกีฬาและเป็นอาชีพในอนาคตได้

บางคนสงสัยว่ากีฬา PSC มันแตกต่างจากการยิงปืนอื่นๆยังไงยกตัวอย่างอย่างคนต่อยมวยผมชอบพูดบ่อยนะต่อยมวยเนี่ยมีกีฬาป้องกันตัวต่อยมวยมีกี่อย่างมีทั้งต่อยมวยมวยไทยมวยสากลมวยจีนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ IPSC เป็นเหมือนกันถ้าผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับ Ultimate Fighting นะฮะคือคุณรวมทุกทักษะที่คุณสามารถใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วนะยิงปืนได้แม่นคุณจะยิงปืนด้วยเทคนิคยังไงก็ได้ขอให้แม่นคุณยิงปืนยังไงก็ได้ขอให้เร็วแต่อยู่ในความปลอดภัยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเอามาประสานกันแล้วเอามาเป็นเทคนิคส่วนตัวมันไม่มีการบังคับครับความสนุกท้าทายของเราเนี่ยก็คือเวลายิงปืนปืนมันจะเตะใช่ไหมครับแล้วกระสุนของเราเนี่ยมันมีหลายประเภทอันนี้คือกระสุนขนาด9มม.บางประเภทเนี่ยก็อาจจะขนาดที่มันใหญ่กีฬา PSC เราเนี่ยมันจะต้องควบคุมแรงรีคอยล์สามารถซ้ำให้แม่นยำและรวดเร็วได้ขณะที่เราแข่งขันเป้า IPSC เนี่ยครับดูหน้าตามันแปลกไหมครับมันเป็นลักษณะของเป้าที่มี8เหลี่ยม8เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือเซ็นเตอร์ของเป้าคะแนนที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยตัว A นะครับโซนมีโซน A โซน C โซน D ปกติสมัยก่อนเนี่ยเป้ามันจะเป็นรูปทรงคล้ายๆคนแต่ว่าเนื่องจากตัวเราเนี่ย IPSC มันเข้ามาเป็นกีฬามากๆเลยเพียวสปอร์ตฉะนั้นกีฬาเราจะไม่อยากให้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตหรือคนคะแนนเป็นตัวตั้งเอาเวลามาหารพอหารออกมาแล้วมันเหลือแค่ไหนมันจะเป็นคะแนนที่เขาเรียกว่าฮิตแฟกเตอร์สำหรับเอามาคิดนะครับด้วยทรงเป้าของมันเนี่ยครับมันทำให้เราจะต้องควบคุมแรงรีคอยล์ให้ปืนเตะตรงๆหรือเป้าหลายๆอย่างอย่างเป้าเหล็กนะครับบางครั้งเนี่ยเขาเอาไปตั้งในลักษณะที่ไกลมากผมเคยเจอลักษณะเหล็กอย่างเงี้ยครับประมาณ40เมตร30เมตรก็มีเกิดอะไรขึ้นครับยิงยากยิงไม่โดนบางครั้งบางคนเนี่ยยิงกระสุนหมดเป็นแม็กนะครับที่ต้องการให้เหล็กล้มครั้งเดียวมันเล่นเป็นกีฬาที่เล่นกับจิตใจคนคือโดยมนุษย์เราเนี่ยอยากเร็วอยู่แล้วอยากยิงให้เร็วอยู่แล้วแต่ว่าถ้าควบคุมสติควบคุมจิตใจหรือควบคุมความปลอดภัยเราไม่ได้นะเราไปรีบเร่งยิงไม่โดนเวลาเกิดอะไรขึ้นนะเวลามันก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนั้นความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละคุณต้องหักห้ามใจให้ได้ยิงให้โดนภายในนัดเดียวมันมีคำสำคัญของ IPSC เราคือคำว่า practical ที่ผมบอกว่าความเก่งมันไม่จำกัดไม่จำกัดยังไง practical คือเราต้องฝึกซ้อมถ้าแปลง่ายๆมันก็คือแปลว่า practice นะครับ practice เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่เก่งขึ้นหรือถ้าเราอยากเก่งมากๆมันต้องทำอะไรคุณก็ต้องฝึกฝนฝึกซ้อมเยอะ

่อนหน้านี้สมัยก่อนเนี่ยมันหาคนสอนยากแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ยิงปืนใน PSC เนี่ยเนื่องจากมันต้องอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีความเร็วมันมีความจะเรียกว่าต้องมีความปลอดภัยมากๆในอันดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามีเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเก่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าลาออกจากงานเลยเพื่อที่จะได้ออกมาแข่งขันให้เต็มที่เลยตอนปี2008เนี่ยก็ได้แชมป์ประเทศไทยหรือ Thailand Open ได้เหรียญจากที่ต่างประเทศเหรียญที่อเมริกาก็เรียกว่าเหรียญ President Medal นะครับก็คือได้เหรียญตัวนี้ก็คือดีใจมากหลังนั้นก็คือก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ

แรกเริ่มเนี่ยเริ่มจากการขายของนะครับขายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IPSC พอมาวันหนึ่งเนี่ยผมมองแล้วว่าอยากจะสอนตัวผมเองนะครับแข่งขันใน IPSC มันจะมีคลาสของนักกีฬาซึ่งในแบ่งง่ายๆมันจะมีปืนโปรดักชันปืนสแตนดาร์ดปืนโอเพ่นณเวลาที่ผมมาเปิดสอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นแกรนด์มาสเตอร์ของครบทั้ง3ดิวิชันแล้วเราก็มองว่าความรู้เราก็คิดว่าน่าจะเพียงพอในการนำมาสอนบวกกับประสบการณ์ที่เขาถามเรื่อยๆผมไปสนามก็คอยแนะนำคนมาตลอดแต่พอมาวันนึงเรามองว่ากระสุนที่เราใช้แข่งขันเนี่ยซ้อมไปเรื่อยๆกว่าที่เราจะได้ความรู้เราผ่านมานะครับมันใช้จำนวนเยอะมูลค่าเนี่ยถ้าจะนับเนี่ยมันคงหมดกับรถยนต์ได้เป็นคันๆนะเราก็มองว่าถ้ามันมีนักกีฬาเข้ามาอยู่ในสนใจกีฬาประเภทนี้แล้วเนี่ยแล้วเรามองว่าเขาอยากที่จะมีความรู้และอยากจะเข้ามาเล่นกีฬา

การแข่งขันเนี่ยอันดับแรกคุณต้องมีปืนก่อนมีปืนเพราะอะไรถ้าเกิดต้องการความเป็นเลิศจริงๆเลยเนี่ยครับมันต้องมีปืนของตัวเองคุณจะสามารถเอาไปฝึกซ้อมไดฟายที่บ้านได้ให้มีความจำของกล้ามเนื้อนะครับนอกจากมีปืนแล้วต้องมีอะไรต้องมีซองในการใช้นะครับเพราะว่าอะไรปืนเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะคุณจะถือปืนไปทั่วสนามได้เพราะเขาดูแล้วมันอาจจะไม่ปลอดภัยอันดับแรกที่สำคัญจะต้องห่อหุ้มกรงไกตัวปืนมันเนี่ยมันจะมีไกตรงนี้เขาเรียกว่ากรงไกมันมีไกอยู่ปกติเราจับปืนเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะเอานิ้วเข้าไปอยู่ในกรงไกอยู่แล้วเพราะถ้าเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ซองของเขาเหมือนกันจะต้องหุ้มกรงไกเพื่อป้องกันอะไรไม่ให้นิ้วมือเราไปโดนตัวปืนมีแมกกาซีนอยู่ที่ดีวิชั่นของประเภทของการแข่งขันของคุณบางครั้งอาจจะใช้แมกกาซีนอย่างน้อยๆก็อาจจะมีสัก3ตัวในการแข่งขันเพราะจะได้เปลี่ยนแมกกาซีนได้เวลาลูกกระสุนหมดนะครับอันดับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือแว่นตาเวลาแข่งขันเนี่ยปราศจากแว่นตาไม่ได้ปราศจากอุปกรณ์ป้องกันหูไม่ได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกรรมการไม่ให้แข่งขันครับเพราะอะไรมันจะอันตรายกับหูคุณอันตรายกับตาคุณคุณต้องสวมแว่นตาคุณต้องใส่ที่ครอบหูหรือจุกอุดหูทุกครั้งโดยปกติแล้วเวลาแข่งขันเราจะมีจุดสำหรับแต่งตัวปกติเราแข่งคาดเข็มขัดแต่งตัวยังไงตรงไหนก็ได้นะครับแต่เวลาเราจะเอาปืนเข้ามาคาดอยู่ในซองเนี่ยจะมีจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเซฟตี้แอเรียอยู่ข้างหลังเรานะครับจะมีป้ายติดไว้จุดนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้นักกีฬาหรือตัวผมเองที่เป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยในการเอาปืนใส่เข้าไปในซองได้เพราะนอกพื้นที่นั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาปืนออกมาใส่ได้นะครับในการฝึกสอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวันนี้ผมจะใช้กระสุนปืนขนาดจุด40สำหรับฝึกสอนนะครับในการโชว์ให้ดูว่าวิธีการยิงเบื้องต้นจะยิงเป็นยังไงนั้นกระสุนเนี่ยนะครับในอันดับแรกผมก็จะบรรจุเข้าไปที่อยู่ในแมกกาซีนให้ถูกต้องนะครับโดยปกติสนามทั่วไปเนี่ยเวลาเรายิงเป็นยังไงฮะเรายิงหน้าตรงเข้าไปเป้ามันก็จะตั้งอยู่ตรงๆยิงให้ตรงๆความพิเศษของสนาม APS-C เนี่ยครับแตกต่างคือมันสามารถที่จะยิงได้หลายๆทิศทางบางครั้งเราจะยิงเข้าด้านข้างเอียงมากเอียงน้อยเนี่ยครับฉะนั้นสนามเขาจะต้องมีการซัพพอร์ตรูปทรงของสนามให้ไม่เกิดการสะท้อนของกระสุนไปในทิศทางที่มันไม่ปลอดภัยสนามที่ค่อนข้างมาตรฐานในการแข่ง PSC เลยนะครับเขาก็จะดันเนินดินหรือเขาจะต้องเอายางมาวางป้องกันไม่ให้เวลายิงเข้าไปด้านข้างแล้วหัวกระสุนเนี่ยมันกระเด็นเพราะอะไรหัวกระสุนเนี่ยมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากบางทียิงมาปั๊บเนี่ยมันกระเด้งใส่หน้าเราเนี่ยก็อันตรายแล้วเราถึงต้องใส่แว่นนะครับกระเด้งโดนหัวแตกเนาะบางครั้งผมเคยเจอมันกระเด็นเพราะว่ามันกระเด็นจากโดนจากก้อนหินหรือเพลทเนี่ยมันกระเด็นมาโดนกางเกงผมเนี่ยครับกางเกงทะลุเลยนะครับแต่บางที่สนามโดยทั่วไปที่สามารถยิงตรงๆคุณก็สามารถฝึกซ้อมยิง IPSC ได้เช่นอะไรฝึกทักษะในการชักปืนยิงหน้าตรงฝึกทักษะในการยิงเปลี่ยนแมกกาซีนหรือย้ายเป้าพอได้แต่อาจจะวิ่งเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะว่าบางสนามเขาอาจจะไม่อนุญาตให้วิ่งซ้ายวิ่งขวาเพราะอาจจะไปรบกวนคนอื่นแต่อย่างสนามที่จัดแข่ง IPSC ส่วนใหญ่มักจะสามารถที่จะทำได้นะครับ

โดยสมัยก่อนเนี่ยเราก็สอนกันเองแนะนำกันเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมฮะนี่คือการฝึกสอนของคนทั่วไปแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยครับตั้งแต่เรามีสมาคมกีฬายิงปืนรุ่นอายุแห่งประเทศไทยและตัวเราเนี่ยเข้าไปได้รับการรับรองอยู่กับการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยตอนนี้มันมีร่างพระราชบัญญัติของผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ควบคุมกีฬานะครับเข้ามาควบคุมตรงนี้ด้วยเพราะต้องการให้สร้างมาตรฐานในการของเรื่องจรรยาบรรณเรื่องของการฝึกสอนมาตรฐานที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องเป็นแบบแพทเทิร์นที่มีความเป็นมาตรฐานอันดับแรกเมื่อเข้ามาในสนามกรรมการจะเป็นผู้สั่งให้เราบรรจุกระสุนก่อนอันนี้เราจะไม่มีสิทธิ

ในการชักปืนออกจากซองนะครับเมื่อกรรมการสั่งชูตเตอร์โหลดแอนด์เมคเรดดี้นะครับหลังจากนั้นจะเอาปืนออกจากซองได้นะครับปลดล็อกจากซองเอาปืนออกมานะครับตรวจสอบมีบรรจุกระสุนอยู่ในแมกกาซีนแต่นี่เป็นแมกกาซีนสำหรับโชว์นะครับโอเคผมเก็บแมกกาซีนขึ้นลำนะครับสำหรับปืนที่มีเซฟบางดิวิชั่นให้ขึ้นเซฟไว้นะครับและเอาปืนเก็บเข้าซองเมื่อเก็บเข้าซองเช็คนิดนึงว่าปืนเข้ามาอยู่ในล็อกของซองได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าเพื่อป้องกันปืนตกจากซองนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปืนตกจากซองกรรมการจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันทีเพราะถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับเมื่อบรรจุแล้วเราจะรอคำสั่งของกรรมการในคำสั่งที่เรียกว่าชูตเตอร์ readyคือเขาจะถามเราว่าพร้อมไหมถ้าหากว่าพร้อมจะมีสัญญาณดังให้ชักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะชักให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเค

กรรมการจะสั่ง if you finish ก็คือถามว่ายิงเสร็จหรือเปล่าให้อันโหลดก็คือการปลดแมกกาซีนอันดับแรกปลดแมกกาซีนก่อนและโชว์เคลียร์คือดึงลูกกระสุนออกและเก็บปืนเข้าซองเมื่อเก็บปืนเข้าซองนะครับล็อกปืนให้มั่นคงไม่ตกจากซองนะครับหลังจากนั้นปล่อยมือได้ถือว่าปลอดภัยแล้วและออกจากสนามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยิงสนามนี้ให้ดูนะครับว่าวิธีการยิงยังไงในสนามของ IPSC นี้ที่มีจำนวนกระสุน6เป้ากระดาษและ6เป้าเหล็กนะครับใช้กระสุนไม่ต่ำกว่า18นัดนะครับโอเคครับผม

หลังจากนั้นกรรมการจะขานเวลาและขานสกอร์นะครับเวลา1486นะครับโอเคแล้วเขาก็จะไปตรวจเป้าดูว่าได้โซนยังไงนะครับโอเคครับผม

คนที่เข้ามาตั้งใจจริงเนี่ยก็เยอะอยากเขาเรียกอะไรอยากเข้ามาเป็นนักกีฬาจริงๆบางครั้งเนี่ยเห็นว่า IPSC มันเท่ยิงแล้วแบบยิงเร็วผมอยากจะบอกว่าของเรามันเป็นกีฬาจริงๆเนาะคุณเอามาเรียนฝึกกีฬานี้เอาไปใช้ป้องกันตัวมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เป็นลักษณะของการป้องกันตัวมันเป็นกีฬาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณมีฝีมือในการยิงปืนแค่ไหนคุณใช้ปืนได้อย่างปลอดภัยแค่ไหนเทคนิคที่ผมไปหามาหรือมีประสบการณ์ในการสั่งสมมาเนี่ยครับบางครั้งคนมาเรียนก็จะมองว่าฉาบฉวยอยากมาเรียนพอมาเรียนเสร็จไม่ตั้งใจครับแค่คิดว่าเออมาเรียนแล้วก็แต่ตัวเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนพัฒนาทุกคนพัฒนาเอาความรู้เราไปมีบางครั้งเราสอนเราคิดว่าเออที่ผ่านมาเราสอนเขาเข้าใจจริงหรือเปล่าหรือเขารู้จริงหรือเปล่าอยากให้กลับไปฝึกซ้อมบางครั้งก็ไม่ฝึกซ้อมอันนี้คือความท้อใจที่ในส่วนตัวเนาะเหนื่อยเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าใจจริงลึกๆ ก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามาประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาในอนาคตครับคนซื้อปืนมาครั้งแรกคิดว่าจะต้องเอาปืนมาป้องกันตัวถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยผมเคยเจอคนมาเรียนคิดว่าปืนจะต้องป้องกันตัวคิดว่ามันมีอันตรายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเขาเตรียมพกปืนตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นความคิดของเขาเนาะแต่ว่าในตัวผมเองถ้าผมสอนเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณดำรงอยู่ในความถูกต้องนะไม่ไปทำอะไรเกะกะล้าลานคนอื่นหรืออยู่ในแบบเขาเรียกว่าไม่อยู่ในสถานที่อาโคจรปืนไม่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างมากมันก็เป็นแค่อุปกรณ์กีฬาอยากให้เปลี่ยนทัศนคติแบบนี้เคยมีคนเปรียบเสมือนนะบอกว่าปืนเหมือนถังดับเพลิงมีไว้ใช้แล้วได้ใช้ดีกว่าที่ตอนจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับอันดับแรกมีสติก่อนแล้วปืนมันจะเป็นแค่อุปกรณ์กีฬานะครับ

าเข้ามาเล่นกีฬาประเภทนี้เนี่ยครับผมก็แนะนำว่าควรจะมีปืนของตัวเองเพราะอะไรบางครั้งเราต้องเดินทางไปแข่งที่นู่นที่นี่ถ้าเข้ามาเป็นนักกีฬาแล้วนะครับต้องเดินทางไปแข่งที่จังหวัดหลายๆจังหวัดหรือมีโอกาสถ้าได้ติดทีมชาติหรือบางแมตช์เนี่ยเขาอาจจะส่งให้นักกีฬาไทยไปแข่งในต่างประเทศได้ด้วยนะครับแต่เข้ามายิงปืนครั้งแรกไม่จำเป็นต้องมีปืนตามสนามทั่วไปมีให้เช่านะครับสามารถที่จะลองทดลองเอาปืนมาทดลองเล่นได้อย่างยกตัวอย่างอย่างนักกีฬาที่ประเทศจีนนะครับบินมาฝึกซ้อมที่เมืองไทยบางคนเนี่ยบินมาทุกเดือนก็มีเพื่อที่จะได้มาฝึกซ้อมทดลองยิงดูว่าการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยเวลายิงจริงดีไหมบินมาเมืองไทยมาแข่งบินไปที่ต่างประเทศไปแข่งก็เขามีส่วนใหญ่นักกีฬาก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอาจจะเอาปืนให้ยืมเอาปืนให้เช่าเรื่องของการได้เพื่อนเรื่องของความปลอดภัยของการแข่งขันแต่ถ้าเกิดคุณเบื่อการยิงปืนโดยปกติยิงปืนแบบแม่นยำยิงปืนแบบ ISSF หรือยิงปืนแบบต่างๆปืนอัดลมปืนอะไรก็แล้วแต่แล้วเริ่มเบื่อแล้วอยากท้าทายความสามารถของคุณเองแล้วรู้สึกว่ายิงปืนแบบเดิมเราทำได้ดีแล้วมาลองแบบนี้ดูครับ

ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้รับเชิญไปสอนที่ดูไบนะครับปีที่แล้วเขาแข่งขัน IPSC ตำรวจของทั่วโลกเลย World Police IPSC เลยพอมาปีนี้ครับพอเขาแข่งขันเสร็จเขาก็จัดแข่งอยู่ในรัฐของเขาทั้งหมด7รัฐที่ดูไบเนี่ยเขาก็เชิญผมไปเป็นโค้ชฝึกสอนให้เพื่อที่จะแข่งขันสู้กับทีมแข่งขันของในรัฐของเขาบางรัฐเนี่ยก็อาจจะไปจ้างโค้ชของประเทศอื่นๆมาทีเนี้ยก็มาแข่งขันสุดท้ายความสำเร็จอีกอย่างนึงที่ดีใจนะคือนอกจากได้เพื่อนเขามาดูแลเรารับรองเราอย่างดีเลยได้รู้จักกับนักกีฬาที่ทั่วโลกด้วยเราได้สอนให้เขาประสบความสำเร็จทีมล่าสุดเนี่ยผมสอนให้เขาสามารถที่จะได้รับชัยชนะของกีฬาของ UAE นะฮะ United Arab Emirates นะฮะของดูไบได้รับเป็นที่หนึ่งในการชัยชนะเลยครับดีใจที่มีโอกาสได้เล่นกีฬาที่รักด้วยเนาะนอกจากเล่นกีฬาที่รักสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้ด้วยน้อยคนนะครับที่มายิงปืนแล้วทำเป็นอาชีพได้ด้วยผมก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นอาชีพนี้ด้วยอย่างน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมภูมิใจดีใจที่ยิงปืนเสียเงินแล้วแต่ยังได้เงินกลับมาด้วยเนาะได้ทำอุปกรณ์ต่างๆเอามาซัพพอร์ตให้นักกีฬาได้เอาไปใช้ดีๆได้ด้วยได้เงินกลับมาอันนั้นเนี่ยคือความภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพของเราเลี้ยงดูครอบครัวเราได้

ดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลย

ที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบ๊ทเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบ๊ทต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบ๊ทจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคพี่โบ๊ทก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบ๊ทก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่น้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะTikTok TikTok ถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากัน4ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรถน้ำของพี่โบสเนี่ยจะทำเป็นรถนี้พี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆอ่ะสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติกเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบสนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบสก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรถน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะขอน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคที่นี่นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบายพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะ
เมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลย

ได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะวันนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบนส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะอะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกทู่กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็

านทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนที่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้ที่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจมหิดล Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำ
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: หนูดีทำได้

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
4: ่หนูดีทำได้
3: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้
3: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้
3: จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้
3: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้
3: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ตามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ได้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบมาตรฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. Sabaidi. ทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลก

0: ของเรามีผู้คนหลายชนชาติภาษาจึงต้องมีมากต่างแต่ก็คงไม่มีใครที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจก็คงต้องมีอาชีพนี้ล่าม
1: เนี่ยทุกคนเนี่ยเซียวชอนเนนอนุพันธ์พันธ์ทองอิมดาสวัสดีครับทุกคนผมนะครับอนุพันธ์พันธ์ทองครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทำอาชีพเป็นล่ามนะครับก็ทำเอ็มซี3ภาษาด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
0: คุณอนุพันธ์พันธ์ทองล่ามภาษาเกาหลีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งเป็นล่ามให้กับศิลปินเกาหลีเป็นล่ามในรายการต่างๆและยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโซอีกด้วย
1: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมาร์คเนี่ยเป็นล่ามล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ประนีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเป็นเซนส์บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิดการทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปลโดยประนีประนอมมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกรรมกิริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็นประธานกิริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นชอนเนนพาเบอร์มอกโกยชอนเนนคือฉันพาเบอร์คือข้าวมอกโกยเป็นเวิร์บแปลว่ากินอย่างเงี้ยฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียนประโยคในภาษาเกาหลีจะมีเซนส์นิดนึงในการที่จะแบบกลับคำให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆของการแปลโดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษานึงเพื่อมาช่วยส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทำงานระหว่างชาติหรือว่าการทำงานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นลูกใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลยบอกห้ามว่าไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักนึงประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทำไมเรารู้สึกว่าภาษานี้มันไม่ไปเลยสำหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคำที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะไหนๆก็ฟังมาสักแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรกสแตนดาร์ดบิกินเนอร์ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือเพลงชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะอ่านง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีทำไมมันไปได้เร็วจังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนมาเรื่อยๆพอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลยแบบติดรับตรงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เข้าไปเรียนมบุรพาได้ปีนึงแล้วก็ได้ทุนไปที่เกาหลีเรียนที่มหาวิทยาลัยยอนเซครับถ้าให้เทียบยอนเซกับมหาวิทยาลัยไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีอยู่วันนึงกำลังเรียนอยู่แล้วพี่คนนึงเนี่ยเขาเรียนมาก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาไปทำล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทำล่ามที่ไหนพี่งานอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรมคือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทำได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันก็แบบมันพอแล้วแต่แบบจะไปทำงานได้จริงเหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็เลยไปทำเลยวันแรกก็ปรากฏเราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมาก็

0: เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบพวกเคป๊อปอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบเป็น MC งานมีตติ้งคิมบูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบ K-Wave ของที่เขาจัดการราชมังคลานู่นนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจซะมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนมีตติ้งอัฟเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้เป็นร่างให้อิมโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมีสำนวนหนึ่งที่มาชอบเลยคือโคซันกึเทนากิโอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันมืดมนวันที่ฟ้ามันใสแล้วอะเราจะรู้ว่าวันนั้นอะความพยายามของเราที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่ๆคนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
1: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
0: ถ้าในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่าง2ฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่างเนี่ยมันเป็นงานเดียวแต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างๆในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกษาตลอดเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวเป็นสแตนดาร์ดมากกว่า1,000 คำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์ครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้ง2ฝั่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราจะต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็พ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลพ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเพื่อนี่อะไรเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเหนื่อยตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆละกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่งไม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีสแตนดาร์ดของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้

มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันมาว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพครับคนมีมาว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจครับไม่ค่อยเกี่ยงงานทุกงานคือประสบการณ์รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมาแล้วครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปถ้ามาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมาอยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นน่ะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญให้ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่างเสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานเท่าไหร่8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นขับรถกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างนั้นครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีชีวิตมาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงเลยครับเพราะมามองว่าชีวิตเป็นของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกคนมีทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาร์กเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

0: 안녕하세요. 저는 버위히다 다차니군이라고 합니다. 하, 버위히다 다차니군 하. 떠니 깜랑 숙사유 하나 악서라사드 ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่4ค่ะ มอต้นนะคะก็ชอบเพลงเกาหลีก่อนดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ของเกาหลีแล้วในสมัยนั้นอะยังไม่ค่อยมีซับไทยใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะก็เลยแบบว่าอยากเรียนเพื่อจะแบบดูได้แบบไม่ต้องรอซับก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยาก ทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าล่ามที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: はじめまして大学3年生のピアナンと申します今シルバコン大学で 文学の日本語を専攻しています。よろしくお願いいたします。สวัสดีครับชื่อปิยะนันท์ภูมิวรรณรักษ์นะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับแต่เด็กเลยนะครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยายหรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ มีความเป็นระเบียบแล้วก็ในทางกลับกันก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับแปลว่าอยากเป็นล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมาย

0: ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นะคะชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชาเอกด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นวิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้นักศึกษาที่จบที่สำเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้น อาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีกการทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วเราก็ประเทศไทยเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี่ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาออกไปก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ
1: ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากำหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปี2เทอม2ถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับ
0: ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียนการอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่างๆ
2: ปี4วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเราถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อนะคะ
1: ในปีของผมนะครับการสอบเข้าเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือมีแบบรับตรงก็คือจะใช้คะแนน7วิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ admissionก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กศิลป์ภาษาก็สอบเป็นพวกแกะแพดหรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผมยื่นเข้ารับตรงที่นี่แล้วติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลองแอดมิชชั่นแล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปปวดวิชาพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบที่รู้จักหรือแบบว่าเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
2: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วยแพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.4เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทําแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้า2 อย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะ

0: เกินความสามารถของทุกคน
1: ต้องรักการอ่านนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีความชอบด้านpop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างนี้
2: อยากให้เราทำสิ่งที่ชอบจริงๆถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งพอมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
3: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้าน K-POP หรือ Korean Wave อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มามองว่าวันหนึ่งที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆเนี่ยความชอบตรงนั้นอ่ะเป็นแค่แรงผลักดันจุดหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานเพราะมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้าหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
1: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเออเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
2: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ยน่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
4: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์นะคะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
3: การที่เราได้ไปเป็นความสำเร็จในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเราเขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาประสบความสำเร็จในตัวเองละ
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play ดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่าน

0: รินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งนึงด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่ด้วยเลยน
0: ะ
1: สังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโนตเปิดรายการแล้วพูดแบบว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋อในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหนอยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: ค่ะ
1: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปต
0: ้
1: องสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยตักแบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบน
1: ี้ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู
0: ่
1: พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนั้นเขาอยู่อนุบาลเองน
0: ะ
1: แล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
0: ค
1: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้อ่ะค่ะคุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
0: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
0: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
0: จำแม่เพื่อนๆได้
2: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค
0: ่ะวันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิงเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: ระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่าง
1: ๆนะให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมันบ้างแน่เลยเนี่ยใช่ไหม
3: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
3: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะ
4: แหมเนียนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
5: 2ช้อนโต๊ะ
0: นี่เดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตวงบ้างอ่ะ2ช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่นาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: ไม่ช้อน
3: หน
0: ึ
3: ่งถ
0: ้
3: วยต
0: วงใช่อะไรหนึ่งถ้วยตวง
4: ก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
5: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไปไหมคะอุ้ยโกหกจริงเลยใช่ไหม
2: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ไข่ตอก
2: ไข่ไก
0: ่ตอกไหมคะตอกไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอกไข่เป็นไหม
2: ให้แม็กตอกเขาอยู่ให้แม็ก
6: ก็เคยลง
0: ฮะ
6: ตอกเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอกเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอบไหมเสร็จค่ะ
2: ไม่ได้กล
0: ั
2: ว
0: ไม่ได้กลัวนะ
2: ถ
0: ึงเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
2: มี
6: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
2: เช็ดชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะเอาเลยค่ะชิม
2: ได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูก
2: กินแล้วท้องเสีย
0: กินแล้วท้องเสียสงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆกำลังเล่นสนุกสนานนะคะน้องก
5: ็ต้องให้ทำ
0: กันค่ะให้แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: พอแล้วเดี๋ยวก่อน
0: ไหนพอแล้วหรอจริงอ่ะ
5: เป็นเรื่องสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
4: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
5: ค่ะ
0: มาหัวเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
2: กินนะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมกูจะไปกินได้ไงยังไม่ถึง

0: ล่นแล้ว
1: เล่นอะไรกันคะ
0: น
1: ี่
0: ไงทำส่วนผสมถ้าปิดด้วย
2: ก็มีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดคนเองวิจัยเอง
1: นี่คือเล่นใช่ไหม
0: ใช่
2: น่าสนุกมากๆเลยค่ะ

0: น่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปกติหายอ่ะ
1: สนุกแล้วตอนน
2: ี้คนไปเลย

0: ผลงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วเราก็ทำแป้งอีกอย่าง
0: โอ้โหอันนั้นอ่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะกิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
2: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
3: เกิดประโยชน์แน่ค
2: ่ะ
3: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้แล้ว
2: ค
3: ือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
2: ะ
3: มันมาจากอย่างนี้หรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
2: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
3: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะ
2: คะ
3: แล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
2: ทาแป้งค่ะ
3: ใช่ลองคิดดูว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าก็กำลังเล่นกันอยู่มันสกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะ
2: คะ
3: หรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะคะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
2: ค่ะ
3: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
2: ล้างได้ซักได
3: ้ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
2: ้
3: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะคะจริงทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยน
2: ะ
3: เป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
2: คือ
3: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
2: ค
3: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
2: ้
3: แบบนี้ขึ้นมาได้
2: ค่ะโอ้เป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
3: ใช่อันนั้นแหละสำคัญมากนะคะ เขาจะเกิดโอ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
4: ตื่นเต
3: ้นอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
2: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โน้ตก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
3: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
2: ค่ะ
3: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการเนี่ยก็จะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2: ค่ะ
3: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ย คือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบนะคะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ทัดถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะนะคะก็เท้าความตั้งแต่ปี2542แล้วจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีดอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
2: ค่อยเริ่มนะคะ
3: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเนี่ยนะแต่สิ่งนึงที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
2: เวลาเลย
3: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่
2: ะ
3: จัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลยนั่น
2: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยอีกต่างหากด้วย
3: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก็คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
2: ค่ะ
3: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
2: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้และอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเออเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โนให้คำแนะนำยังไงคะ
3: ถ้าเป็นคุณแม่ที่อันแรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
2: ้
3: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
2: ค
3: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์นะทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
2: ม
3: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
2: เสียงจับคดแย้ง
3: ครอบครัวประมาณนี้แหละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
2: ้
3: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
2: คะ
3: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
2: คุณ
3: ต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
2: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
3: ความจริงทำได้นะคะ
2: ค่ะ
3: เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน
2: ค่ะ
3: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
2: นะมาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
3: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
2: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
3: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส้น

0: ในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
1: ้
0: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี
1: ้ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที
0: ่แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักขึ้นของคุณครูได้ด้วยนั่นเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
1: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
2: วันพ
0: ่
2: อ
0: วันประชุมผู้ปกครอง
2: จะได้เจอง
0: านปีใหม
1: ่
0: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
1: ์
0: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับฉลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจากไป
1: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
1: ค
0: ือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่าง
2: นี้นะคะแต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปแลกเปลี่ยนค่ะทีว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
1: ที่โรงเรียนอย่างคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
2: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วแต่กิจกรรม
2: แล้วแต่กิจกรรม
1: ช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางโรงเรียน1คนเด็ก40ก็มีโอ้ดูยังไงทั่วถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคําถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากพี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
0: คนจริงได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนเรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
1: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้

0: ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ outdoor นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทาสองรอบได้ไหมมันก็ได้ร้อยหนึ่งเลย
2: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะมาพร้อมกับความสนุกและสาระที่จะทำให้คุณได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเด็นความสวยหล่อที่ผ่านการแนะนำจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็จะมีพยานและโจทย์ที่จะมาร่วมไขข้อสงสัยกับซาร่าไปด้วยในวันนี้นะคะกับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงกันมามากมายนั่นก็คือเรื่องของฝ้าแก้ฝ้าให้หน้าใสจะเป็นยังไงนั้นนะคะกับประเด็นหลากหลายมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ้าเกิดจากแดดจริงหรือไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแบบไหนถึงจะไม่เกิดฝ้าและพืชนานาชนิดลดฝ้าได้จริงไหมครีมลดฝ้าดีจริงหรือเปล่าโอ้โหวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะและวันนี้ค่ะสวยหล่อขอสืบจะพามาสืบและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นโจทย์สำคัญในประเด็นนี้และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในช่วงหน้าเตรียมตัวไปสืบค้นหาความจริงไปด้วยกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะในช่วงนี้นะคะกับการไขประเด็นที่ว่าแก้ฝ้าให้หน้าใสวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราคุณปิ่นกาละวันตะวานิชค่ะวันนี้ทั้งสองท่านอยู่กับซาร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วคุณปิ่นด้วยนะคะก่อนอื่นขอชมเลยค่ะคุณปิ่นสวยแซ่บมากนะคะหน้าใสมากด้วย
3: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: แต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ้าคุณปิ่นเคยมีประสบการณ์เรื่องฝ้ามาก่อนไหมคะ
3: จริงๆแล้วส่วนตัวตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเราทำงานอยู่กับหน้ากล้องทำงานกับสปอตไลท์บางทีไปถ่ายรีวิวงานก็คือจะต้องโดนแดดก็คือเลี่ยงไม่ได้เลยก็เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดนะคะคุณหมอก็เลยก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็คิดว่าอนาคตนี่น่าจะเป็นแน่นอน
1: นะคะนี่คือหลายๆคนจะเข้าใจตรงกันเลยว่าการเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดจากแดดมันมีผลมากน้อยขนาดไหนคะกับเรื่องของแสงแดดที่ทำให้เกิดฝ้าม
0: ีผลมากแน่นอนนะคะคือบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากแสงแดดแต่จริงขอแก้ความเข้าใจผิดว่าฝ้าไม่ได้เกิดจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวฝ้าเกิดจากแสงนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องแสงแดดเราไม่ต้องอยู่ outdoor เราอยู่อินดอร์นี่แหละแต่ว่าเป็นไฟอะไรก็ได้ที่มันอาจจะมีความแรงสูงที่ว่าไฟสปอตไลท์หรือไฟหน้าความร้อน
3: ไฟจาก
0: ความร้อนใช่ก็มีส่วน
1: ใช่ทุกอย่างเลย
0: หรือว่ากระทั่งเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งอินดอร์แต่แสงแดดที่ทะลุกระจกมันจะเป็นแสงที่เรียกว่าแสง UVA ซึ่งตัวนี้จะทำให้ดำเพราะนั้นมันไม่ใช่แสงแดดแต่มันเป็นแสงแทบจะทุกแสงเลยยังมีความโชคดีที่แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะน้อยคือพลังงานมันน้อยต้องหน้าจอแบบจริงจังจริงๆ10ชั่วโมงอาจจะทำให้มองไปได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นฝ้านะคะ
1: อย่างนี้เองแสดงว่าที่เราต้องไปรีวิวเราต้องเจอแสงบ่อยๆมีทั้ง outdoor มีทั้ง indoor มีวิธีการดูแลผิวหน้าของเรายังไง
3: จริงๆแล้วรู้ว่าควรจะต้องทาครีมกันแดดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่รู้กับความขี้เกียจมันสัมพันธ์กันมันก็เลยแบบว่าบางทีเราก็รู้ว่าถ้าโดนมันก็คงจะเป็นฝ้าแต่ด้วยความที่มันไม่ได้โดนแล้วเป็นทันทีเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทามีความกระตือรือร้นที่จะต้องทาครีมกันแดดขนาดนั้น
0: คือคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันนิดเดียวแล้วก็เข้าใจว่าฝ้าคือแสงแดดจะต้องอยู่แบบกลางแดดจริงจังถึงจะคว้ากันแดดมาทาแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคจริงๆอยู่ในร่มแสงที่ผ่านกระจกซึ่งมันประกอบด้วยรังสี UVA เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ดำนอกจากดำแล้วมันทำให้เหี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทากันแดดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเรื่องฝ้าเรื่องริ้วรอยคือมันค่อยๆเนาะมันก็คืออารมณ์แบบจะต้องโดนไปแบบหลักปีหลักหลายปีอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้โดนแดดเลยนั่งขับรถอยู่ในรถแต่ว่าแสงผ่านกระจกหน้าตานั่นคือ UVA ทะลุมาจริงจังหรือด้านข้างนะคะเนี่ยคือ UVAแล้วก็เป็นฝ้าได้ชีวิตไม่ได้ outdoor เลยแต่แค่ขับรถนานๆแล้วก็คิดว่า ปิดแอร์เย็นก็น่าจะไม่ต้องทากันแดดมั้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันในเรื่องของแน่นอนการทาครีมกันแดดก็เป็นสิ่งสำคัญมาก
0: ๆ
1: ที่จะลดในเรื่องของการเกิดฝ้า
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้มาถามเรื่องครีมกันแดดดีกว่าเพราะว่ามีหลายตัวเหลือเกินในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของ UVA ต่างๆ UVB ต่างๆแล้วมีเรื่องของบวกๆๆเข้ามาสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทา2รอบได้ไหมมันจะได้ร้อยนึงเลย
0: ถูกต้องคือทา2รอบเนี่ย
3: จริงๆ
0: ไม่ทา2รอบเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกแต่ผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้บวกกันแล้วเป็น100ใช่เพราะว่า

0: กันแดดขวดหนึ่งถ้ากัน UVB ได้มันจะเขียนว่า SPF นะคะ15 30 50 100เนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเช่น100อาจจะนานกว่า50ก็สั้นลงอะไรเงี้ยคะแต่จริงๆ50กับ100เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันแค่ 1-2% เท่านั้นเองเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปเลือกแบบสูงๆเพราะยิ่ง
1: ค่ะ
0: ยิ่งสูงมากเขาก็จะต้องยิ่งใส่สารแบบสารพัดเพื่อให้กันแดดมันได้ตัวเลขสูงๆ50 60อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีความเสี่ยงในการแพ้มีความเหนียวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆสมมติคุณซาร่าบอกว่ามีอันเดียวอ่ะมี30ที่ใช้ประจำทุกวันแล้วก็จะไปทะเลเนี่ยใช้อันนี้ได้มั้ยใช้ได้แต่ว่าต้องทาถี่
1: ขึ
0: ้
1: น
0: ใช่แล้วก็ที่ว่าทา2รอบจริงๆเป็นคำแนะนำของแพทย์ผิวหนังเลยนะคะเพราะเราหรือบีบมาเท่ากับ2ข้อนิ้วเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าเราจะทาไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็อีกครึ่งนึงก็รอให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วทาซ้ำเราเชื่อว่า2รอบเนี่ยมันจะสม่ำเสมอได้ทั่วหน้าแล้วก็จะได้ตามปริมาณที่เขียนเพราะว่าถ้าสมมติว่า SPF 50เราทาไม่ถึงมันจะตกลงมา SPF จะเหลือแค่10หรือทา5หยดไม่เหลืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วมันมี UVA UVB มี A มี B มีบวกบวกบวกบวกบวกไอ้พวกนี้ค
0: ือคือแสงแดดเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยออกมาทั้ง A และ B นะคะแต่ว่า B เนี่ยมันจะไม่ทะลุกระจก A เนี่ยมันจะทะลุกระจกแต่ว่า A เนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็ age คือแบบแก่ได้แต่มันทะลุกระจกเพราะนั้นเราบอกว่าเราอยากได้กันแดดที่กันดำแล้วก็กันแก่เราก็ต้องเลือกกันแดดที่กัน UVA ใช่ UVA ก็จะมี2ระบบอาจจะเขียนบางอันเขาเขียน PA บางอันอาจจะเขียนบวกบวกบวกหรือบางอันอาจจะเขียน PPD แล้วก็เขียนตัวเลขเอาไว้นั่นคือประสิทธิภาพของการกัน UVAนะคะคุณปิ่นอาจจะโชคดีกรรมพันธุ์ดีเลยแบบไม่เป็นฝ้าเพราะว
1: ่
0: ามันมีความเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
1: คุณแม่อย่างนี้กำลังจะบอกเลยว่าผิวดีมาก
2: ขอบคุณค่ะอย่างนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธ
0: ุ์หนึ่งค่ะส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์การตั้งครรภ์การโดนแสงอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนหรือว่าบางท่านทานยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่ายาบางอย่างที่ทำให้มีความไวต่อแสงก็มีโอกาสที่จะเกิดได้
2: พวกยารักษาสิววิตามินเอด้วย
0: ส่วนหนึ่ง
2: ที่มัน
0: ช่วยเก่งมาก
2: ครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปกันมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและป้องกันนะคะนอกจากในเรื่องของครีมกันแดดละซ่าไปแอบสืบประเด็นมาในอินเทอร์เน็ตเขาพูดถึงเรื่องของการป้องกันแบบธรรมชาติก็จะมีแบบสารหลายๆตัวที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นมาแล้วทำยังไงดี
3: ครีมลดฝ้าค่ะเห็นในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก
2: ค่ะ
3: รีวิวครีมลดฝ้าเห็นผลจริงภายใน2สัปดาห์ริ้วรอยดูจางลงเฟซที่จะมีรูป before after ที่ถ้าทางฟิตก็อ๋อ Photoshop อะไรอย่างเงี้ยผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็มีคนอีกจำนวนเยอะเลยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันลดฝ้าได้จริงๆภายใน2สัปดาห์อันนี้นี่คุณหมอมีความเห็นว่ายังไง
0: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในกรณีที่ฝ้าของท่านนั้นเนี่ยมันเป็นฝ้าจางฝ้าเพิ่งเกิดใหม่บางครั้งแค่ทากันแดดอย่างเดียวมีงานวิจัยเลยว่าถ้าฝ้าแบบไม่ลึกแล้วเป็นฝ้าชนิดตื้นแล้วบางเนี่ยทากันแดดอย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยทากันแดดอย่างเดียว6เดือนจางได้หายได้อ่ะฮะแบบแต่ต้องมีข้อจำกัดนะแต่หมายความว่าแต่ถ้าฝ้านั้นลึกหนาเป็นมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทายาร่วมไปกับเช่นเลเซอร์ค่ะ
2: อยากรู้เลยค่ะว่าในตัวครีมในการรักษาฝ้าค่ะมันมีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ฝ้าหาย
0: ส่วนใหญ่ๆแล้วครีมรักษาฝ้านะคะมันก็จะมีสารที่ชื่อว่าไฮโดรควินอนนะคะมันจะเป็นตัวยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เม็ดสีที่ผลิตขึ้นมาชะลอการผลิตนะคะเหมือนหยุดการสร้างเม็ดสีในผิวหนังบริเวณนั้นค่ะ
2: แล้วถ้าเราทาบ่อยๆมันจะมีผลข้างเคียงไหม
0: มีค่ะก็คือเราจะต้องดูเปอร์เซ็นต์ว่าคนไข้หมายความว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยมันก็ไม่ควรทาเกิน2ปีนะคะเพราะว่าถ้าเกิน2ปีเนี่ยมันกลายเป็นมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้ดำกลับขึ้นมาได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พวกอย่างเงี้ยจริงๆเราก็คือแนะนำว่าถ้าเราซื้อใช้เองติ้งต่างว่าที่เราซื้อมันปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ไประยะหนึ่งเช่น6เดือนแล้วมันไม่คืบหน้าเลยก็แนะนำว่าควรจะหาหมอนะคะมากกว่าที่จะพยายามซื้อครีมแรงๆมาทาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปต่อเนื่องแล้วบางทีผลข้างเคียงมันเกิดแล้วมันถอยหลังไม่ได้ละมันไม่กลับแล้วอ่ะอันนี้ยิ่งยากก็จะเพิ่มความยากให้หมอ

0: รักษาม
1: ากเคียงคือหน้าความมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะมีทั้งดำมีทั้งอาจจะทำให้บางอันถ้าเกิดว่าเขาใช้สเตียรอยด์แรงผสมเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีภาวะหน้าเส้นเลือดขยายหรือหน้าบางหรือมีสิวได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็แพ้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะอุ้ยอย่างนี้น่าสนใจมากเลยสมมติว่าในกรณีที่คนดูอยู่แล้วเป็นฝ้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟังแล้วจะเริ่มรู้สึกกังวลว่าครีมที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งโอเคเนี่ยที่คุณหมอบอกใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะเห็นผลแต่ถ้าเกิด6เดือนแล้วไม่เห็นผลก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ใช้อะไรเงี้ยค่ะเขาควรที่จะดูสังเกตส่วนประกอบแบบไหนพิเศษไหมคะ
0: ก็จริงๆถ้าเราจะเลือกใช้เองนะคะง่ายๆก็อย่างเช่นวิตามินซีนะคะครีมที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยอาจจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่มากเกินก็จะมีแค่ระคายเคืองแดงแห้งลอกได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยใช้ระยะยาวก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเมื่อเทียบกับตัวไฮโดรควินโนนซึ่งเป็นยารักษาฝ้าโดยตรงนะคะหรือองค์ประกอบบางอย่างเช่น AHA นะคะที่บางทีเราเห็นอยู่ตามท้องตลาดว่ากรดผลไม้อาจจะมีส่วนช่วยท่านเปอร์เซ็นต์มันต่ำๆแล้วมันไม่ระคายเคืองมันก็เหมือนกับเปิดทางให้ยามันลงไปได้ดีมากขึ้นที่สำคัญก็คือก็ควรจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนเนาะได้รับการรับรองจากอย.หรือ FDA ในการที่จะเลือกซื้ออะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบอันนี้เพื่อนลองทำเองฝากลองใช้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อ่านวิธีใช้ให้ชัดเจนอย่าง AHA เนี่ยก็ไม่ควรทาตอนเช้าก็ทำให้ไวกับแดดอะไรเงี้ยนะคะ
1: ก็ต้องดูเวลาในการใช้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนกลางคืนควรใช้กันแดดด้วยไหมคะ
0: ไม่จำเป็นค่ะ
1: เผื่อแบบว่าไฟแอร์เวลาเปิดปุ๊บมันมีไฟเขียวๆในแอร์มันมี
0: มากไหม
1: น้อยไป
0: ไม่น้อยไปใช่น้อยไป
1: คิดว่าคุณหมอบอกว่ามันมีแสงจากไฟใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทาวิตามินซีเสร็จปุ๊บปิดไฟเลยเดี๋ยวไฟมันจะทำ
0: คือมันขึ้นอยู่กับชนิดของไฟอะค่ะคือถ้าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยวิตามิน A ที่เราทาเนี่ยจะมีคำแนะนำว่าทาปุ๊บให้ปิดไฟเลยอะไรเงี้ยนะคะอย่าเอาไฟสองหน้า
1: จริง
0: ๆจริงๆมีคำแนะนำจริงๆในสมัยก่อนแต่บังเอิญว่าไฟในสมัยนี้มันพัฒนาแล้วมันเป็นไฟซึ่งมี UV น้อยมันจะเป็นตระกูล LED อะไรเงี้ยมันไม่ได้มากมันไม่ได้เหมือนไฟแบบสีส้มสองหน้าแรงๆจัดๆอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แนะนำว่าถ้าทาแล้วก็ควรจะปิดไฟในแง่ของวิตามิน A แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากไฟมันพัฒนาแล้ว UV ที่ออกมาพลังงานมันไม่สูงแล้วมันอยู่ห่างกับเราเยอะคนไข้บางท่านก็ทาวิตามิน A เปิดไฟนอนได้ไหมไฟอ่อนๆได้เลยไม่มีปัญหา
1: สำหรับใครนะคะที่ผิวดีเนี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยคุณโชคดีมากเลยแต่ถึงแม้ว่าคุณจะผิวดีขนาดไหนถ้าลืมป้องกันไปเจอแดดปุ๊บมีสิทธิ์เป็นแน่นอนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่คุณเกิดฝ้าแล้วมันมีวิธีรักษาได้ยังไงบ้างและสามารถรักษาได้หายถาวรไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกับคุณหมอห้ามพลาดค่ะสวยหล่อมาถึงในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องของฝ้าให้กระจ่างสว่างสวยให้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงลึกเรื่องนั้นเรามาลงลึกเรื่องฝ้าก่อนดีกว่าเพราะฝ้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทฝ้าตื้นฝ้าลึกเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ได้ค่ะอันดับแรกเลยคือต้องให้อธิบายให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคือฝ้าหรือมันคือกระนะคะเพราะบางทีคนไข้เดินเข้ามาแล้วเข้าใจว่าตัวเองอะเป็นฝ้าไปพยายามทายาฝ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายเพราะนั้นมันตั้งต้นอยู่ที่ว่าเม็ดสีที่เกิดขึ้นที่หน้านั้นมันคืออะไรนะคะเราลองนึกภาพถ้าเราเอาปากกานะจุดจึ้งลงไปบนกระดาษจุดเล็กๆอันนี้คือกระหรือเรียกว่าเฟรคเคิลคือกระเนี่ยดูได้ยังไงในเด็กฝรั่งเด็กวัยรุ่นฝรั่งจะมีกระหรือคนที่ผิวขาวจะมีกระใช่ไหมคะอันนั้น

0: ใหญ่กว่าจุดอ่ะอาจจะแบบเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทก็จะชอบเป็นที่หนกแก้มอันนี้แต่ขอบชัดนะคือปากกาขีดขอบได้เลยอันนี้คือกระแดดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทายาฝ้าหายไหมมันก็ไม่หายแต่ฝ้าคืออะไรฝ้าส่วนใหญ่หมอจะอธิบายคนไข้ฟังง่ายๆว่าเหมือนคุณเอาสีน้ำอ่ะสีน้ำตาลอ่ะหยดลงไปป้ายลงไปบนกระดาษหยดน้ำลงไปอีกหนึ่งหยดละเลงละเลงละเลงละเลง
1: มันกระจาย
0: มันก็จะเป็นอารมณ์แบบบานเบลอออกไปสีน้ำตาลนั่นคือฝ้าแล้วก็คือฝ้าตื้นแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยมันจะมีความเทามันจะมีความสีเทาๆนะคะคือฝ้าตื้นจะสีน้ำตาลแล้วก็จางๆแล้วก็กระจายไปเหมือนสีน้ำเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยบางทีต้องจ้องเหมือนกันเราจะเห็นรู้สึกมันมีความเทาอยู่ข้างในนี่คือฝ้าลึกทีนี้มันจำเป็นที่จะต้องแยกเพราะว่าถ้าคนไข้เป็นฝ้าตื้นเนี่ยเราบอกว่าโอเคทากันแดดดีๆคำว่าดีๆคือสม่ำเสมอทาปริมาณเหมาะสมระยะเวลาต่อเนื่องนะคะทายาโอเคดีขึ้นแน่นอนหายไม่หายคนไข้ชอบถามหายไม่หายก็จะบอกคนไข้ว่าขึ้นอยู่กับคนไข้เลยว่าคนไข้ทำได้สม่ำเสมอหรือเปล่าหมอแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จัดยาจัดอะไรให้ถ้าคนไข้ใช้ยาได้ไม่ระคายเคืองปฏิบัติตามคำแนะนำได้หายก็หายไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่การเลเซอร์ไม่ใช่ถลอกเปิดอย่างนี้นะคะแต่ลองนึกภาพฝ้าลึกคือเม็ดสีที่มันอยู่เป็นเม็ดนึกภาพเม็ดกรวดอ่ะอยู่ใต้ผิวหนัง
1: ฝังเข้าไป
0: ใช่ไหมใช่เรายิงเลเซอร์ไปเพื่อให้เม็ดกรวดเนี่ยมันแตกเล็กออกกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆและยามันจะได้ไปแทรกซึมออกฤทธิ์และสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยทุกท่านคงเข้าใจว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเราไม่สามารถระเบิดหินภูเขาได้ในครั้งเดียวจากภูเขากลายเป็นเม็ดทรายมันต้องใช้เวลาค่อยๆทำยิงให้มันแตกแล้วก็จางยิงให้มันแตกแล้วก็จางมันมีเวลาของมันอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องทำควบคู่ไปกับรักษาฝ้าตื้นนั่นแหละก็คือต้องกันแดดต้องป้องกันต้องอะไรนะคะ
1: แสดงว่าแต่ละประเภทก็ใช้วิธีการรักษาแตกต่างก
0: ัน ใช่ค่ะ
1: แต่คุณหมออธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็แบบพอเข้าใจแล้วว่ามันพอเป็นกรวดแล้วกว่าที่มันจะแตกแล้วให้สีมันจางลงตัวครีมเข้าไปซึมอีกกว่าจะหายอีกมันต้องอยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยรวมถึงคุณหมอด้วยที่จะให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีอันนี้ก็คือสำคัญมากๆนะคะว่าคุณจะเลือกไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาที่แบบก็ไม่ได้ช่วยรักษาได้ซะทีเดียวเสียเงินไปสิ้นเปลืองไปอีกเพราะฉะนั้นก็ศึกษาข้อมูลดีๆหรือไม่ก็ดูรายการของเราได้ค่ะเสือหล่อขอสื่ออย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าฝ้าแต่ละชนิดก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันถามคุณปิ่นบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของฝ้าอะไรอย่างน
0: ี
1: ้หลายๆคนก็อยากจะรู้วิธีการรักษามีหลายชนิดที่เกิดขึ้นมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอด้านนี้ไหมคะ
2: คืออย่างของปิ่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นเลยค่ะคุณหมอแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีกรรมพันธุ์ได้ด้วยทีนี้คุณแม่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยปิ่นก็เลยแบบเฮ้ยแปลว่าพันเราจะมาแบบนี้หรือเปล่าเราจะต้องเป็นตามคุณแม่หรือเปล่าอันนี้คือเขามีวิธีรักษาหรือป้องกันยังไงจริงๆมั้งคะแบบคุณหมอแบบสรุปมาแบบเข้าใจ
0: ได้ค่ะทีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าการรักษามันก็ต้องประกอบไปด้วยการป้องกันนะ
1: คะ
0: กรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้ละมรดกคุณแม่ให้มาเลี่ยงไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเล
0: ี่
1: ยงไม่ได้คือ
0: เลี่ยงไม่ได้คือ
1: ก็จะเป็น
0: เราเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ว่าเรากันได้ด้วยการอย่างที่บอกทานอาหารที่มีลูโคปีนหรือว่าเบต้าคาร์โรทีนกันแดดนะคะกันแดดจะกันแดดด้วยวิธีใดก็ตามอาจจะแบบกางร่มเวลาออกข้างนอกอยู่ข้างในก็คือทากันแดดทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยมันก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็มีความสม่ำเสมอกับการทากันแดดนะคะส่วนการรักษาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นทายานะคะหรือว่าเลเซอร์นะคะทีนี้เลเซอร์เนี่ยเวลาเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เปิดใจค่อยๆฟังหมอก่อนว่าคุณเป็นฝ้าบางหรือฝ้าลึกฝ้าตื้นหรือฝ้าลึกอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าหมอแนะนำว่าควรทายาก็อาจจะต้องรอทายาดูก่อนแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเองก็จะบอกไปตรงๆแล้วคนไข้เป็นฝ้าลึกทายายังไงก็ไม่หายมันก็จะต้องเลเซอร์แต่มันก็ต้องมีเวลาแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาเลเซอร์ที่ใช้รักษาฝ้าเนี่ยเราเรียกว่าพิกเมนต์เลเซอร์ก็คืออย่างที่บอกยิงให้เม็ดสีมันแตกไม่ใช่การฝานถลอกปอกผิวออกมานะคะก็จะมีเลเซอร์ในตระกูลที่เรียกว่า Q-switch NDF นะคะหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่น Pico Laser ซึ่งช่วยรักษาฝ้าได้แต่มันไม่ได้เมจิคอลเนาะไม่ใช่ครั้งเดียวหายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีอันนั้นน่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วคนไข้ไม่ได้รับมาใหม่ไม่ได้เกิดมาใหม่เพราะบางทีบางท่านยิงเลเซอร์ไปอ้าวลืมไปทะเลไม่ได้ทากันแดดนั่งรถ2ชั่วโมงอะไรนะคะมันก็มีทั้งเข้าและออกถ้าเข้า

0: หยุดคือหยุดเติมฝ้าและเอาออกสม่ำเสมอด้วยการทายาหรือเลเซอร์มันก็จะหายได้
1: ฉะนั้นมันก็อยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยที่จะมารักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามาหาคุณหมอแล้วพอกลับบ้านไปก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้ก็ทำให้ฝ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยหลักๆนะคะคือการดูแลผิวแล้วก็การป้องกันแสงแดดในเรื่องของการป้องกันฝ้าแสงแดดนี่สำคัญมากถามอีกหนึ่งประเด็นอันนี้หลายๆคนคงอยากรู้เหมือนหนูแต่ถ้าเป็นเรื่องของฝ้าค่ะคุณหมอสามารถที่จะรักษาถาวรได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะยืนยันว่าหายถาวรได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งแพทย์ร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาซึ่งมันมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีนั้นมีมากหรือมีน้อย
1: เอาละค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายประเด็นวันนี้นะคะเราได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะแต่หลายๆคนชื่นใจหน่อยนะคะว่าสามารถรักษาได้อย่างถาวรในเรื่องของฝ้าแต่สำหรับคนที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเป็นฝ้าเนี่ยให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำหน่อยก็ได้วิธีการที่จะแบบรักษาตั้งแต่ต้นเหตุเลยป้องกันการเกิดฝ้าค่ะ
0: ได้ค่ะคือการรู้เร็วรู้ว่าเรามีความเสี่ยงก็อาจจะช่วยได้ดีนะคะคนที่มีกรรมพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวคุณยายเป็นฝ้าก็มีโอกาสนะคะคนที่ใช้ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะก็มีโอกาสคนที่รับประทานยาหรือทายาที่ทำให้ผิวไวต่อแดดนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ง่ายคนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: ติดฟิล์มกระจกช่วยไหมคะคุณหมอ
0: ติดฟิล์มกระจกช่วยแต่ว่ามันมีงานวิจัยว่าฟิล์มเนี่ยเมื่อผ่านไป2ปีเนี่ยความเสื่อมมันของฟิล์มแล้วก็กันได้เนี่ยลดลง 70% และส่วนใหญ่เนี่ยฟิล์มข้างหน้าด้านหน้ารถเนี่ยไม่ได้ยังไงเราก็ไม่ได้คือกันข้างอาจจะพอได้แต่ว่าไอเดียลี่คือต้องเปลี่ยนทุก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะคะ
1: ความสวยหล่อได้ยาวนานขึ้นวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็จริงๆเราก็เพิ่มความรู้นะคะในเมื่อเราทำงานอยู่ตรงนี้ทางด้านแบบบิวตี้แต่แบบบางอย่างคือเราไม่สามารถอ้างอิงได้อย่างมีเหตุผลพอฟังจากคุณหมอแล้วเราก็อ๋อคือถ้าเราจะไปพูดต่อเราสามารถพูดโดยอ้างชื่อคุณหมอได้ว่าอ๋อคุณหมอก็ว่ามาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าอ่ะอย่างคุณแม่ปิ่นเป็นเงี้ยปิ่นก็กังวลว่าเฮ้ยเราใช้หน้าทำมาหากินแล้วถ้าเกิดวันนึงเราเป็นฝ้าเหมือนแม่มันจะทำยังไงเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าต้องรักษาต้องป้องกันยังไงค่ะอันดับแรกก็คือกลับบ้านไปก็จะไปเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์เพราะว่าเกิน2ปีแล้ว
2: อย่างแรกเลย
1: คุณหมอรู้เรื่องใต้ครึ่งด้วยมั้ยแค่ฟิล์มอย่างเดียวเนาะโอเคได้ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานประทับใจมากๆวันนี้ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะคุณปิ่นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะและแน่นอนนะคะครั้งหน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความหล่อให้เราได้มาไขประเด็นกันและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครั้งหน้าเราจะไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อเกี่ยวกับอะไรห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีใครคะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีกันเองก็ได้ครับสวัสดีกล้องนะช่วยเปลี่ยนไฟเป็น LED ด้วยได้ไหมครับป้า

กับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพ่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบ้อาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอาบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะ

0: แต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี่ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแค่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนอะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อย
1: ู่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
0: ้
1: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได
0: ้
1: เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอาจขับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ Panic Disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น Panic Disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปวดในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกตึกตึกตึกตึกตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะ

0: ครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: จะกลับมาอีกไหม
0: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็น panic disorder แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
1: ่
0: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
0: ๆใช่ใช่ใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
0: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกๆๆๆมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
0: เลยแต่ว่ารถติดมากเราก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาบอกเขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนพอกินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้หรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันแต่ที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ panic disorder มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมี panic attack ตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาที
1: ค่ะ
0: พอมันจำได้มันก็กลัวอันเนี้ยเป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: ต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ค่ะค่ะทั้ง
0: panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorderนะคะแต่อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในที่สุดเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในที่สุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
1: ค่ะ
0: แต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้อ๋อค่ะ
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเอาเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
1: ๆค่ะ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไป
1: ค่ะ
0: เพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึก แล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้งทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นที่เรียนให้บันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาการเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรคpanic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
0: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้
0: อยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
0: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าเราก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอาบันนี้ไม่ใช่เป็น วิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
1: ะ
0: นะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกัน
0: ไม่
1: ไปกันใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคPanic Disorderแล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:00 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 น

0: องสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เผยไตเอาซะแล้วอันนี้แม่เรา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ส่วนนี้ก็น้าแอม
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่อิง
1: สวัสดีค่ะ
3: แฟนพี่เองอ่ะ
4: ส่วนนี้ก็น้องโบ
1: โบ
4: น้องเชอรี
1: ่เชอรี
0: ่แพนแพน
4: แมน
0: แพน
4: แพนด้า
0: แพนเค
1: ้กสามชื่อแล้วนะแพนด้าแพน
4: ก็เราอะนะชอบพาสาวมาที่บ้านหลายคนน่ะน้าก็เลยสับสน
0: พอดีที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
3: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
1: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
3: ครับแพนเค้ก
1: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
0: ได้ได้โอ้โ
4: หโดนหางเลย
5: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
3: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยนี่ผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
5: คุณนั่นแหละโอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน ี
6: ่เด็กๆนี่
5: แ
6: หละ
5: แล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
4: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะโอ้โหพี่งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
5: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
3: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล้ว
5: ไวเกินไป
3: อ๋อก็คุณมันฉลาดอะถ้าใช้

0: ธีนิ้งง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
1: แพ้แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
2: ไม่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
1: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นอ่ะ
0: ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงโอ้นี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
3: ป้องเรามีมุมโรแมนติกอ่ะเราก็อวดเขาไป
0: เป็นไงอ่ะน้องพี่ใส่ใจไหม
3: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอ่ะ
2: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอ่ะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอ่ะนี่กัดแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
1: เฮ้ยไม่ใช่
4: ไปมีแล้วพ่อคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้วว่า
2: พ่อเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
1: ฮะแพนแ
4: พนน้องแพนเค้กคะน้องอุ้ย
0: นี่แหละเป็นไงเป็นเพราะเจ๊เลยเนี่ยเจ๊คนเดียวเลย
3: วายเป็นพวกแกต่างหาก
4: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
0: เอาเฮ้ย
4: ป้อง
3: ปอเอ
0: าไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายๆหรอกนะอย่างหน้าอย่างคุณนะ
4: โอ๊ยนี่นะยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองหน้าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
3: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
0: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
1: เหรอ
5: เอ้ย
0: เฮ้ยต้องแกกำลังทำอะไรของแกเนี่ยแค่ผู้หญิงคนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
4: ป้องทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
0: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านคนมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
0: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกสมอนะ
3: ลำเหมออ
0: ุ้ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
1: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่2เม็ด
4: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
1: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
3: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
1: ไม่ห่วงเลย
0: แล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
1: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแผนอะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
0: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
6: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่า

0: นี้เลยเหรอ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้สารประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแข็งแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
2: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
1: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
2: ครับ
1: ไม่เสียตังค์
2: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงนี้เราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
1: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
2: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมุติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต่มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะ
2: ใน
1: การในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแล้วถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
2: ใช้ระยะความห่าง
1: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
2: มันเป็นแรงต้านนะมันเป็นแรงต้านใช่
1: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่อันเดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
2: ก็
1: ยืดแล้วก็ขา
2: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
2: เอาเลยครับ
1: โอเคกันครับ ท่าแรกนะครับก็เป็นท่าเลทเทอรัลเลสเนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างให้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะครับจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะอีกด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
2: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
1: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงเราก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
2: ลักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับจะได้รู้เหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
2: ครับ
1: ไหนลองดูนะฮะ
2: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
1: เราอาจจะยกประมาณ 10-15 ครั้งนะเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก 30-45 วินาทีก็ได้ตามกำลังของเราเลย
2: ได้ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหม
2: ครับ
1: โอเคนะครับพร้อมเนาะไปแล้วครับอึ๊บ1 23ปึ๊บ4 5 6
2: 7 8
1: 2ทีนะครับ
2: ครับ
1: 9ท้ายปึ๊บ
2: 10
1: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึง
2: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
1: อ๋อรู้สึกว่า
2: ต้องหายใจตามปกติใช่ไหม
1: เวลาเราออกแรงเน
2: า
1: ะหรือว่าเวลาที่เรา
2: หายใจ
1: ยกขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
2: หายใจออก
1: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
2: ตามระบบที่ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
2: อ๋อครับ
1: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเน
2: า
1: ะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
2: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไหมถ้าหายใจถูกเนี่ย
1: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
2: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2มั้ย
2: ท่าที่2
1: ท่าที่2ก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
2: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างมั้ยเพื่อสร้างความบาลานซ
1: ์แต่ถ้าเกิดเราทำเนาะเราก็ควรทํา2ข้างพร้อมกันทําขวาก่อนแล้วก็มาทําซ้าย
2: งั้นเราอีกสี่ข้างนึงก่อนมั้ย
1: ได้ครับ
2: เพื่อได้มันจะได้สร้างบาลานซ์ก่อน
1: ได้แล้วครับพี่หนุ่ม
2: ค่อยไปสเต็ปต่อเนาะ
1: โอเค
2: โอเคครับ
1: นั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่หนักเนาะจับให้มันสั้นลงโอเคจากนั้นไว้ข้างลำตัวมือซ้ายกลางออกเล็กน้อยนะฮะจากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้า

0: ครับหายใจออกครับโอเคสองทำตามหัวลมหายใจเลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกสองทีครับเก้าและสิบโอเครู้สึก
1: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับทำให้รู้สึกเบาไม่ขัดไม่อะไรเน
1: า
0: ะ
1: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
0: เพราะเราหายใจถูกต้อง
1: ใช่ใช่แล้วต่อไปครับ
0: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหลอยู่แต่เป็นไหลหน้า
1: ครับ
0: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเนาะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
1: ข้าง
0: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
1: ครับ
0: ยกขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
1: โอ้โหเราต้านทั้งสองข้างเลยเนาะ
0: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เดี๋ยวเราลอง
1: ครับ
0: ช้าๆ
1: หายใจเข้าก่อน
0: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 8เก้าสุดท้ายครับโอเคสิบรู้สึกเมื่อยไหล่ยัง
1: ครับใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามาอีกทางด้านนี้ ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตัวปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันเหมือนนานๆเพิ่งจะมีความรู้สึกนะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออก
1: ใช่
0: แร
1: ง
0: มันก็จะแปลกๆหน่อย
1: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
1: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
0: เนาะโอเคครับ
1: ครับ
0: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเคสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดท้ายครับสิบโอเค
1: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสียบหรืออะไรนะตรงนี
0: ้ตรงนี้ไตเสียบกับ
1: เออเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
0: อ๋อ
1: แต่เป็นมัดเลย
0: จังหวะที่เราต้าน
1: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
0: แต่ว่า
1: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งนี้
0: อ
1: ๋
0: อแต่ว่า
1: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
0: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล่ครับ
1: แต่พอคงจะไอช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
0: ัน
1: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
0: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
1: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยฝั่งที่เราเก่งไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
0: ใช่ครับใช่ครับจังหวะที่เราลังไว้เนาะจะได้แขนโอเคเรามาต่ออีกท่านึง
1: ครับ
0: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายๆรู้พี่หนุ่มจากท่าสควอตมั้ยท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
1: ั่งที่โอเค
0: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมีย
1: าง
0: เนาะยางแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ลังไว้เฉยๆท่านี้นะฮะลังไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้น

0: อึ๊บดังขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่ผมได้จากน้องพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
0: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ
1: ครับ
0: ควรที่จะอยู่ไม่เลยปลายเท้าเนาะ
1: หรือ
0: ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
1: ้โอ้
0: ครับเดี๋ยวเราทดลองทั้ง10ครั้งถูกมั้ยพี่หนุ่ม
1: ครับได้ๆครับได
0: ้1 2 3 4 5 6 7
1: 8
0: ปึ๊บ
1: 9
0: สุดท้ายโอเค10ผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวยางตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปนึงจากไอ้สควอตอะไรนะ
0: ครับ เพราะเรามียางเพื่อความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายแล้วหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
3: ครับผม
2: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
3: ครับไปนะครับ
2: ไปครับไม่ใช่ทางนี
3: ้ครับ
2: ไม่นำทางไม่ได้เลย
4: ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
5: ฉัน
1: ให
5: ้เอ้าเสียดายของจนต้องเอามาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
6: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวของผมเหมือนกันโอ้ยโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
5: ้นี่ไง
6: ได้ครับผมที่ไม่คุณอิน
5: นะ
6: ได้หมดเลย
5: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสียของ
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.

จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ผยไตเอาซะแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
2: ส
0: ่วนนี้ก็น้าแอม
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่อิง
1: สวัสดีค่ะ
3: แฟนพี่เองอ่ะ
4: ส่วนนี้ก็น้องโบ
1: โบ
4: น้องเชอรี
1: ่เชอรี
0: ่แพนแพน
4: แมน
0: แพน
4: แพนด้า
0: แพนเค
1: ้กทราบชื่อแล้วนะแพนด้าแพน
4: ก็เราอะนะชอบพาสาวมาที่บ้านหลายคนน่ะน้าก็เลยสับสน
0: พอดีที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
3: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
1: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
3: ครับแพนเค้ก
1: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
0: ได้ได้โ
4: หโดนหางเลย
5: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
3: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยนี่ผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
5: คุณนั่นแหละ
6: โอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
5: ี่เด็กๆนี่แหละค่ะแล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
4: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะ
5: โอ้โห

0: ีงอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
1: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
2: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
1: ้
2: ว
1: ไวเกินไป
2: อ๋อก็คนมันฉลาดอะถ้าใช้วิธีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
3: แพ้แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
4: ไม่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
3: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นอะ
2: ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่จะได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงนี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
0: เรามีมุมโรแมนติกอ่ะเราก็อวดเขาไป
2: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
0: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
4: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
3: เฮ้ยไม่ใช่
1: ไปนี้เราเพราะคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้ว
4: พอเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
3: ฮะแพนแพน
1: น้องแพนเค้กคะน้องอุ้ย
2: นี่ล่ะเป็นไงเป็นเพราะเจ้เลยเนี่ยเจ้คนเดียวเลย
0: วายเป็นพวกแกต่างหาก
1: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
2: เอาเฮ้ย
1: ป้อง
0: ป
2: อไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายๆหรอกนะยังง่ายอย่างคุณเนี่ย
1: โอ๊ยนี่นะยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองน่าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
0: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
2: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
0: เหรอ
3: เอ้ย
2: แกกำลังทำอะไรของแกเนี่ยแค่ผู้หญิงคนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
1: ป้องทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
2: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
0: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
2: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกสมอนะ
0: เสมออ
2: ุ้ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
3: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่สองเม็ด
1: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
3: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
0: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
3: ไม่ห่วงเลย
2: แล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
3: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแผนอ่ะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี

0: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
1: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
2: างี้เลยเหรอ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้สารประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแข็งแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
3: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
1: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
3: ครับ
1: ไม่เสียตังค์
3: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงเนี้ยเราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
1: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
3: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต
1: ่
3: มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะ
3: ใน
1: การในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งจะยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแต่ถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
3: ใช้ระยะความห่าง
1: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
3: มันเป็นแรงต้านนะใช่แรงต้านใช่
1: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่อันเดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
3: ก็
1: ยืดแล้วก็ขา
3: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
3: เอาเลยครับ
1: โอเคกันครับท่าแรกนะครับก็เป็นท่าเลทเทอรัลเรสเนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะฮะจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะอ
3: ี
1: กด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
3: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
1: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงแล้วก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
3: ลักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ครับจะได้ดูเหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
3: ครับ
1: เดี๋ยวลองดูนะ
3: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
1: เราอาจจะยกประมาณ10ถึง15ครั้งเนี่ยเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก30ถึง45วิก็ได้ตามกำลังของเราเลย
3: ได้ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหม
3: ครับ
1: โอเคนะครับพร้อมเนาะไปแล้วครับอึ๊บ1 23อึ๊บ4 5 6
3: 7 8
1: 2ทีนะครับ
3: ครับ
1: 9ท้ายอึ๊บ
3: 10
1: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึง
3: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
1: อ๋อรู้สึกว่า
3: ต้องหายใจตามปกติใช่ไหม
1: เวลาเราออกแรงเนาะหรือว่าเวลาที่เราย กขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
3: หายใจออก
1: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
3: ตามระบบที่ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
3: อ๋อครับ
1: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเนาะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
3: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไหม
1: ถูกเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
3: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่สองไหม
3: ท่าที่สอง
1: ท่าที่สองก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
3: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างไหมเพื่อสร้างความบาลานซ
1: ์แต่ถ้าเกิดเราทำเนาะเราก็ควรทำสองข้างพร้อมกันทำขวาก่อนแล้วก็มาทำซ้าย
3: งั้นเราอีกข้างนึงก่อนไหม
1: ได้ครับ
3: เพื่อได้มันจะได้สร้างบาลานซ์ก่อน
1: ได้แล้วครับพี่หนุ่ม
3: ค่อยไปสเต็ปต่อเนาะ
1: โอเค
3: โอเคครับ
1: นั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่หนักเนาะจับให้มันสั้นลงโอเคจากนั้น

0: ไปข้างลำตัวมือซ้ายกลางออกเล็กน้อยนะฮะ จากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทำตามหัวลมหายใจเลยนะ3 4 5 6 7 8อีก2ทีครับ9และ10โอเครู้สึกเกร็ง
1: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับทำให้รู้สึกเบาไม่ขัดไม่อะไรเน
1: า
0: ะ
1: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
0: เพราะเราหายใจถูกต้อง
1: ใช่ๆโอเ
0: ค
1: แล้วต่อไปครับ
0: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหลอยู่แต่เป็นไหลหน้า
1: ครับ
0: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเนาะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
1: ข้าง
0: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
1: ครับ
0: ยกขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
1: โอ้โหเราต้านทั้งสองข้างเลยเนาะ
0: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เดี๋ยวเราลองช้าๆ
1: หายใจเข้าก่อน
0: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดท้ายครับโอเคสิบรู้สึกเมื่อยไหล่ยัง
1: ครับใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามาอีกทางด้านนี้ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตัวปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันเหมือนนานๆมึงจะมีความรู้สึกนะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออกแรงมันก็จะแปลกๆหน่อย
1: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
1: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
0: เนาะโอเคครับ
1: ครับ
0: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับ10โอเค
1: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสียบหรืออะไรนะตรงนี
0: ้ตรงนี้ไตเสียบกับ
1: เออเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
0: อ๋อ
1: โดยอัตโนมัติเลย
0: จังหวะที่เราต้าน
1: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
0: แต่ว่า
1: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งนี้
0: อ
1: ๋
0: อแต่ว่า
1: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
0: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล
1: ่แต่พอคงจะไอ้ช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
0: ัน
1: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
0: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
1: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยฝั่งที่เราเก่งไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
0: ใช่ครับใช่ครับจังหวะที่เราลังไว้เนาะจะได้แขนโอเคเรามาต่ออีกท่านึง
1: ครับ
0: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายๆรู้พี่หนุ่มจากท่าสควอทมั้ยท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
1: ั่งที่โอเค
0: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมีย
1: าง
0: เนาะแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ลังไว้เฉยๆท่านี้นะฮะลังไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาถีบขึ้นมามือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว้
1: แต่แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมา

0: ซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่ผมได้จากนกพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
0: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ
1: ครับ
0: ควรที่จะอยู่ไม่เลยปลายเท้าเนาะ
1: หรือ
0: ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
1: ้โอ้
0: ครับเดี๋ยวเราทำทั้ง10ครั้งได้ไหมพี่หนุ่ม
1: ครับได้ครับได
0: ้1 2 3 4 5 6 7
1: 8
0: ปึ๊บ
1: 9
0: สุดท้ายโอเค10ผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวยางตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะ
0: ครับ เพราะเรามียางเพื่อความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายและหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
3: ครับผม
2: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
3: ครับไปนะครับ
2: ไปครับไม่ใช่ทางนี
3: ้
2: ไม่นำทางไม่ได้เลย
4: ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
5: ฉัน
6: ให้
5: เอ้าเสียดายของจนต้องเอามาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
6: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวกันโอ้ยโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
5: ้มีไหม
6: ได้ครับผมคือเป็นคุณอิน
5: ให้นะ
6: ได้หมดเลย
5: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสียของ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงเงงชะเงงงชะเงงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือ

0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดทำการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
4: ่หนูดีทำได้
3: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้
3: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้
3: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนู

0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอ
0: สวัสดีครับคุณแม่ที่หนาครับ
1: ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการพ่อแม
0: ่สู้สู
1: ้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องนี้ฮะ
1: เป็นเรื่องอะไรคะเดี๋ยววิ่ง4 ร้อยเมตรเหรอคะพี
0: ่วิ่งไม่เท่าไหร่นี่นา
1: ทำไมคะ
0: แต่อันเนี้ยซนลูกซนฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลูกซนแต่เราจะมาเปลี่ยนความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นความเข้าใจพร้อมกับเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรอยู
0: ่
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นครอบครัว5ครอบครัวจากทางบ้านเช่นเดิม
2: และนี่ก็คือโฉมหน้าของ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเรา
1: บ้านไหนคิดว่าลูกซนที่สุด
0: นี่ก่อนเลย

0: ่นใจในความซนของลูกมากเป็นไงครับคุณแม่ครับ
1: เขาจะไม่ค่อยนิ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลาบางทีกระโดดชนกระจกตู้ตอนนี้2บานแล้วยังไม่ซ่อมเด
2: ี๋
1: ยวเอาไว้ทีเดียว
0: อ๋อนี่ประกันเคลมทีเดียว
1: ใช
0: ่รอก่อนเกี่ยวมีบ้านต่อไปอย่างนี้นะ
1: ใช่ค
2: ่ะคุณแม่ขาแล้วกระจกแตกหรือหัวลูกแตกคะ
1: ทั้งหัวลูกแตกแล้วกระจกแตก
0: ลูกก็เจ็บด้วยของก็เสียหายด้วย
2: จดคะแนนความ
1: แต่ไม่ร้องนะคะ
2: ไม่ร้องเลย
1: ไม่ร้องเพราะเขาทำเอง
2: โอ้นะก็เลิศนะอ่ะเอานะเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกกัน
0: วันนี้เรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการซนของลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะไปพบกันเลยกับคุณหมอเก๋ค่ะ
3: คุณหมอใจดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมนายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณพ่อบอยคุณแม่นีนาแล้วก็คุณแม่ของลูกๆจอมซนทั้ง5ด้วยนะครับ
0: นี่หมอเก๋อยากจะพูดอะไรเกริ่นนำเรื่องความซนของลูกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยไหมครับ
4: เมื่อกี้ที่คุณบอยพูดถึงบอกว่าเอ๊ะความซนเป็นเพราะว่าเด็กๆ เขาเป็นของเขาเองหรือเป็นเพราะว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆบอกว่าเป็นทั้งสองส่วนเด็กก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็ส่วนหนึ่งว
2: ัน
4: นี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่สู้ๆแล้วนะรับมือได้แน่นอน
0: ไม่ต้องนี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีเคล็ดลับมียุทธวิธียังไงในวันนี้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักนะคะกับลูกๆของครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวกันเลยค่ะ
5: หนูชื่ออะไรคะ
6: พายกุ้งค่ะ
5: โอ้แล้วหนูอายุเท่าไหร่นะคะ
6: 15ค่ะ
5: บ้านซนไหมคะน้องพายกุ้ง
6: ทุกคนค่ะตอนเด็กๆหนูก็ชอบลื้อของคุณพ่อคุณแม่หนูอ่ะใจดีแต่แค่ลื้อของพ่อแม่จะใจร้าย
7: ของเล่นกอสามหัวให้ได้เลยแม่ก็บอกปุ๊กก็ร้องอ่ะ
5: สุดท้ายคุณแม่ทำไง
7: สุดท้ายก็เอาขึ้นรถหนูก็นั่งเฉยแล้วก็หลับไปเลย
5: พ่อไปที่ไหนครับ
7: ตื่นเล่นโทรศัพท์พ่อเล่นไอโฟนพ่อแค่นั้นแล้วตอนเล่นตอรี่แล้วพ่อก็ว่าหนูแล้วก็ตีหนูเลย
5: ชื่ออะไรครับ
8: หนูชื่อซันนี่อายุ5ขวบ
5: ซนไหมคร
8: ับ
5: น้องซ
8: ัน
5: น
8: ี่
5: ว่าน้องซ
8: ัน
5: น
8: ี่
5: ซนไหมคร
8: ับซนค่ะ
5: ซนขนาดไหน
8: ขนาดที่พ่อแม่ดูน้องดูแบบหนูไปเล่นเกมของพ่อเขา
5: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่นะ
8: หนูอยากจะบอกขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่
5: รักพ่อคุณแม่ไหม
8: รัก
5: รักขนาดไหน
8: รักขนาดที่ท้องฟ้าเลย
9: ชื่อกล้องครับ
5: กล้องอายุเท่าไหร่นะครับ
9: อายุ18นะครับ
5: 18แล้วหนูว่าหนูซนไหมครับ
9: ไม่ซนครับแต่ซนนิดเดียวครับซนคือที่เด็กที่ดีแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วก็ซนตอนหนูกินข้าวครับหนูก็ขึ้นที่ในบนเก้าอี้โซฟาหนูก็กระโดดโต๊ะเต้นแบบนั้นครับ

0: ะ
1: แม่ชื่ออะไรครับ
0: แม่เรียวกับโลปะกับพ่อเอ็ก
1: ซ์โลครับปกติหนูซนป่ะซนป่ะ
0: ซน
1: ยังไงอ่ะ
0: ซ้ำซะอีฟัง
1: เคยโดนอี
0: โดนสิ
1: โดนหนูยังไงอ่ะทำอะไร
0: ตีแล

0: รักรักแม
1: ่ทำใจแล้วลูกเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่สนไงคุณหมอคร
2: ับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับดูวีทีอาร์แล้วดูอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกวัยรุ่นอายุ15 18กันแล้วนะเนี่ยโอ้โหลูกโตเร็วมากนะครับ
1: 15ค่ะ18ค่ะนะคะเอาละค่ะได้ทำความรู้จักเด็กๆนะคะทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่า
2: อ้าวครับ
1: แน่นอนสําหรับเกมในช่วงแรกของเราเป็น Guessing Game นะคะเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะ
2: เราจะมีสถานการณ์ครับเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์แรกครับคุณพ่อคุณแม่ครับจะมีคุณครูบอกให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนนั่งบนเก้าอี้แล้วคุณครูจะออกจากห้องไปแล้วก็บอกลูกๆเราว่าอย่าลุกไปไหนนะถ้าเป็นแบบนี้พ่อแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
3: ตอนแรกน่าจะนั่งก่อน
2: น่าจะนั่งก่อน
3: แต่พอคุณครูออกไปสักพักน่าจะลุก
2: น่าจะลุก
3: ค่ะ
2: เชิญครับแม่
3: แล้วก็ชวนกันลุกค่ะ
2: แล้วก็ชวนกันลุกด้วย
3: เล่นกันสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าครูไม่อยู
4: ่คิดว่าพอเห็นเพื่อนๆลุกก็คงจะลุกตามมาละครับ
2: เอาละฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตอนแรกก็คงนั่งแหละแต่เดี๋ยวพอครูออกก็จะลุกไปดูกันครับ
5: นั่งบนเก้าอี้ห้ามลุกไปไหนเข้าใจไหมเอ่ย
6: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต่างคิดว่าเด็กๆต้องลุกขึ้นมาเล่นแน่นอนจะเป็นอย่างไรดูเหมือนนั่งเฉยอยู่เวลาผ่านไปไม่นานโอ้โหลุกขึ้นมาเล่นสนุกกันเลยครับ
2: ค่อยๆลุกมีหัวโจกเห็นไหมฮะมีหัวโจกลุกปุ๊บขึ้นมาคราวนี้ก็ลุกตามขึ้นมาเลยครับเนี่ย
7: จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนนะก็อยากจะอยู่นิ่งน
1: ะ
7: เพราะว่าครูสั่งไว้ว่าให้อยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่ใจมันอยากจะไปพอมันมีคนนึงกระตุ้นขึ้นมามันเหมือนกับพวกเราอะเวลาอยู่คนเดียวอะเราก็เคยเป็นใช่ไหมครับเราก็ว่าเราซ่าระดับนึงเนาะแต่พอเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราจะซ่ามากขึ้นความซ่าทุกคนมันจะรวมกันมันจะมีคนกระตุ้นให้คนอื่นทำตามและในที่สุดทุกคนก็ลุกเหมือนกันหมด
2: ครับ
7: ครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้หรืออยู่นิ่งไม่ได้ครับผม
2: นั่นคือคนเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีพวกปุ๊บเนี่ยอ้าวมันจะมีคนนำหน่อยนะฮะ
7: ถูกต้องครับ
2: คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่2ครับ
1: ค่ะ
2: สถานการณ์นี้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนจะเข้าไปอยู่ในห้องที่กำลังมีคนนั่งมาทีครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
4: ก็คงวิ่งเล่นเหมือนปกติแหละคร
2: ับที่คนกำลังนั่งสมาธินิ่งๆเนี่ยนะฮะ
4: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ
8: สักพักนึงอะครับ
2: ครับ
8: อีกสักพักนึงก็คงจะเล่นกันเหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมไม่คิดว่าลูกจะนั่งสมาธิกับเขาด้วยเหรอครับ
8: อ๋อคงไม่ฮะเพราะว่าลูกผมไม่เคยนั่งสมาธิ
3: มีทำตาแต่คงต้องมองก่อนมองก่อนว่าเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะลองทำดู
2: ไปวิปัสสนาด้วยกันเลยครับ
6: พี่ๆเขานั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสงบเด็กๆเข้ามาจะเป็นอย่างไรมีของเล่นอยู่ใกล้มือโอ้โหต่างคนต่างเล่นของเล่นครับวิ่งไปวิ่งมาด้วยแน่มีสะกิดพี่เขาอีกไม่มีใครอยู่นิ่งเลยครับ
2: เด็ก2คนลูกใครครับแค่นี้นะนี่คือทำลายสมาธิตัวยงเลยนะฮะอันนี้นะฮะนี่ครับหมอครับ
7: คือมันมีบรรยากาศทั้งที่ชวนให้เด็กนิ่งก็คือว่าทุกคนนั่งนิ่งหมดเลยแต่มันก็จะมีบรรยากาศที่เร้าตัวเด็กอยู่นะครับก็คือเพื่อนที่เข้าไปทั้ง5คน
2: อ
7: ่ะไม่มีใครนิ่งสักคนเลยอ่ะทุกคนพยายามที่จะสนใจเรื่องของตัวเองอยากเล่นของเล่นคนที่เล่นของเล่นเสร็จฉันก็อยากจะเล่นด้วยไม่สนใจละใครจะนั่งนิ่งไม่สนใจเพราะว่ามี2สถานการณ์ที่อยู่รวมกันเราจะเห็นว่าสถานการณ์ถ้าหากว่าต้องการจะให้เด็กเนี่ยคล้อยตามไปด้านใดด้านหนึ่งมันควรจะมีเรื่องเดียวจะไปทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันคุณนี่นาครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือมีเพื่อนคอยเร้าอยู
2: ่
1: จริงๆก็อยากจะไปลองนั่งอยู่แหละแต่มันฝั่งนี้มันดูสนุกกว่าเนาะ
7: ถูกใช่ครับอ
1: ะไรอย่างนี้นี่ก็คือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เด็กๆก็ยังซนอยู่นะคะพี่บอยคะ
2: ครับ
1: ทีนี้มีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะ
2: สถานการณ์ที่3ฮะคราวนี้ลูกของเราเข้าไปในห้องที่มีคนนั่งสมาธิแต่คราวนี้เข้าไปทีละคนครับ

0: ครูเข้าไปพร้อมกัน5คนคราวนี้ทีละคนเข้าไปคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะดีขึ้นไหมฮะพ่อแม่คิดยังไงครับ
1: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะ
0: หยิบของเล่น
1: แล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
0: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
1: แน่นอน
2: น่าจะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
0: ฮะ
2: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
0: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู
2: ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ดูว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาแข็งขนาดนี้อย่างเงี้ยนะ
2: คะค่ะคงสังเกตก่อนละค่ะ
3: ก็คงหยิบของเล่นแล้วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
4: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
0: ครับ
4: ครับผม
5: ก็คงซนเหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับไม่ได้แบบวิ่งเล่นแบบเมื่อกี้แล้วอะไรเงี้ยครับ
0: ครับคราวนี้ต้องโหวตแล้วฮะต้องโหวตเลยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลูกเข้าไปทีละคนแล้วอยู่เฉยคิดว่าเด็กอยู่เฉยนิ่งยกมือครับ
6: ทุกคนบอกว่า
0: ถ้าคิดว่าลูกเข้าไปแล้วซนแน่ยกมือครับ
6: โอ้โหเป็นเอกฉัน
0: ท์เอกฉันท์จริงๆ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชิญครับ
7: มาเริ่มที่น้องพายกุ้งคุณแม่ทายว่า
1: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะแล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
0: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
1: แน่นอน
7: และน้องพายกุ้งครับไปหยิบของเล่นมาแต่ก็นั่งเฉยๆครับมาดูน้องบุ๊กครับคุณแม่คิดว่า
2: จะเข้าไปมองก่อนแล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
0: สะกิดคนที่นั่งสมาธิ
2: น่าจะเป็นอย่างนั้น
7: น้องบุ๊กเดินอย่างเงียบๆไม่ได้สะกิดใครครับมีย่องด้วยเออมีเสียงแล้วก็เล่นอย่างเงียบๆคนเดียวมาดูน้องซันนี่คุณพ่อทายว่าอย่างไร
3: เป็นน้องซันนี่นี่ก็คงหยิบของเล่นแล
0: ้
3: วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
7: น้องซันนี่พยายามไม่ทำเสียงดังเดินไปเอาของเล่นทำของหล่นโอ้โหดูหน้าครับแม่รู้สึกผิดซะด้วยมาดูน้องก้องครับคุณพ่อทายไว้ว่า
4: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
7: คุณพ่อบอกว่าจะไม่อยู่ใกล้คนนั่งสมาธินะครับน้องก้องไปหยิบของเล่นเพิ่มแล้วครับแล้วก็เดินไปหามุมเล่นเงียบๆคนเดียวน้องออโต้ล่ะครับคุณพ่อทายว่า
5: ก็คงซนเหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับ
7: โอ้โหซนแบบไม่เงียบเลยครับคุณพ่อไปหาอุปกรณ์มาเล่นเฉยเลย

0: ผู้ปกครองของเด็กคนสุดท้ายช่วยยกมือด้วยครับขอบคุณครับด้วยความภูมิใจที่สุดเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สรุปไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องพึ่งคุณหมอเก๋แล้วครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วเห็นว่าตอนสถานการณ์แรกเนี่ย5ป่วนเข้าไปพร้อมกันป่วนรุนแรงกว่านี้เนาะ
0: ใช่ฮะใช่ใช
2: มั้ยดูนิ่มลง
3: ถูกคร
2: ับดูเบาลง
3: ใช่มั้ย
2: ดูคนสุดท้าย
3: เค้าพยายามจะย่องเห็นมั้ยครับเค้าแบบรบกวนคนอื่นเค้าพยายามจะย่องอ่ะเค้าก็รู้ว่าเค้าไม่ควรจะป่วน
0: ใช่
3: มั้ยครับยกเว้นคนสุดท้ายทำไมคนสุดท้ายถึงสร้างเสียงออกมาได
2: ้
3: เพราะว่าเขามีโอกาสในการสร้างเสียงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะควบคุมไม่ให้ลูกเราป่วนหรือป่วนน้อยๆได้ยังไงก็มีตั้งแต่สิ่งแวดล้อมทำให้มันอย่าไปกระตุ้นเขามากนัก
0: ครับ
3: อันที่สองลดโอกาสของการสร้างความป่วนของลูกคือของคนสุดท้ายที่ถ้าไม่มีไอ้เป่าๆเนี่ยนะ
2: เขาอาจจะเล่นอีกแบบนึง
3: ถูกไหมครับเขาก็จะไม่รู้จะทำยังไงให้เกิดเสียงอ่ะคนอื่นเขาเงียบเหมือนก็อาจจะลุกขึ้นมาย่องคุณพ่อแม่อาจจะทายผิดก็ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครับก็คือว่านอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วมองหาได้ว่าโอกาสที่จะสร้างความป่วนให้กับลูกเนี่ยมีไหมถ้ามีเนี่ยพ่อแม่ต้องสู้ๆเอามันออกไปให้ไกล
2: ๆ
3: ครับผม
2: คราวนี้เรามีอีกหนึ่งสถานการณ์
0: ใช่ครับสถานการณ์ที่4ครับคราวนี้พ่อคุณแม่ครับเมื่อครูให้ลูกแต่ละคนจัดโต๊ะอาหารโอ้โหจะเป็นไปได้มั้ย

0: แบบนั้นกัน
1: ต้องปวดแน่ๆเลย
0: ปวดแน่ๆเลยค่ะ
2: คือถ้าน้องเนี่ยถ้าเขาตั้งใจทำแบบเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนมาปวดเนี่ยเขาจะว่าเพื่อนแน่นอน
1: ว่าเพื่อน
2: ใช่ครับ
1: กำลังตั้งใจทำอะไรอยู่มีคนมาปวดว่าแน่ๆสำหรับน้องไข่กุ้งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจัดโต๊ะอาหารอยู่มีเพื่อนเข้ามาป่วนลูกเราไม่สนใจจัดจนเสร็จเรียบร้อยเลยยกมือครับทุกคนรักลูกแล้วโอ้โหมั่นใจในตัวลูกมากจริงๆเลยแล้วทั้งพ่อคุณแม่คิดว่ามีคนเข้ามาป่วนโต๊ะเละแน่ยกมือครับ
3: เป็นเอกฉัน
1: ช่วยไม่ได
4: ้ต้องไปดูนะครับ
1: ต้องไปดูครับการจัดโต๊ะดินเนอร์สุดหรู
5: ไข่กุ้งครับเห็นเพื่อนเข้ามาหันมองเพื่อนด้วยโอ้โหคุณครูบอกให้ฟังครับคุณครูบอกว่าต้องจัดให้เสร็จครับอยากเล่นแบบนี้จะจัดเสร็จไหมเนี่ยแล้วก็ทำได้ครับน้องบุ๊กบ้าง yeah. เห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่น yeah. มองเพื่อนไปจัดโต๊ะไป yeah. แล้วก็จัดจนครบเลยครับน้องซันนี่คุยกับเพื่อนไปจัดโต๊ะไปครับโอ้โหรีบจัดด้วยเพื่อนชวนคุยครับก็ยังจัดต่อแล้วก็จัดสำเร็จครับน้องก้องดูจะเหงาทีเดียวจัดโต๊ะอยู่คนเดียวเนี่ยมองเพื่อนบ้างมองโต๊ะบ้างแต่ก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่ใจอยากเล่นครับมาจัดสำเร็จจนได้น้องออโต้เห็นเพื่อนเล่นเดินออกมาเลยครับยังไม่จัดโอ้โหมาเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นจนเพลินครับผ่านไป5นาทีค่อยกลับมาจัดใหม
6: ่ทำรอทำก่อนเต้า
5: จะไปเล่นอีกไหมเนี่ยไม่เป็นเล่นแล้วครับจัดจนเสร็จเลยครับ
1: โอ้โหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อครับจัดสำเร็จทุกคนฮะสำเร็จทุกคนฮะหมอฮะ
4: คือถ้าเรามองในแง่ของตัวเด็กเราจะเห็นว่าจริงๆเด็กกลุ่มนี้ถึงแม้จะซุกซนเนา
3: ะ
4: แต่เขาก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะมีวินัยอ่ะมีคนสั่งให้ทำมาทำได้แล้วก็รู้ด้วยนะเห็นไหมครับไม่มีใครเอาจานมาแล้วก็ใส่ซ่อมกับซ่อมช้อนกับช้อนนี่ไม่มีเลยเนาะทุกคนใส่ถูกหมดเลยมีจานแล้วก็มีช้อนซ่อมเขาเก่งมากเลยเนาะเก่งมากกว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ประเมินลูกต่ำกว่าที่ลูกเป็นใช่ไหมครับ
1: แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังยิ้มกลิ่มเลยนะครับที่ภูมิใจเลยครับ
4: ให้ดูให้คุณพ่อแม่ดูตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราเห็นลูกมีปัญหาอะไรสักเรื่องนึงอ่ะถ้าเรามองเห็นด้านบวกของเขาเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้มาเพื่อจะมาสู้ๆกันเพื่อจะรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูกและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะฝากคุณพ่อแม่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเด็กซนเนี่ยคนที่บอกว่าก็เป็นเด็กฉลาดเนา
3: ะ
4: เป็นธรรมชาติของเด็กตามวัยแต่ว่าความซนของเขาเนี่ย จะต้องมีขอบเขตนะครับนะมีขอบเขตอย่างเช่นไม่เป็นอันตรายไม่รบกวนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกัน
1: หมอเก๋ครับมีขอบเขตหมายถึงซนแล้วจับขังหรือเปล่าคร
3: ับ ที่ดีเหรอคะ
4: อันนั้นเป็นขอบเขตทางกายภาพใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอบเขตทางกายภาพเนี่ยไม่สำคัญเท่าขอบเขตทางจิตใจเราต้องทำให้เขามีขอบเขตด้วยใจของเขาเองครับ
3: โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะฟังแล้วคงอยากจะได้

0: คำแนะนำแล้วก็แนวทางยุทธวิธีการรับมือทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยซนอย่างมีขอบเขตซนเพื่อพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาดได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีรับมือกับลูกซนมาฝากอย่าลืมนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
1: ่สู้

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้และในช่วงนี้นะคะก็แน่นอนจะเป็นช่วงที่เรามีเรื่องราวจากทางบ้านบ้างละค่ะคุณพ่อคะจะเป็นการแชร์แบ่งปันเทคนิคนะการรับมือกับความซนของลูกเทคนิคเหล่านี้จากทางบ้านเนี่ยก็ถือว่าบางทีก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะแต่ว่าเรามาดูกันก่อนเลยกับครอบครัวนี้นะคะครอบครัวน้องมะจังค่ะ
2: ทั้งหมด3คนค่ะก็จะมีพี่มาจังแล้วก็มีน้องฝาแฝดชื่อตังมะกับตังมาค่ะน้องมาจังส่วนใหญ่ก็ปีนไปที่บ้านก็จะมีที่กั้นสำหรับกั้นน้องไม่ให้เดินไปอ่ะพี่มาจังก็จะชอบปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาค่ะบางทีก็กระโดดมาหาแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยืนอยู่ก็กระโดดโถมเข้ามาหาแม่ค่ะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะซนมากนิดนึงอย่างแบบบางทีอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นฉีดน้ำเขาก็จะฉีดไปทั่วค่ะบางทีก็ฉีดที่รถบ้างบางทีก็จะมีฉีดเข้ามาถึงในบ้านเลยก็มีนะคะเนี่ยแม่บอกว่าพอได้ยังบอกว่าให้พอก่อนมันเปียกแล้วเดี๋ยวย่าว่านะเสื้อผ้าเปียกน่ะ

0: ตอนที่น้องเขาเริ่มเขียนบ้านเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง
1: แม่ก็คิดว่าเขาว่าน่าจะเป็นเด็กซนที่แบบว่าชอบขีดเขียนไปทั่วค่ะขีดตอนแรกก็พยายามจะจำกัดเขาว่าโอเคให้เขียนแค่โซนนี้ตรงนี้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตรงที่อื่นมาเลอะเทอะเนาะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอห้ามแล้วบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่เชื่อน้องก็พยายามต่อไปเรื่อยๆอะค่ะตอนหลังแม่ก็เลยปล่อยให้น้องมะจังเขาเขียนไปเลยอะค่ะเพราะว่าเขาอะก็เคยถามว่าทำไมมะจังทำอันนี้แม่ก็ห้ามทำอันนี้พ่อก็ห้ามย่าก็ห้ามไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมีคำถามนี้เกิดขึ้นกับแม่เหมือนกันนะคะแม่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมทุกคนถึงห้ามเพราะอะไรห้ามเพราะจะเป็นอันตรายห้ามเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายเขาก็บอกแต่บางทีมะจังก็รู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะถามย้อนกลับเข้าไปแล้วมะจังรู้แล้วมะจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มะจังอยากทำอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้นะเขาก็จะบอกเขาอยากทำค่ะ

0: กับวิธีนี้จริงๆคุณแม่ก็รู้ว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
1: วิธีการห้ามที่แม่ทำเนี่ยใช่ค่ะมันก็มีบางครั้งที่ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลเลยก็มีค่ะคือแต่ก็คือต้องทำอะค่ะถ้าไม่ทำเลยหรือปล่อยเขาซนไปมากๆเนี่ยเราจะไม่มีใครห้ามเขาได้เลยอะค่ะเราก็ต้องบอกเขาหรือว่าห้ามเขาหรือบางทีเนี่ยแม่ก็จะไปบอกทางปู่คุณย่าเขาแล้วก็ป้าว่าถ้าเกิดเขาเป็นซนแบบนี้หรือว่าไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยให้ห้ามเขาหรือถ้าห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยให้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วค่อยเอาเขากลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าทำไมถึงทุกคนถึงต้องห้ามเขาไม่ให้เขาทำแบบนี้
2: นี่ถือว
1: ่
2: าน
1: ะ
2: คุณแม่ใจเย็นมากอะ่ะ
1: โอ้โห
2: โน้องมะจังนี่อาร์ตสุดๆแล้วก็ซนมากด้วยนะฮะ
3: คือน้องมะจังเป็นผู้ชายนะคะ
2: เป็นผู้ชายนี่นึกเป็นผู้หญิงนะเน
3: ี่
2: ย
3: คุณแม่บอกว่าที่ไม่ตัดผมนี่คือไม่อยากตัดผ
2: ม
3: ไม่อยากทำเนาะไม่อยากทำนี่เป็นตัวของตัวเองนะคะเอาละค่ะก็เรามาถามแต่ละครอบครัวกันก่อนดีกว่า
2: คุณยายครับใช้เหตุผลอะไรยังไงฮะ
4: ผู้ดีค่ะ
2: ครับ
4: กับเขาก็จะดีขึ้นยาเนี่ยดุเนี่ยรู้สึกเขายิ่งจะ
2: ทำ
4: รุนแรง

0: แรงขึ้น
1: ครับ
0: แต่ถ้าพูดกับเขาดีๆเขาจะดีขึ้นมาค่ะ
2: ก้องก็เหมือนกันค่ะต้องพูดดีๆใจเย็นๆแต่ถ้าดุยิ่งดุยิ่งว่าเนี่ยยิ่งประชดหรือว่ายิ่งอ่านต่อต้านแต่ถ้าพูดดีๆเขาก็จะฟังแล้วก็จะเขาจะกลับถามกลับว่าแล้วทำไมหนูทำไม่ได้คุยกับเขาดีๆอะค
1: ่
2: ะแล้วก็มีเหตุผลให้เขา
1: พูดดีๆก็แสดงว่าลูกเราก็ฟังเราเหมือนกันครับผมคุณหมอครับ
3: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้แล้วส่วนมากเนี่ยคนสมัยนี้ก็จะทำกันก็คืออธิบายให้เหตุผลกับลูกครับคุณแม่นี่นาครับเพราะส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้ลูกรู้เราจะใช้คำว่าฉลาดรู้ในชีวิตของพวกเราเนี่ยนอกจากรู้แล้วเนี่ยอันที่สองคือต้องทำได้ด้วยฉลาดรู้อะไรบ้างล่ะก็รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรผิดอะไรชั่วไม่ทำอะไรชอบอะไรดีเนี่ยให้ทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ารู้อย่างเดียวทำไม่ได้ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะไม่ได้พัฒนาครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเสร็จเราก็ต้องบอกว่าอธิบายเสร็จแล้วต้องให้ลูกทำได
4: ้
3: เหมือนที่เราอธิบายแล้วจะเห็นว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งคือฉลาดรู้ครับผม
1: ครับ
4: โอ้โหฟังแล้วได้กำลังใจแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของการรับมือกับความซนของลูกไปเลยนะคะคราวนี้เรามีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเทคนิคจากครอบครัวทางบ้าน
1: ใช่แล้วครับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีวิธีจัดการลูกซนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมาพบกับครอบครัวของน้องจีน่าและเจโน่ครับ
5: สวัสดีค่ะจีน่ากับเจโน่ใครซนกัน
6: เจโน่
7: ก็น้องจีน่านะคะน้องก็จะคุยเก่งช่างพูดชอบแกล้งน้องช่วงนี้มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมาค่ะชอบแกล้งน้องน้องอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะตอนนี้6ขวบน้องก็จะเริ่มลื้อของเล่นแรงๆอะค่ะเหมือนแบบผักพี
6: ่โอ๊ยอย่าต่อยดิน้องเขาไม่ได้ให้ต่อยเขาไม่ได้ถึงตัว
7: ด้วยความที่เราเป็นแม่เราก็จะห่วงไงคะห่วงว่าแบบมันจะอันตรายเนาะอะไรเงี้ย
6: เพราะว่าเจนต้องทำกิจกรรมไปเยอะกิจกรรมอะไรบ้าง
8: กิจกรรมฝาผนัง
6: แล้วก็ทำกระจกแตกทำหุ่นยนต์หัวหลุดอะไร
7: กังวลมากค่ะมากที่สุดน่ะก็คือว่าห่วงความปลอดภัยเขามากกว่าถ้าเขาซนอยู่ในสายตาเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยห่วงนะเรากลัวเวลาเขาไปโรงเรียนเนี้ยเหมือนคุณครูบอกชอบปีนแป้นบาสอีกช่วงเนี้ยค่ะเราก็กลัวหัวแตกอีกอ่ะแล้วเหมือนเล่นจักรยานกับพี่หน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบไปตัดหน้าอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะก็คือว่าเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังใช่ไหมคะแล้วก็ชอบซนชอบดื้อไม่เก็บของทะเลาะกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าเคยให้น้องอ่ะอยู่ในห้องคนเดียวคุณแม่จะขังน้องไงคะเขาก็จะแบบว่าเคาะประตูคุณแม่ครับน้องขอโทษคุณแม่ครับปล่อยน้องเถอะให้น้องออกไปเถอะอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแบบแม่ครับแม่ครับแบบแรงแบบทุบแบบแรงเลยค่ะแบบทุบหนักอะค่ะทุบที่ประตูค่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังแม่ครับปล่อยน้องเริ่มแบบไม่มีครับแล้วหลังๆเริ่มแบบแม่ปล่อยน้องแบบแม่ก็มาคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ผลเนาะอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งเราทำงานใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วลูกมาซนอีกอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีตีแรกๆจะตีเลยค่ะตีลูกแบบคือตีอ่ะไม้บรรทัดอยู่ใกล้มือก็ฟาดเลยค่ะฟาดลูกไปแล้วพอน้องหลับอะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกไม่ดีแบบคือแบบเราก็กลับมาคิดตัวเองอะเนาะพอเห็นลูกหลับเนี้ยลูกร้องไห้หลับไปนะคะเราก็มาคิดว่าแบบที่เราทำไปอะลูกก็เจ็บเนาะแล้วเราก็เจ็บแล้วก็เสียใจอะแล้วเราก็ต้องมานั่งทายาให้ลูกใช่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าทำวิธีนี้ก็ไม่ควรนะควรจะให้ลูกแบบสงบไหมค่อยๆแบบแม่ก็เลยมาคิดว่าควรจะแบบลองนั่งสมาธิไหมเพื่อที่ให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขากลับมาคิดว่าเขาทำอะไรไปแล้วเราก็สอนเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แม่ก็ลองให้เขานั่งพี่จีน่าด้วยโน่เจโน่ด้วยแล้วแม่ก็จะสอนเขาไปว่าเหมือนแบบว่าที่แม่ลงโทษโน่อะโน่ทำผิดอะไรเขาก็จะแบบตอบมาทั้งที่เขานั่งอยู่นะคะหลับตาเขาก็จะบอกว่าเขาทะเลาะกับพี่นะแม่ก็บอกว่าแม่ก็คือไม่อยากตีโน่เนาะเพราะว่าแม่ตีโน่โน่ก็เจ็บโน่เจ็บไหมโน่เจ็บครับอะไรเงี้ยแม่ก็เจ็บถ้าโน่เจ็บแม่ก็เจ็บกว่านะเพราะแม่เป็นแม่ถ้าโน่ไปโซนที่อื่นเนี้ยทุกคนผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเจโน่นะว่าเจโน่แบบดื้อเจโน่โซนเขาส่วนมากเขาจะมาว่าแม่นะอะไรเงี้ยเจโน่รักแม่เจโน่ก็ต้องเชื่อฟังแม่อะไรเงี้ยก็แบบส่วนมากจะสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดให้เขาฟังไปด้วยว่าเราอยู่เป็นพี่น้องกัน2คนนะเราควรรักกันอะไรเงี้ย

0: ใช้วิธีเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะนั่นคือว่าหยุดกิจกรรมที่มันจะเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วใช้ความสงบเคยใช้กันบ้างไหมฮะ
1: เคยค่ะพอดีว่าปิดเทอมอะค่ะไปอยู่ที่ออฟฟิศด้วยอะค่
2: ะ
1: ก็จะมีเด็กๆมาอีก3คน4คนเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเพราะว่าเขาเล่นซนกันมากก็เลยบอกเขาว่าให้เขานั่งสมาธิกันสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นน้ำก็ได้ผลนะคะก็อยู่นิ่งแต่ก็จะมียุกยิกแต่ก็คือไม่มีเสียง
0: ได้กี่นาทีครับคุณแม่ตอนนั้น
1: ก็ประมาณ5นาทีอะ
0: ถือว่าที่สุดแล้ว
1: แต่ก็มียุกยิกของเขาอะค่ะ
0: ครับคงจะไม่นิ่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็หยุดความเคลื่อนไหวลงได
3: ้ส่วนตัวที่บ้านแล้วเนี่ยจะไม่ให้นั่งสมาธิก
0: ็
3: จะออกเป็นแนวพวกระบายสีแล้วก็ฟังเพลงอะไรออกไปแนวนั้น
0: กิจกรรมที่มันนิ่งลงหน่อยเคลื่อนไหวน้อยลงหน่อย
3: แต่ก็พักเดียว
0: ก็ยังดีเป็นหวันของเราไม่วุ่นวายมากคุณหมอเก๋ครับ
4: ครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลอุบายของพ่อแม่เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นมารยาของพ่อและแม่นี่แหละโจทย์ของเราก็คือว่าลูกอยู่ไม่นิ่งลูกไม่สามารถที่จะจดจ่อได้ทำยังไงดีลูกถึงจะนิ่งได้และจดจ่อได้เราก็มีหลากหลายวิธีใช่ไหมครับตั้งแต่ชวนลูกมาเรียกว่านั่งสมาธิบางบ้านอาจจะว่าเดี๋ยวเรามาเล่านิทานกันมาฟังนิทานกันเราไปดูไอ้นั่นกันดีกว่ามาช่วยคุณยายทำตรงนี้ดีกว่าลูกก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นโทรทัศน์เอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยตอนที่ใช้อยู่เหมือนจะนิ่งเนาะแต่ใจจิตใจมันว้าวุ่น
0: ม
4: ันมีสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็เร้าลูกตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลุดออกจากตรงนี้ไปครับเขาจะไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นใช้กิจกรรมที่ทำร่วมกันจากมารยาของพ่อของแม่นี่แหละในการที่จะรับมือกับลูกต้องสู้ๆเข้าไว้ครับ
0: นี่เรามีวิธีจากทางบ้านมาทั้งใจเย็นแล้วก็ทั้งใช้ความสงบแล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีวิธีอื่นแชร์กันหน่อยไหมฮะเป็นประโยชน์กับหลายครอบครัวเดี๋ยวให้คุณหมอคอมเมนต์ด้วย
5: เราต่อตัวต่อค่ะต่อตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็มาต่อ
0: หมายถึงตัวต่อของเล่นไม่ใช่ตัวต่อบนลังนะฮะตัวต่อของเล่นโอเคครับ
5: เอามาต่อกันแล้วเขาคือเขาเหมือนเขานิ่งได้นานค่ะได้นานมากๆคือนานจนแม่ถามว่าหนูกินข้าวไหมลูกเดี๋ยวหนูต่อเสร็จก่อนแม่หนูถึงจะกินแม่ป้อนหนูสิหนูจะต่อเขาบอกอย่างนี
0: ้โอ้กลายเป็นมีสมาธิเฉยเลยจากที่กำลังวิ่งเล่นอยู่พอเจอตัวต่อของเล่นเข้าไปอยู่กับที่ได้เลยครับคุณหมอ
4: ใช่ครับนี่แสดงว่ากิจกรรมที่เราทำกับลูกเนี่ยมีผลมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าการต่อตัวต่อที่แบบว่าเด็กมีโอกาสคิดเองสร้างสรรค์จินตนาการเองมันเป็นการฝึกทักษะด้านสติปัญญาให้เด็กไปพร้อมๆกับฝึกทักษะด้านอื่นนะครับ
0: ครับ
4: อย่างเช่นเด็กจะต้องรู้จักสังเกตอ่ะอันนี้ต่อกับอันนี้ได้ชิ้นนี้ต่อไม่ได้รู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะต่อแบบนี้แล้วจะต่ออะไรอีกแล้วก็วางแผนพอวางแผนเสร็จเอ้ามันไม่ได้ตามแผนนี
2: ่
4: เขาต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทำไปบ่อยๆสติปัญญาจะดีจะฉลาดมากขึ้นมือก็พัฒนากล้ามเนื้อมือกับตาทำงานประสานกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำมันทั้งวันถูกไหมครับเพราะอายุอย่างขนาดของน้องก้องเนี่ยยังต้องออกกำลังกายยังต้องมีการเคลื่อนไหว
0: เดี๋ยวจะอยู่กับที่มากเกินไป
4: นะครับเราจะต้องสร้างสมดุลให้ดีว่าลูกเองก็มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในขอบเขตแล้วก็มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันตรงนี้ต้องสมดุลในครอบครัว
0: ครับวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจเรื่องความซนของลูกกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยและตอนนี้เราจะมาใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกกับเล่นคุยอ่านครับ
6: นี่ครับการเล่นเพื่อเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกด้วยอุปกรณ์ในบ้านครับ
4: ถ้าเกิดว่าเรามีของใกล้ตัวแบบนี้เราจะมาเล่นอะไรได้บ้างเหมือนที่เราเห็นเขาเล่นกันเด็กก็จะได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของทักษะสติปัญญาด้วยนะเรื่องมีของจินตนาการล่ะพยายามที่จะมาเล่นเลียนแบบเล่นให้มันดูเหมือนเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเด็กๆที่เด็กๆถืออย่างเช่นน้องผู้ชายคนนี้ก็ถือที่ไปตลาดใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะ
4: คุณน้องผู้หญิงนี่ก็ถือไม้กวาดแล้วบอกว่าไม้กวาดนี้ไปทำอะไรก็ชวนเด็กๆก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามกับลูกเอ๊ะไม้กวาดเราไว้ทำอะไรดีนะจะทำอะไรถึงจะเป็นประโยชน
0: ์
4: พอลูกกวาดก็โอ้โหน่ารักมากเลยบ้านสะอาดขึ้นเยอะ
0: เกิดการถามตอบเกิดการใช้ความคิดขึ้นมาด้วย
4: ใช่ครับอย่าไปทำเฉยๆถ้าหากว่าลูกทำอยู่เฉยๆพ่อแม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกเลยโอกาสเรียนรู้มันจะลดลงครับ
0: โอ้ครับวิคราวนี้พอแต่งตัวแบบนี้แล้วมันสนุกแล้วสิช่วยถูบ้านหน่อยถูบ้านถูบ้านถูบ้านครับ

0: แค่ถูบ้านเอ้านี่ก็แบบกวาดฝุ่นหน่อยจ้ากวาดฝุ่นกวาด
1: โอ้ยสุดยอดโอ้ต้องขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะคะ
0: น่ารักที่สุดเลย
1: เดี๋ยวกลับไปใช้กับลูกที่บ้านเลย
2: คร
1: ับเอาล่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเล่นที่สร้างสรรค์เนี่ยก็เปลี่ยนพลังโซนให้เป็นพลังบวกได้จริงๆนะคะ
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกัน
2: มาถึงยุทธวิธีการคุยครับนั่นคือเราจะเอาชนะความซนด้วยหลักชออบ
1: อชออบแปลด้วยค่ะพี
2: ่ชอชื่นชมออย่าบอบอก
3: หลักการนี้ก็คือถ้าจะชื่นชมต้องบอกเหตุผลไปอย่าให้ทำอะไรก็ต้องบอกเหตุผลเช่นกันครับ
4: จริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เราอยากจะให้ลูกมีพฤติกรรมอะไรดี
5: ๆ
4: หรือมีดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราชอบและดีวิธีบอกก็คือเนี่ยครับลูกน่ารักต้องบอกพฤติกรรมด้วยนะครับลูกน่ารักที่ลูกเชื่อฟังแม่เอาจานข้าวไปเก็บหลังจากกินอิ่มแล้วบอกพฤติกรรมลูกด้วยลูกจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ดีพ่อแม่ชอบไม่งั้นเวลาเราชมเสร็จลูกน่ารักมากเลยลูกดีมากเลยลูกไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรน่ารักถูกไหมครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้คือพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่อยากให้มีอยู่เราใช้วิธีชื่นชมเราเรียกเสริมแรงให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ดี
2: ลองพูดตัวอย่างเอาแบบชื่นชมพ่อคุณแม่ฮะ
6: ก็ถ้าเขาทานข้าวเสร็จ
2: ครับ
6: แล้วเขาเอาจานไปเก็บเอาน้ำเปิดน้ำใส่นิดนึงแล้วเขาก็วิ่งออกมาแม่ถามว่าแล้วออโต้จานไปเก็บยังลูกเอาเก็บแล้วออโต้เปิดน้ำใส่ด้วยนิดนึงก็จะชมว่าออโต้คนเก่งเก่งจังเลยวันนี้อาจารย์ไปเก็บเอง
4: ก็โอเคครับเป็นการเสริมแรงให้เด็กๆว่าอุ๊ยทำเยอะดีจังเลยแต่สิ่งที่จะช่วยเขาก็คือบอกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่พ่อแม่ชอบคืออะไรออโต้กินเสร็จแล้วออโต้รู้จักว่าจะต้องเอาจานไปเก็บให้คุณแม่เบาแรงคุณแม่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปเขาจะรู้ว่านอกจากเอาจานไปเก็บแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่เบาแรงเขาจะอยากทำขยายไปถึงพฤติกรรมอื่นๆอีกด้วยเราคงไม่อยากให้ลูกเก็บจานอย่างเดียวเนาะเราอยากให้ลูกช่วยเราด้วยเรื่องอื่นด้วยครับเราจะบอกว่าดีจังเลยทำเบาแรงของแม่ส่วนคำว่าอย่าเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ลูกๆอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเขาก็จะทำนั่นทำนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจเลยลูกอยู่ไม่นิ่งเลยลูกวิ่งทั้งวันเราจะห้ามลูกทั้งวันอะอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้พอลูกจะทำเสร็จลูกจะมองหน้าแม่ตกลงแม่ทำป่ะถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยหนูทำไงล่ะหนูตัดสินใจเองไม่ได้
2: คิดไม่ได้แล้วต้องทำ
4: ถูกไหมครับต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดนั้นคำว่าอย่าเนี่ยเราก็เลือกไว้อย่างเช่นออกไปนอกถนนนะจะไปนะไปแล้วรถจะชนถูกไหมครับเราบอกลูกไม่ให้ไปทีนี้เวลาที่เราอยากเสร็จเราก็ต้องบอกลูกว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เราอยากจะให้ลูกทำไม่อยากให้ลูกทำใช้เหตุผลอย่างเช่น 3-5 ปีเนี่ยพูดกันสั้นๆครับไม่อยากให้ลูกออกไปนอกถนนเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยจะถูกรถชนจริงๆแล้วเด็กประมาณ 3-5 ปีนี่นะครับเขาเริ่มที่จะเรียนรู้กรอบขอบเขตเราเจ็บไหมครับเริ่มไปโรงเรียนอ่ะใครก็ทำเขาก็ทำได้ถึงเวลานอนเขาก็นอนได
5: ้
4: ครูบอกว่าให้เอารองเท้าไปเก็บก็ไปเก็บได้แต่แปลกหลายคนอยู่ที่บ้านทำไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนงั้นกฎระเบียบต้องบอกลูกเลยบอกว่ากลับมาถึงบ้านนะเอารองเท้าไปวางตรงนี้นะเวลาบอกให้ลูกเสร็จแล้วเนี่ยลูกรู้แล้วลูกไม่ทำพ่อแม่ก็อาจจะต้องเออแล้วแข่งกันหนูเอาไปข้างนึงแม่เอาไปข้างนึงเอาแข่งกันบ้างดูสิใครเก่งกว่ากันเห็นไหมครับลูกก็จะทำได้เหมือนที่เราอยากให้ทำเป็นมารยาของคุณแม่คุณพ่ออีกละ
2: อย่าอะไรดีครับพ่อแม่เอาที่เราพูดกันอยู่เลยล่ะกับลูกบ่อยๆว่าอย่าอะไรบ้าง
1: เว็บแรกที่เข้ามาในความคิด
7: คือกลัวมากคือว่าเวลาไปห้างอะค
2: ่
7: ะ
2: ค
7: ือชอบที่จะวิ่งไปเลยคือไม่รอเราอะบางครั้งเรากลัวว่าใครมาแล้วจับเขาไปอ
2: ่
7: ะก็เลยบอกเขาว่าอย่า
2: ลักพาตัวเด็กเยอะ
7: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วพอลูกวิ่งไปคุณแม่ว่าไงฮะ
7: ก็บอกว่าบุ๊กถ้าคราวนี้หนูหายไปอ่ะจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลย
2: เพราะเขาว่าเราต้องให้เขาเป็นเงื่อนไข
7: ใช่เพราะว่าเขารักเราเพราะนั้นถ้าเขาดื้อกับเราเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อฟังเราเขาก็จะไม่ได้เห็นเรา
2: โอเคครับ
1: บอกแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
4: ครับคือหลักการเวลาที่เราพูดกับเด็กๆเราจะใช้หลักการนี้นะครับ เราจะพูดสิ่งที่เป็นจริงอะไรที่มันดูแบบมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เราเรียกว่าดราม่าเนี่ยพยายามอย่ามาพูดกับลูก
2: ครับ
4: เพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าถ้าลูกหายไปแล้วแม่จะพยายามไม่ตามหาลูกอ่ะอันนี้มันดูมากเกินไปเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะหายไปไหนพ่อแม่ต้องพยายามหาลูกให้ได้เนาะแล้วเราต้องพูดตามความจริงครับอย่างเช่นถ้าหนูไกลจากแม่แล้วแม่ไม่เห็นอาจจะมีคนพาตัวหนูไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องซ้อมลูกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วหนูกับแม่พลัดหลงกันมีคนมาบอกหนูว่าให้ไปซื้อท็อฟฟี่ด้วยกันหนูจะทำยังไงดีอย่างนี้ครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยลูกได
1: ้
4: แล้วบอก
1: เขา
4: ถูกต้อง
1: แนะนำเขาอย่างนี้

0: ครับแล้วบอกลูกเลยบอกว่าเวลาไปเดินในห้างนะคนเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครหนูต้องเกาะมือแม่ไว้ตลอดเลยนะห้ามไกลจากแม
1: ่
0: นั้นหลักการก็คือว่าพูดสั้นๆพูดง่ายๆแล้วพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเราไม่พูดอะไรที่มันเกินจริงแล้วเราก็ไม่พูดอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่เกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
1: เอาละค่ะนี่เป็นกลวิธีนะคะที่เรามาแนะนำกันเรื่องของหลักชอบถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกลูกก็ต้องชอบแน่ๆเลย
2: ครับมาถึงการอ่านแล้วล่ะครับนิทานที่จะอ่านเพื่อสอนลูกซน
3: ครับผม
2: เป็นไงบ้างครับหมอเก๋ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกซนนะครับถึงลูกไม่ซนการอ่านก็ช่วยมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือเราไปคิดแค่ว่าสอนให้ลูกรู้ภาษาเรา
2: ค
0: ิดว่าในนั้นมีอะไรให้เราสอนลูกมากมายเลยอ่ะอย่างเช่นอายุ 3-5 ปีเราฝึกให้ลูกสังเกตใช่มั้ยครับพอฝึกให้ลูกสังเกตเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้านนึงเลยน
1: ะ
0: สังเกตเอ๊ะอันนี้ทําไมมันรูปอย่างนี้เค้าเรียกอะไรอ่ะมันกลมอันนี้มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะได้สังเกตละรู้จักสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะนิชาบอกว่าตัวเนี้ยทำแบบนี้แล้วเพื่อนๆชมถ้าเป็นหนูจะทำไหมคิดวิเคราะห์เป็นส่วนที่สองละอันที่สามก็เป็นเรื่องของการรู้จักวางแผนครับเอ๊ะเต่าเวลาออกจากบ้านจะเดินไปแข่งกับกระต่ายเต่าควรจะทำยังไงดีนะ
1: อ๋อมันถามไม่ถ
0: ามให้เขารู้จักวางแผนเต่าก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเต่าใส่รองเท้าแล้วหรือยังใช่ไหมครับถ้าไม่มีรองเท้าก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับจะใส่รองเท้าคู่ไหนก็ต้องดูอีกว่าฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ต้องใส่รองเท้าคู่หนึ่งถ้าไม่ตกก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งอันนี้รู้จักวางแผนละต่อไปถ้าหากว่าวางแผนเสร็จถามลูกอีกว่าอ้าวใส่รองเท้าคู่ที่สำหรับใส่แห้งๆไปเดินเดินไปแล้วฝนตกทำไงดีล่ะ
2: ครับ
0: ลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาครบถ้วนเลยเห็นไหมครับพัฒนาการด้านสติปัญญาสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษาอย่างเดียวเนาะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญที่คุณหมอแนะนำก็คือให้ตั้งคำถามใช่ไหมคะในการเล่านิทานอย่าไปเล่าทีเดียวยาวเนี่ย1-10จบแล้วลูกเป็นสรุปไปซะอย่างนั้น
2: เรามาดูตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเรา
1: ได้เลยค่ะ
2: น
1: ี่
2: คุณแม่ครับนิทานเรื่องขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะนี่เกี่ยวกับอะไรครับ
4: เกี่ยวกับการขอโทษเพื่อนค่ะการขอโทษเวลาที่ทำผิด
2: แล้วถ้าคุณแม่เล่านิทานให้น้องไข่กุ้งฟังจะตั้งคำถามอะไรครับ
4: ก็จะถามเขาว่าถ้าเวลาหนูวิ่งชนเพื่อนล้มหนูควรทำยังไงคะก็จะถามเขาอะค่ะ
0: อันนี้เป็นการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับให้เด็กๆรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่ไปชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้สึกยังไงและฉันควรจะทำยังไงอย่างเช่นก็เป็นการสอนเรื่องที่เราเรียกว่า EQ ความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะเรียนรู้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นเพื่อนเขาคงจะเจ็บนะแม่เนาะหนูต้องขอโทษเพื่อนอะว่าถ้าเป็นหนูหนูก็คงจะเจ็บเหมือนกันเห็นไหมครับ
1: จดเลคเชอร์
2: จดเอาไว
1: ้
2: เอาไว้ใช้ได้ด้วย
0: ครับผม
2: เอาขอตัวอย่างอีกสักท่านนะครับแม่เชิญครับ
5: เรื่องเจ้าเต่าพูดขอโทษค่ะ
2: แล้วมันเป็นเรื่องราวยังไงครับคุณแม่
5: เรื่องเจ้าเต่าเด็กเจ้าเต่าเนี่ยซนมากวิ่งไปชนเพื่อนแล้วพูดขอโทษสักแต่ขอโทษขอโทษไปงั้นๆแหละ
2: อ๋อขอโทษไปอย่างนั้นไม่สำนึกอะไรแล้วอย่างนี้คุณแม่จะถามคำถามอะไรกับลูกครับคุณแม่
5: จะถามว่าถ้าหนูไปชนเพื่อนแล้วหนูดูสิว่าเพื่อนจะคิดกับหนูยังไงถ้าหนูไปชนเขาอย่าง
0: น
5: ี
0: ้เวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลยที่เราสามารถจะดึงขึ้นมาสอนลูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดึงอะไรขึ้นมาอย่างเช่นถ้าหากว่าลูกเราซนมากเลยเราอยากจะสอนเรื่องของความซนละว่าไม่อยากให้ลูกซนจังเลยเราใช้เต่าเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับลูกเห็นไหมครับหนังสือเป็นแบบอย่างให้กับลูกอย่างเช่นเราบอกเลยเต่าตัวนี้ซนมากเลยแล้วก็เที่ยวไปวิ่งชนคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบต่อให้ขอโทษแล้วคนก็ไม่ชอบแล้วคนก็ไม่ยอมเล่นด้วย
2: ครับ
0: เขาลูกจะรู้อ๋อแสดงว่าความซนนี่ไม่ดีนะใช่ไหมครับลูกหนูซนไหมล่ะใช่ไหมครับหนูซนไหมหนูก็ว่าหนูซนอยู่นะแล้วหนูคิดว่าดีไหมถ้าไม่ดีแล้วทำยังไงดีเห็นไหมครับเราใช้นิทานในการที่จะสอนลูกและเห็นว่าตัวหนังสือเองก็ทำให้ลูกนิ่งขึ้นเวลาที่นั่งฟังหนังสือเนี่ยฟังนิทานเนี่ยเด็กจะนิ่งความซนมันจะหายไปชั่วขณะนะครับขณะเดียวกันอ่านเล่ากันแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอีกนะเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะบอกให้ลูกทำอะไรลูกก็จะยอมทำตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได
2: ้ครับ
1: ยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีใช่ไหมคะพี่บอยคะ
2: ใช่แล้วล่ะครับนี่คือยุทธวิธีเล่นคุยอ่านที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกได้ครับ
1: วัยซนนะคะคือวัยแห่งการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าใจให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบเรียกว่าชื่นมื่นสนุกสนานไม่เครียดกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วย
2: แล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืม

0: ลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างมา

บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
3: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดี

0: ทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
0: หนูดีทำได้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
0: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
0: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
0: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
0: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
0: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
0: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
0: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ Gen Y ครับและตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ได้ไกลออกจากกรุงเทพมากนะครับแต่เราจะมาทำอะไรที่นี่ตามดูนะ

0: ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒน์รัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษนะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่พอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนแดกพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่แปลงผัก
0: ครับ
1: ขี่ ATV
0: ขี่อะไรนะ
1: ATV
0: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
1: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยเดี๋ยวผมโชว์ได
0: ้เฮ้ยได้ทำมานานแค่ไหนนะเนี่ยเรา
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอ่ะ
1: จำไม่ค่อยได้
0: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกไหมคร
1: ับ ตอนนี้19ประมาณ11นั่งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
1: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอะครับ
1: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล
0: ้
1: วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้อ
0: ยู่
1: ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
0: ม
1: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
0: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
1: ได้ครับ
0: อย่างเช่น
1: มีสกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมิวนิเคทกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

0: สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำ PATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตราคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบมันครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา

0: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันนะครับเกือบทุกอาทิตย
1: ์ก็คือทุกอาทิตย์
0: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพอะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
1: ์อืม
0: ใช่
1: ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
0: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
1: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่เราออกไปเที่ยวกับเพื่อน
0: มี
1: บ่อยแค่ไหน
0: เยอะหน่อย
1: เยอะหน่อย
0: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
1: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
1: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
0: ใช่ต่อคือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
1: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรอย่างเงี้ย
0: มีอยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรกนะ
1: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงครับ
0: depends on the job ครับใช
1: ่สมมติวันนี้
0: เริ่ม8โมงเช้า
1: 8โมงเช้า
0: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
1: อืม
0: ใช่แต่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
1: ถึงกี่โมงครับ
0: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
1: โอ้โห
0: ใช่
1: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
0: เราบาง
1: เวลาก็ทั้งวันเราไว้เนี่ย
0: บางวันก็ครึ่งวันแต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
1: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
0: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามากประมาณ 5:00-6:00 นครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
1: ทำอะไรนะ
0: ตัดเทรลใช่
1: คืออะไร
0: เป็น
1: เทรลทางเนี่ยครับ
0: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
1: ์พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับมี2 คนโ
1: อ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ
0: คร
1: ับ ไป

0: น้องพุธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่ที่นี
1: ่ที่คอกผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
0: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
1: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
0: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
1: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็ 5-6 ตัวต่อวันครับ
0: 5-6 ตัว
1: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
0: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันปะ
1: ม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
0: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
1: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
0: จากที่สนุกกลายเป็นต้องมาทำงานจริงจังแทน
1: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจะ

0: ครูที่อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับอยู่ที่คอกมาก็สนุกครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
0: งองแงมากครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
1: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาเลยครับอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
1: โอ้หาทางจะไม่ทำงานด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
1: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
0: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
1: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
0: ใช่
1: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
0: ใช่

0: ื่อพิมพ์พันรัตอายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ์
0: ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มี
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: ทำตั้งแต่9ขวบจริงไหมเนี่ยอันนี้คือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
0: อยากมาช่วยเอง
1: ทำไมถึงอยากมาช่วยอะครับ
0: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มอะหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
1: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
0: ไม่รู้
1: มันแพ้ขนมันเหรอ
0: ใช่
1: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ก็อยู่กับม้าเยอะก็ไม่ค่อย
1: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วป่ะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงานเน
0: ี่
1: ย
0: มันก็สนุกค
1: ่
0: ะ
1: หรอสนุกเหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานอย่างนี้ไม่รู้สึกงั้นเลยหรอ
0: บางทีก็รู้สึก
1: อ๋อเรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
0: วันเสาร์อาทิตย
1: ์2วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอหลังจากนั้นก็กลับเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อยๆ
0: ใช
1: ่มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมหนูต้องมาทำทุกอาทิตย์ด้วยคะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
0: มี
1: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
0: เคย
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
0: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
1: ่
0: ะ
1: ไปห้าง
0: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
1: ม
0: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
1: ้
0: เลยก็โอเค
1: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
0: ใช
1: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
0: ที่นี่
1: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ยดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเราสึก
0: ก็บางครั้งเพราะมันเป็น family business
1: เป็น family business
0: ค่ะ
1: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
0: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
1: การที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
0: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
1: ็
0: แบบ it just helps like family in general
1: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้It's okay.
0: It just helps our family financially.
1: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
0: Yeah, but then it's also

0: still something that we enjoy doing
1: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยแล้วมันมีวันไหนมาที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
0: ก็มี
1: เราบอกตัวเองไงตอนนั้น
0: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดีเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอเขาเป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าแต่เขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโหแบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ได้
1: แล้วก็น้องพริมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดีค่ะ
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างเหรอครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ transition จากออสเตรเลียมาเมืองไทย
0: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ขนาดเนี้ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้านอย่างที่บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
0: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
1: มาต่อต้านตอนไหนคะ
2: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
0: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
2: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าแบบว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ย
0: ถ้าผมมองในมุมนึงเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
2: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
0: ใช่ไหมผมถามแล้วไม่ได
2: ้เรียนพิเศษไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
0: ์
2: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปได้พี่ก็ให้ใช่

0: มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
1: งั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
2: EF จริงๆมันคือเรื่องของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว์เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารมณ์เลือกตัดสินใจนะคะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะมันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลฟ์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
1: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF เนี่ยครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
2: โอ้โหจริงแทบทุกด้านเลยนะ
1: แทบทุกด้านเลย
2: เด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลฟ์คอนโทรล
1: เขาจะโฟกัสได้มากกว่า
2: ตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้หรือว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
1: ็
2: นเร
1: ื่อง
2: ที่เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้อยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
1: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงขั้นไหนบ้างครับ
2: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากันทุกคน
1: เยอะไหมครับ
2: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
0: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้
2: เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
0: แล้วปลอดภัย
2: แล้วปลอดภัยเพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
1: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมานั่งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยคุณหมอพร้อมจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
2: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
1: ก็ EF แล้วหรอ
2: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่างานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่

0: แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบถ้าเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งอ่ะแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
1: โฟกัสกับเรื่องนั้น
0: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
1: ็ต้องฟังให้จบก่อน
0: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึก EF อะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วแล้วทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึก EFมันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดขับข้องใจ
2: อุปสรรคต
0: ่างๆนี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
2: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
0: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได
2: ้
0: มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของพวกเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋มากมากเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ที่มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่

เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ย้ได้เวลากลับบ้านแล้วว
1: ันนี้ไปซื้อผลไม้กินกันมาคุณครูบอกว่ากินผักผลไม้จะได้วิตามินทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้นะ
2: ฉันก็เห็นด้วยข้าวสวยเราจะได้แข็งแรง
0: ได้เลยหมูหยองว่าเรารีบไปซื้อกันดีกว่า
3: เฮ้ยอันไหนอันไหนดีล่ะเนี่ย
2: เอาอันไหนดีอ่ะเอาไหนดี
1: เฮ้ยน่ากินไปหมดเลย
3: เอากล้วยแล้วกันเยอะดี
2: กล้วยก็ดีมีประโยชน
1: ์ก็ได้
3: ได้กล้วยแล้ว
1: โอ้โหตั้ง4หวีหมูหยองซื้อมาเยอะแบบนี้จะกินหมดเหรอ
2: เห็นด้วยกับข้าวสวยจะกินหมดเหรอ
3: เอานะหมดอยู่แล้วระดับเนี้ยไปหาดาวี่กันเถอะพวกเรา
1: ดาวี่ดาวี่อยู่ไหมจ๊ะ
3: ดาวี
4: ่ Hello
3: อยู่ก็ดีเลยดาวี่มามากินกล้วยกัน
4: Wow, okay.

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยเอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเหลืออีกตั้งสองหวี
1: ถ้าเก็บไว้นานมันจะสุกออกจะเละๆทานไม่อร่อยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
2: ฮะไปดูกันเถอะ
0: โอ้ยไม่น่าเลยเรา
3: เป็นอะไรหรือเปล่าหมูหยอง
2: โอ้ยสบายมาก

0: สงสัยจะไม่ทันไปซะแล้ว
1: ไม่ละมั้ง
2: What is it?

pig. A pig.

0: แล้วแบบนี้จะไปทันเหรอ
1: นั่นสิ
2: เดี๋ยวๆคอยด้วยครับ
3: อ้าวมีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
2: ผมว่าไปกับผมดีกว่า
3: ไม่เอาจะเล่นอะไร
0: เอาหน้าอย่าดื้อหน้าคุณตำรวจ
3: พาฉันมาหน้าบ้านประหลาดนี่ทำไมฉันจะไปสวนสับปะรด
0: ทางนี้แหละครับเร็วสุดแล้ว
4: นี่กินหมูซะเลยสับพวกมุ่งสู่สวนสับปะรด

0: ไหนล่ะสวนสับปะรดที่ว่านั่นน่ะ
1: อด
2: ไปกันเถอะพวกเรา
1: ไอ้มึนมาถึงเร็วเกินไปมั้ยเนี่ย
2: เรารีบไปกันเถอะครับ
3: จริงด้วยค่ะ
0: อะไรกันยะ
4: เฮ้ยของฉันนี่ของฉัน
0: อะไรของฉันยะ
4: ของฉันนี
2: ่โหยเรื่องใหญ่แฮะ
4: เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ
3: ่
4: ะ
3: What is it

0: parrot. A parrot.
1: นี่นี่แหละสวยนักใช่ไหมนี่นี่นี่นี่ก็สับปะรดของท่าน
2: หยุดทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้
3: พวกเราเองครับ
4: คุณตำรวจรออยู่นี่นะคะ
5: คุณนกแก้วใจเย็นนะครับ
4: หยุดเถอะค่ะข้าสวยขอร้องWhat is it?
0: A pineapple. A pineapple.
4: เสียโฉมแล้วเรา
3: อย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกัน
5: โอ้ยไม่ไหวฮะ
4: เฮ้ยทะเลาะกันไม่ยอมหยุดเลยอ่ะ
5: คิดก่อนนะว่าจะทำยังไงดีอ่ะ

0: Peacock
1: พวกเจ้าจะทะเลาะกันทำไมเนี่ย
2: สง่างามมากเฮ้ยราศีจับ
1: สับปะรดมีเพียงพอสำหรับพวกเจ้าทุกตัวเพียงแต่พวกเจ้ารู้จักที่จะกินให้พออิ่มเหมาะสมกับตัวเจ้าเองทะเลาะกันไปก็มีแต่พวกเจ้าเองนี่แหละที่เจ็บตัวน่ะ
2: ฉันขอโทษนะตัวเองเธอไม่น่าเลยเราม
3: าเรามาดีกันนะ
2: จบลงด้วยดีละ
4: เฮ้ยคุณนกยูงพูดจาโดนใจ

0: ไปสักทีนะอ้าวนั่นคุณนกยูงนี่นา
1: พวกเธอนั่นเอง
0: สุดยอดไปเลยครับ
1: ฉันเองก็คิดอยู่ตั้งนานไม่รู้ทำไงเลยลองเสี่ยงดูใช้จังหวะแสงสีเสียงเข้าช่วย
0: ช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดยอดไปเลยครับ
1: จบลงได้ก็ดีแล้วล่ะแล้วนี่จะกลับกันแล้วเหรอ
2: คงจะกลับแล้วล่ะครับ
1: งั้นฉันก็กลับบ้านเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่นะ
3: สวัสดีค่ะคุณนกยูง
0: ไปกันเถอะพวกเรา
2: โอเคกลับก็กลับ
4: Let's go Let's play
0: What is it?
4: Peacock. Pig. Parrot. Good job.
0: แล้วนี่จะทำยังไงดีล่ะ
2: ก็แจกเพื่อนๆสิ
0: จริงด้วยแฮะเพื่อนๆกินกล้วยกันไหมครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไป

กาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดส่วนเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ย

ส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรา

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลได้สอนศิลป์ @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเด็กแห่งแรกที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยให้กับเด็กๆแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: และนี่คือเวทีเชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: ครับและแน่นอนครับประเด็นที่เราจะพูดคุยนะครับเราจะเป็นที่จะเป็นที่รู้จักและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะและเราจะนำมาขยายให้กลายเป็นคำตอบให้กับสังคมต่อไปครับ
1: โดยมีผมน้องเหี่ยวพัฒน์เกรียงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: และผมครับพี่ต้อยธงชัยข้าใจนะครับทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสภาแห่งนี้เช่นเคยและสภาทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเรายังมีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาเนี่ยทั้งหมดอีก50ท่านด้วยกัน
1: อีก50ท่านครับ
0: โดยแบ่งเป็นในสภาเนี่ย10ท่านแล้วก็สมาชิกนอกสภาเนี่ยทั้งหมดอีก40ท่านนะฮะแต่ว่านอกสภาเนี่ยพี่ต้อยได้ลงพื้นที่ลงไปพูดคุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเจอหน้าเจอตากับสมาชิกในสภากันทั้งหมด10ท่านกันเลยเชิญครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: พร้อมที่จะเปิดสภายังฮะ
2: แหมก่อนที่จะเปิดสภาเนี่ยครับ เรามาแบบหาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกันบ้างดีกว่า
0: ถ้าเก็บความรู้นี่ต้องโคศกครับว
2: ัน
0: นี้เดี๋ยวจะขอเข้าเรื่องเลย
2: เข้าเรื่อง
0: สาระต้องผมฮะ
2: ได้ครับ
0: เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมมะนาวถึงแพง
3: ไม่รู้
4: เคยสงสัย
0: เพราะว่าเราจะเห็นว่าเราจะได้ข่าวว่ามะนาวเนี่ยมันแพงมากตลอดเลย
2: ใช่ค่ะบ่อยมาก
0: ลูกละ5บาทลูกบางทีลูกละ10บาทเคยสงสัยไหมเคยสงสัยไหมท่านโฟกัสครับผมคิดว่ายังไงมะนาวถึงแพงครับ
5: เพราะเปลือกมันสีเขียวครับ
0: โอ้ยความรู้จากท่านสั้นเหลือหน่อยครับโอ้โหเปลือกมันสีเขียวไม่เขียว
6: เออจะร้องไห้หนูก็เพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของมะนาวแต่ถ้าจะซื้อให้ถูกลงก็ควรซื้อในถิ่นที่แบบว่ามันมีเยอะ
0: ไม่สมมติว่าถ้าคุณแม่อยากจะตำน้ำพริกแล้วก็จะใช้มะนาวสัก2ลูกเงี้ยเราขับรถไปแถวบ้านแพ้วเลยมั้ย
6: โอ้ไกลไป
0: อ๋ออ่ะไปทางแพน
1: ด้า
0: เดี๋ยวๆทางแพนด้าครับทางแพนด้าก่อน
7: ทุนอาจจะสูงค่ะ
0: ทุนอาจจะสูงทุนอะไรทุนอาจจะสูงนี่คือ
7: เวลามันจะปลูกมันอาจจะโตแบบว่า
0: โตช้าเหรอคร
7: ับโตช้าค่ะถ้าอยากได้มะนาวลูกดีๆต้องไปซื้อต่างประเทศนะคะ
1: เราก็สายพันธ
0: ุ์เสียเงินซื้อตั๋วเครื่องบิน
7: ไ
0: ป40,000 บาท
1: 40,000 บาท
0: เอามา10ลูก
1: 10ลูก
0: โอเคนั่นเป็นความคิดของแพนด้าท่านเข้าปั้นครับ
1: เข้าปั้นลุย
5: ค่านำเข้าครับเพราะถ้ามะนาวโดนไฟไหม้ทำให้ปลูกไม่ได้เขาต้อง
0: ไฟไหม้รถสู้ค้าแล้วครับเรื่องมะนาวป่ะเนี่ย
5: มะนาว
0: เข้าปั้นเราคุยเรื่องมะนาวนะ
5: มะนาวครับ
0: โอเคไม่เป็นไรเฮียปี๊บครับคิดว่าทำไมมะนาวถึงมีราคาแพง
8: ครับ
7: หายาก
0: เฮียแอคอาร์ตมากเลยเฮียตอบว่าหายากหน้าเฮียว่าม
7: ันหายาก
1: ผมคิดเอาผมคิดเอา
0: อ่ะอันเดียว
2: มะนาวเนี่ยมันมาจากนอกโลก
1: มะนาวต่าง
4: นุ่นไม่เคยมีหนาวเลยมะนาวอะไรนะ
0: เดี๋ยว
1: มะนาวต่างนุ่นมันรู้ต่าง
4: มะนาวต่าง
0: อันนี้มุกประธานเนี่ย
1: ใช่มุกประธาน
0: ไอ้ข้าวปั้นเอาไปเล่นนะข้าวปั้นมุกท่านประธานเขาคิดมาจากบ้านนะ
1: ไม่ต้อง
5: มันมีในหนังสือ
0: คำถามโอเคก็ไม่เป็นไรก็เป็นไอเดียเป็นความรู้ของทุกคนอ่ะก็อันนี้จริงๆเนี่ยสรุปที่มะนาวแพงเนี่ยก็เพราะว่ามะนาวเนี่ยพอหน้าแล้งเนี่ยมะนาวเนี่ยมันจะแพงเพราะว่าผลผลิตมันจะน้อยน้ำมันจะน้อยแล้วก็ในความปริมาณความต้องการของพวกเราเนี่ยของคนกินเนี่ยมันเยอะขึ้นหรือว่าเท่าเดิมนั่นแหละ
2: ใช่
0: แต่ผลผลิตออกมามันน้อยลงไง
2: ใช่ครับ
0: บางทีเนี่ยนะมะนาวเนี่ยมันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
2: เช่น
0: ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปบอกประเทศเพื่อนบ้านอังกฤษเหร
1: อขอโทษ
0: ขอโทษ
1: มะนาวแพงตามฤดูว่าฤดู
0: ตามฤดูส่วนใหญ่จะหน้าแล้งเนี่ยที่มะนาวแพงสุด
1: แพงสุดเพราะน้ำน้อยโอเค
0: เราก็รู้กันแล้วว่าทำไมมะนาวเนี่ยถึงแพงนะครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่ไม่ได้แพงเป็นเฉพาะฤดูกาลอันเนี้ยแพงตลอดกาลด้วยอะไรรู้ไหมสงสัยไหมว่าไก่เนี่ยสมมติว่าวันเนี้ยนะทั้งลาวหรือว่าทั้งฟาร์มเนี่ยวันนี้มันออก100ฟองในวันนี้พรุ่งนี้มันก็ออก100ฟองเท่ากันทำไมมันถึง แพงและบางทีแพงขึ้นอ่ะโฟกัสมา
3: เพราะว่าไก่มันไม่ค่อยกินอาหารเพราะอากาศมันร้อน
0: อันเนี้ยบางทีเราอาจจะมองข้ามไง
2: จิตวิทยาของไก
0: ่ไม่เพราะโฟกัสเนี่ยเขาไปทำวิจัยมาแล้วเขาเคยไปกินใบนอน
3: ยังไม่ได้วิจัยคร
0: ับ อ๋อยังใช่ไหมฮะ
3: ยังไม่ได้กินอาหารไก่ครับ
0: อ๋อยัง
3: ยังเป็นคนอยู่ครับ
0: โอเคอันนี้คือวิเคราะห์เดี๋ยวเรียงไปเลยครับเดี๋ยวเรียงไปเลยท่านตัวเม้งก่อน
5: เขาว่าไข่ไก่เพราะไข่ไก่ปกติแล้วเมื่อกี้ท่านโคศกพูดว่ามันจะออกร้อยฟองต่อวันใช่ไหมครับเพราะเขาว่าไข่มันเยอะมันก็เลยเอาไปขายก็ต่อไม่ได้
8: ผมรู้ข้อสอบครับ
0: เดี๋ยวดิ
8: ผมเคยกิน
0: ประธานช่วยหน่อย
2: จะให้ประธานแปลจากไทยเป็นไทยใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะมาสรุปบทความของคุณตุ่ยเม้งอีกทีนะท่านน้องเอลครับว่าไงครับผม
5: คิดว่าไข่ไก่มันมีปริมาณเท่าเดิมค่ะแต่ว่าความต้องการของคนมันเพิ่มมากขึ้นแล้วผลผลิตมันน้อยค่ะ
0: อ๋อผลิตไม่ทัน
5: ค่ะผลผลิตมันน้อย
0: ก็เป็นความคิดเห็นท่านเหนือครับท่านเหนือถึงคิวท่านแล้วครับท่านเหนือทำไมไข่ไก่ถึงแพง
9: อุปสงค์ของคนมันมากขึ้นแต่ว่าอุปทานของคนที่เลี้ยงไก่มันน้อยลงอะครับ
0: มาอันนี้ก็อุปสงค์อุปทานเล่นตั้งงงเลย
8: มีอุปสมบทไหมฮะ
0: ตอนนั้นมันบวชแล้วไก่จะไปบวชไง
9: อุปสงค์ก็คือความต้องการของคนส่วนอุปทานก็คือการขายของคนเลี้ยงครับ
0: เขาระดับเลยนะตบมือหน่อยสิโอ้โหแสดงว่านี่คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่โดยเฉพาะต่อไปครับ
9: ผมคิดว่าที่ไข่ไก่มันแพงเพราะว่าไก่มันเหลือน้อยเนื่องจากไก่เหลือน้อยเพราะว่ามีคนเอาไปทอดกิน
0: ก็เกี่ยวเพราะสมมติว่าเราในฟาร์มเนี่ยเขามีไก่ร้อยตัว
9: ครับแล้วเขาก็เอาไปทอดกิน75ตัว
0: ทำไมมันทอดกินเยอะขนาดนั้น
9: เพราะว่ามีผู้บริโภคเยอะ
0: อ๋อไข่มันก็เลยผลิตไม่ทันเอาไปทอดซะเยอะคืออันนี้เอาสรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันที่มันแพงเนี่ยนะครับเพราะว่าขนไข่มันถึงแพงไม่ใช่ไข่มีขนอย่าไปเข้าใจผิดครับไข่มันไม่มีขนครับ
8: การขน
0: ส่งไข่อะไรเฮียปิ๊บไข่พี่ต้อยอะไรโอ้โหเฮียปิ๊บจะไปดึงเข้าเรื่องนั้นนี่คือการขนส่งไข่ครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีค่าขนส่งแล้วก็อาจจะเป็นต้นทุนการผลิตด้วยค่าอาหารทุกอย่างมันอาจจะแพงขึ้นมาอันนี้ทุกอย่างมันอาจจะส่งผลทำให้ไข่เนี่ยมันราคาแพงอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะท่านประธาน
2: ใช่แล้วครับงั้นผมว่าวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องว่าทำไมของถึงแพงแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ประชาชนตาดำๆก็เดือดร้อนอะไรแบบนี้
0: ท่านประธานนี่ผมคุยแค่เปิดเรื่องมะนาวเรื่องไข่เรื่องแพงนี่ท่านประธานเอาเป็นประเด็นเลยฮะ
2: อ้าวก็มันเป็นเรื่องรอบตัวใช่ไหมเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันประเด็นแรกที่จะต้องถามกันเลยก็คือท่านสมาชิกแต่ละคน
0: ฟังครับ
2: ได้ค่าขนมเท่าไหร่กันบ้างครับ
8: ผมรู้
2: ต่อมาท่านเอิญ
0: ท่านเอิญ
5: วันพอถึงวันจันทร์แม่ก็จะให้วันละ100
0: โอ้
5: จริง
0: เหรอเดี๋ยววันละ100เลยเหรอ
5: คราวนี้ได้40แล้วคราวนี้ได้40
0: เดี๋ยวนี้ปัจจุบันน่ะ40นะ
5: ใช่
2: เรา40เนี่ยเราใช้เสื้ออะไรบ้าง
5: ซื้อสีเหลี่ยมซื้อนมซื้ออุปกรณ์
0: ทำไมถึงถูกลดจาก100เหลือ40เพราะว่าอะไร
5: เพราะว่าหนูใช้เงินเยอะ
0: ก็คือว่าให้100ก็ใช้หมด100
5: ใช
0: ่โอ้ก็ควรลดแล้วล่ะถามเฮียปิ๊บได้วันเท่าไหร่ครับค่าขนม
9: วันละ40ถ้าวันที่มีของขายอ่ะป้าก็จะให้มา100-200
0: โอ้โห200เลย
9: เยอะมากแต่ปิ๊บก็ใช้ไม่หมดหรอก
2: ไม่
0: อ่ะสมมติว่าได้วันละ40โดยเฉลี่ยใช่ไหมครับแล้วเอาไปใช้เอาไปซื้ออะไรบ้าง
9: ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเก็บตังค์ไว
0: ้แสดงว่าก็เหลือ40แล้วเอาไปเก็บ
9: ครับ
0: ท่านเอาแบบ
2: ท่านต้องซ
0: ื้อเจ๋งๆเลยนะ
2: แต่ว่านะวันหนึ่งจะไม่ได้ครับต้องเป็น1อาทิตย์เท่านั้น
0: อ๋อได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เท่าไหร่ครับ
2: อาทิตย์หนึ่งก็สักประมาณ100ครับวันปกติก็จะไปซื้ออาหารเช่นอย่างอาหารที่ไม่ชอบไปซื้อน้ำ
0: ซื้ออาหารที่ไม่ชอบแล้วจะไปซื้อทำไมล่ะครับ
2: เช่นแบบสมมติว่าตอนที่กินข้าวมันเป็นอาหารที่ไม่ชอบ
0: อ๋อ อาหารโรงเรียน
2: คือวันไหนอาหารโรงเรียน
0: ไม่ถูกปากไปซื้ออันอื่นกิน
2: ซื้อได้
0: อ
2: ๋
0: อ
10: อ๋อโอเคโอเคแล้วพอไหมถามว่าใน100ใน1บาท1อาทิตย์เนี่ยพอไหมคร
11: ับ พอคร
10: ับ
11: อ๋อ
10: พอนะอ่ะคันเอิร์ท
12: ได้ค่าขนมเท่าไหร่
10: วันเท่าไหร่วันละ
13: 70
10: 70ด้วยเหรอโอ้เยอะนะฮะคันเดียวเยอะเยอะกว่าจะไปยืมไอ้นี่ก็จ้องจะยืมอ่ะแล้วพอไหม70
13: พอค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยซื้ออะไรอย่างมากวันนึงก็ใช้แค่10บาทเพราะหนูจะซื้อแค่ขนม2ห่อห่อละ5บาทน้ำหนูก็กินของโรงเรียนมันจะมีตู้น้ำเย็นทั้งหมด6ตู้ในโรงเรียน
10: หนูมีการจัดการยังไงเกี่ยวกับเงินแต่ละวันไหมเรามีการวางแผนไหม
12: ใช้ไป10บาทเหลือ50
13: หนูก็จะดูว่าตอนเช้าพอแม่ส่งหนูที่รถไฟฟ้าปุ๊บหนูขึ้นไปหนูก็จะใส่หูฟังแล้วก็คิดว่าวันนี้ฉันต้องจ่ายอะไรบ้างครูมีนัดให้จ่ายอะไรไหมก็ถ้าไม่มีก็จะแบ่งเงินเอาไว้70ถ้าไม่อยากซื้ออะไรมากก็เก็บไว้60อีก10บาทและ60ที่เหลือพอตอนเย็นกลับไปไม่ได้หยอดกระปุกเก็บไว้ในกระเป๋าหน้าเป้นักเรียน
10: แล้วบอกซะขนาดนี้กันเป้อยู่ไหนเนี่ย แต่ว่าก็แสดงว่าก็ที่เหลือก็เก็บ
12: ใช้ได้นะ
10: ดีนะโนเอลครับได้วันเท่าไหร่ได้ค่าขนมวันเท่าไหร่ครับ
13: 40บาท
10: 40บาทพอไหมพอไหม
12: อยากได้
13: พออยู่ค่ะ
12: อยากได้เพิ่มแม่ถามจริง
10: ๆไม่ทำไมโนเอลทำหน้าแบบว่าเศร้าๆอ่ะมันพอจริงป่ะเนี่ย
13: ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่ม10บาท
10: อ๋อขอเพิ่มอีก10บาท
12: แล้วถ้าได้เพิ่มเราจะทำยังไงจัดการยังไง
13: ก็ถ้าได้เพิ่มวันไหนเหลือก็จะเอาไปหยอดกระปุกค่ะเพราะว่าจะเก็บเป็นเงินฉุกเฉินเวลาไม่มีอะไรแล้วจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหิวมากก็จะเอาเงินฉุกเฉินมาซื้ออ
12: ันนี้เป็นวิธีการใช้เงิน
10: อันนี้เขาเรียกว่าเงินฉุกเฉินท่านข้าวปั้นครับอยากให้ค่าขนมเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง
14: เพิ่มขึ้น
10: ทุกวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับ
14: 30บาท
10: 30ถ้าได้เพิ่มอยากให้เป็นเท่าไหร
14: ่40บาท
10: เพิ่มขึ้นมา10บาทจะเอาไปใช้อะไรยังไงครับ
14: ก็เอาไปให้เพื่อนยืมแล้วคิดดอกเบี้ย
12: โอ้ปล่อยเงินกู้เลย
10: นะครับไม่ต้องหรอก
12: ปล่อยเงินก
10: ู้เอาเก็บไว้แล้วก็เอาให้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ต้องไปคิดถึงปล่อยเงินกู้หรอก
14: ใช่
10: ถ้าด่วยแม้ง
14: ครับ
10: อยากถ้าด่วยแม้งเนี่ยต้องลดอยากขอลดแน่นหน้า
14: ใช่ครับ
12: โอ้โหบอมเฮ้ยท่านด่วยแม้ง
10: โอ้ทำไมท่านด่วยแม้งทุกวันเท่าไหร่นะทุกวันนี
14: ้ร้อยไม่ใช่ครับหนึ่งอาทิตย์จะได้ร้อยหนึ่งครับ
10: ร้อยหนึ่งหนึ่งอาทิตย
12: ์อยาก
10: จะขอลดอีกเท่าไหร
14: ่ขอลดจาก100กลายเป็น70ลดไปตั้ง30
10: ไม่ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากลดเพราะว่าอะไร
14: เพราะว่าจะได้เก็บตังค์เพื่อให้พ่อแม่มีตังค์เยอะขึ้น
12: ยาก

0: อนฉันก่อนที่เคยเห็นตัวเองพูด
1: อันนี้ก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
2: ที่มีลูกดีๆอย่างนี้นะคะ
1: อันนี้ไม่ได้พูดเอาหน้าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พรุ่งนี้70นะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ โอเคเราได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกในสภาทั้งหมด10ท่านกันแล้ว
2: ใช่แล้ว
1: ท่านประธานเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันอีกดีกว่าว่าเขามีความคิดความเห็นกันอย่างไรบ้าง
2: ครับ
1: ไปชมกันเลย
3: ไปเลย
4: เด็กๆได้ค่าขนมวันละเท่าไหร
5: ่ได้ค่าขนมวันละ50-60บาทบางครั้งก็พอบางครั้งก็ไม่พอค่ะหนูกินขนมมากเกินไปค่ะ
6: วันนึง40บาทค่ะพอดีค่ะแต่จะใช้วันละแค่5บาทหรือ10บาท
7: 60บาทค่ะพอค่ะให้เยอะมากก็หมดมากแต่ถ้าให้น้อยก็หมดน้อยค่ะ
8: ได้เป็นรายสัปดาห์ละ100ค่ะ
9: พอค่ะซื้อวันไหนหิวก็ซื้อขนมค่ะแต่ข้าวกินข้าวโรงเรียน
10: 30บาทครับพอดีอยู่ครับตอนเช้าผมก็จะไม่ซื้ออะไรครับเพราะว่ากินข้าวจากที่บ้านมาเสร็จแล้ว
11: 25บาทถึง30บาทค
12: ่
11: ะ
12: ก็ไม่พอค่ะของราคาแพงขึ้นค่ะก็ถ้าเกิดครูเขาให้เก็บเงินค่าห้องอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องขอเพิ่มด้วย
13: 50บาทค่ะพอค่ะและเยอะมากด้วยค่ะก็แบ่งอย่างละครึ่งค่ะอุปกรณ์การเรียนแบ่งเอาไว้เผื่อจะซื้อ25บาทซื้อขนมกินและน้ำอีก25บาทค่ะถ้าใช้หมดก็จะต้องยืมเพื่อนนะคะ
14: มา50-60ค่ะต่อวันพอค่ะเหลือด้วยก็ใช้ซื้อพวกขนมอะค่ะชีวิตเด็กกินข้าวที่บ้านมาซื้อขนมที่โรงเรียนแล้วก็ต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านอีกมันก็ให้เยอะเกินไปเป็นการฟุ่มเฟือยเปล่า
4: ๆส่วนใหญ่เด็กๆได้ค่าขนมกันเยอะนะครับแต่ก็รู้จักใช้รู้จักประหยัดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ
1: เราก็ได้รู้ความคิดความเห็นนะฮะทั้งสมาชิกนอกสภาเนี่ยแล้วก็ในสภาไปแล้วครับเราจะมาสรุปส่วนใหญ่อย่างนี้นะฮะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะใช้จ่ายกันอย่างเท่าที่จำเป็นนะเขามีการแบ่งสัดแบ่งส่วนว่ารู้ว่าวันนี้หรืออาทิตย์นี้เขาจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมีการเก็บการออมด้วย อันนี้ก็น่าชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงขึ้นนะท่านประธานแล้วก็จะส่งผลต่อพวกเราด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
2: ้
1: นะครับไปฟังกันเลยครับ
15: ไปเลยครับ
16: ค่าครองชีพตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรารู้สึกกันมาโดยทั้งประเทศตอนนี้ทุกอย่างมันแพงหมดบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีก่อให้เกิดกำลังซื้อนะของผู้บริโภคตกถอยเพราะเมื่อไหร่คนรู้สึกว่าของมันจะแพงเนี่ยการจะออกมาซื้อของใช้ต่างๆที่มันจำเป็นก็ตามเนี่ยก็จะซื้อน้อยลงเพราะเขาไม่สบายใจน้ำมันก็แพงไข่ก็แพงข้าวไปทานข้าวแกงก็ยังแพงขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีนะครับเศรษฐกิจก็เรียกว่าเศรษฐกิจก็อาจจะถดถอย
17: ของถูกเนี่ยหาไม่ค่อยมีถึงแม้ว่าจะมีเนี่ยแต่ก็ต้องคือต้องเป็นคนที่ต้องไปเน้นหาของถูกอ่ะของโดยทั่วไปเนี่ยจะขึ้นราคาโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นลดปริมาณนะฮะแม้ราคาเท่าเดิมแต่ลดปริมาณนะฮะคนก็อาจจะว่ามันเท่าเดิมแต่จริงๆแล้วมันแพงขึ้น
18: ของแพงมันก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะว่ารายได้ที่ได้รับหรือค่าแรงที่ได้รับนั้นเนี่ยสอดคล้องสัมพันธ์กับราคาสินค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงไหมถ้าไม่พอเพียงก็จะรู้สึกว่าของแพงแต่ถ้าหากว่ามีรายได้สูงมากกว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าของแพงเท่าไหร่ก็อาจจะรู้สึกว่ายังรับได้อยู่นะคะ
1: ผู้ใหญ่เขาก็แสดงความคิดความเห็นมาก็มีเหตุผลของเขานะครับว่าก็ถือว่าจริงๆแล้วรายได้ของผู้ปกครองเนี่ยจะมีมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสินค้าหรือว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยก็สูงขึ้นไปด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วมันถือว่ามันจะเท่าเดิมไหม
2: เพราะว่ารายจ่ายมันก็สูงตาม
1: มันสูงตามไปด้วยอันนี้ถ้าครอบครัวที่เขามีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขานะแต่ก็ยังชื่นใจถ้าเขามีลูกๆที่เนี่ยทำตามอย่างที่พวกเราทำเนี่ยออมได้มาเท่านี้เก็บเท่านี้นะครับ
2: ใช่แล้วครับก็เห็นวิธีการออมวิธีการใช้เงินวิธีการบริหารเงินของสมาชิกข้างในแล้วก็นอกสภาไปแล้วนี่นะครับก็ อยากจะรู้มากเลยครับว่าจะมีวิธีการจัดการเงินยังไงในสภาวะแบบตอนนี้ครับ
1: แบบว่าที่ข้าวของมันแพงเนี่ยนะ
2: ใช่อยากจะถามว่าข้าวของเนี่ยมันแพงหรือเปล่าแล้วมันจะแพงเพราะอะไร
1: ถามท่านแพนด้าดีกว่าว่าไอ้ที่ราคาของมันแพงเนี่ยเพราะอะไร

0: ันไม่ได้แพงแค่อย่างเดียวมันแพงหลายอย่างใช่ไหมใครรู้บ้างว่าอะไรบ้างที่แพง
1: อะไรบ้างที่แพง
0: ที่ที่ตัวเองคิดว่าแพง
2: น้ำมัน
1: ท่านเอิญก่อนท่านเอิญ
3: ผมข้าวค่ะหนูว่าข้าว
1: อ๋อข้าวใช่ไหม
2: น้ำดื่ม
1: มันไปอยู่ในโรงสีเยอะไง
0: ที่ไหนอ่ะที่ไหน
3: ที่ไหน
0: ที่ไหน
1: ก็ตาม
2: โอ้โ
1: หโอ้ดัง
0: โอ้โ
2: หหนูไม่ใช่เอิญ
1: ท่านเอิญ
3: น้ำมัน
2: โอ้ยไม่ยากตอบเล
1: ยโอ้ยไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรอ่ะน้ำมันอะไรครับทำไมถึงคิดว่าน้ำมันแพงเพราะอะไร
3: ก็เพราะว่าบางทีน้ำมันหายากแล้วแบบว่าคนก็ใช้กันเยอะแล้วแบบว่าถ้าเราจะเอาน้ำมันทีนี่แบบมันก็ต้องปลูกตั้งหลายร้อยปี
1: อันนี้หมายถึงว่าน้ำมันอะไรน้ำมันที่เติมใช่ไหมอ๋อท่านนิโยต้องท่านแล้วแหละเรื่องเนี้ย
3: อะไรบ้างที่แพงเหรอครับ
1: อะไรบ้างที่คิดว่าแพงแล้วก็เพราะอะไรมันถึงแพงครับ
3: อย่างเช่นของดิจิตอลครับ
1: ก็เป็นไปได้
3: อย่างเช่น iPhone iPad บาบาบาบาบาบา
0: ทำไมมันถึงแพง
3: แบบมันดังเขาทำให้แบบความจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแบบคนเห็นว่ามันราคาแพงครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าค่าแบรนด์มัน
3: ครับมีแต่
1: คุณภาพมันก็โอเคพอใช้ได
3: ้ค่าคุณภาพมันก็เหมือนกับโทรศัพท์ทั่วไปอ่ะ
1: ครับ
0: อ๋องั้นไอแพดนิโยก็ไม่ต้องเนาะใช้กระดานชนวนเอา
1: โอ้ยนี่ก็เอาไปมาถึงแล้วครับ
3: ครับ
0: อ๋อนึกก่อนค่าโดยสารครับ
1: เอ้ย
0: ใช่ค่าโดยสาร
1: อย่างเช่นค่าโดยสารอะไรบ้าง
3: แค่อย่างค่าโดยสารอย่างแท็กซี
1: ่ผมรู้ทำไมแท็กซี่โอ้โหมาแทงใจดำอีกแล้วแท็กซี่ชี้แล้วชี้อีกแล้ว
0: เพราะทุกคำมันต้องใช้น้ำมัน
1: ครับ
0: ก็เลยแท็กซี่ก็เลยต้องขึ้นตามไม่งั้นแท็กซี่เนี่ยอาจจะกำขาดทุนได้โอเค
1: จริงๆแล้วก็มีเหตุผลของเขานะ
0: ใช
1: ่แต่แท็กซี่ส่วนใหญ่เขาใช้แก๊ส
0: ใช่ไปนี
1: ้อ่ะเดี๋ยวถามท่านแพนด้าหน่อยครับว่าไอ้ของที่มันแพงเนี่ยอะไรที่แพงแล้วก็แพงเพราะอะไร
3: ถ้าเป็นความคิดของหนูคิดว่าน้ำดื่มค่ะ
1: น้ำดื่มนะครับทำไมถึงคิดว่าน้ำดื่มครับ
3: มันน้อยแล้วก็คนใช้มากมันถึงต้องเพิ่มราคาขึ้นจนกระทั่งที่เซเว่นมีน้ำดื่มจากแปซิฟิกอะไรไม่รู้บางอย่างเนี่ยแหละขายแพงมากเลย
1: ขวดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่
3: ขวดละ40
1: ซื้อเราซื้อกินไหม
3: แม่ซื้อให้กินบอกว่ามาขวดละเท่าไหร่เนี่ยขวดละ40โอ้โห
1: อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งที่คิดว่าน้ำแพงขึ้น
0: เพราะมันมีน้อย
1: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนว่าเขาจะมีความคิดความเห็นเนี่ยเหมือนเราหรือเปล่า
0: ครับ
1: ไปชมกันเลยครับ
0: ไปเลย
4: เด็กๆคิดว่าของแพงหรือเปล่า
5: แพงค่ะ
6: แพงมากค่ะ
7: แพงขึ้นค่ะ
8: แพงขึ้นครับ
9: แพงค่ะ
10: เครื่องเขียนนะคะ
11: ก็คือเมื่อก่อนหนูเคยแบบซื้อแบบถูกๆแต่เดี๋ยวนี้มันมีราคาแพงเพิ่มขึ้นนะคะ
12: ก็ส่วนมากจะเป็นพวกอาหารอย่างเช่นน้ำมันข้าวอะไรเงี้ย
13: ก็ไข่น้ำมันอย่างเงี้ยค่ะ
14: ก็หนูเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเติมแล้วแบบมันราคามันขึ้นนะคะ
15: เราไม่ได้ผลิตไอ้น้ำมันเองจึงต้องนำเข้ามาประเทศเราน้ำมันเลยแพงครับ
16: ภัยธรรมชาติอาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายจนของน้อยลงราคาจึงเพิ่มขึ้นค่ะ
17: เกิดจากที่กทม.เขาให้เงินคนที่ทำงานพวกข้าราชการวันละ300ค่ะตามโรงงานค่ะของก็เลยปรับราคาแพงขึ้น
18: ประเทศเรายังวางการบริหารเงินไม่ดีอย่างเช่นนโยบายที่รัฐให้ออกรถคันแรกค่ะการที่เขาเอาเงินไปอย่างนั้นนะคะมันเอาไปใช้ทางนั้นซะส่วนใหญ่แล้วมันยังไม่พอต่อการที่ประชาชนจะได้รับในเรื่องของสินค้าต่างๆค่ะพวกอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ของใช้อย่างเงี้ยค่ะ
4: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านเราพอจะสรุปอันดับของที่คิดว่าแพงได้ดังนี้ครับอันดับที่1ก็คือน้ำมันครับรองลงมาก็คือไข่ไก่และอันดับที่3ก็คือมะนาวครับคุณผู้ชมก็คงคิดไม่ต่างจากพวกเขาใช่ไหมล่ะครับ
1: เราก็ได้ฟังความคิดความเห็นของสมาชิกทั้งในและนอกสภากันแล้วนะครับเด็กๆเนี่ยยังเลยนะฮะว่าอาหารทุกอย่างของทุกอย่างเนี่ยถูกหรือแพงนะครับเดี๋ยวเรามาประเด็นอื่น
0: ครับ
1: ประเด็นอื่นกัน
0: ประเด็นต่อไปก็คือ
1: ค่าแรง300บาทเนี่ยเกี่ยวกันไหมที่ทำให้ของ

0: พง
1: ประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากเลยนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
2: ถึงแม้คนแบบว่าคนที่ได้เงินสามร้อยไปจะสบายแต่ว่ามันลำบากผู้บริโภคมากขึ้น
0: น้ำมันแพงไหม
3: ถ้าเกิดน้ำมันขึ้นราคานะปลาปลาไฟฟ้าหรือว่าของทุกอย่างก็ต้องขึ้นราคาตามไปด้วย
4: น้ำมันแพงจริงครับสมัยท่านนายกชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจำได้ว่าก็9บาทได้มั้ง
5: คนไทยจำเป็นจะต้องใช้ราคาน้ำมันเป็นราคานำเข้าเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์ทั้งที่ไม่ได้มีการนำเข้าจริง
0: เดี๋ยวเรามาประเด็นอื่น
6: ครับ
0: ประเด็นอื่น
3: กันประเด็นต่อไปก็คือ
0: ค่าแรง300บาทเนี่ยเกี่ยวกันไหมที่ทำให้ของแพง
6: เกี่ยวค่ะ
3: เกี่ยวแล้วเกี่ยวยังไงอ
6: ่
3: ะ
6: ไม่เกี่ยว
7: มันเกี่ยวกันค่ะ
2: เพราะว่าเวลาจะผลิตอะไรหรือว่าทำโรงงานอะไรเนี่ยเขาต้องใช้แรงงานกันทั้งหมดแหละก็เลยว่าถ้ามีแบบว่าแรงงานเยอะก็ต้องจ่ายเยอะค่าก็ต้องแพงขึ้นนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวถามท่านโฟกัสค่าแรงที่ขึ้นมาเป็น300บาทเนี่ยมันมีผลกระทบที่ทำให้ข้าวของมันแพงขึ้นไหม
2: ไม
0: ่ทำไมครับคิดว่าไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
0: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าค่าแรงเราก็ได้300แต่ว่าพวกอาหารพวกนี้แล้วแต่มันจะขึ้นเมื่อไหร่มันก็ขึ้นไป
6: เพราะอย่างที่ท่านแพนด้าบอกเนี่ยว่ามันต้องเพิ่มค่าแรงงานขึ้นคิดว่ามันเกี่ยวกับ300มั้ย
2: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวก็เป็นอีกความคิดนึงท่านประธานเดี๋ยวท่านเอิร์ธอยากจะเสริมอะไรหน่อยมั้ยครับท่านเอิร์ธครับ
2: สมมติค่าแรง300ใช่มั้ย
0: ครับ
2: แบบว่าจากที่270
0: ครับ
2: อาหารสมมติ30เนี้ยพอ300มันก็ต้องเพิ่มค่าอาหารขึ้นไปอีกมันทำให้ผู้บริโภคต้องลำบากถึงแม้คนแบบว่าคนที่ได้เงิน300ไปจะสบายแต่ว่า มันลำบากผู้บริโภคมากขึ้น
0: มันเป็นผลพวงที่จากค่าแรง300นี่แหละ
6: เป็นเหมือนลูกโซ่นะเหมือนลูกโซ่มันส่งผลกระทบไปเรื่อยๆนะคะ
0: โอเคก็ประมาณนี้นะครับโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยพวกเราก็ถือว่าน่าจะมีผลเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเขาเห็นเนี่ยเหมือนกับพวกเราหรือเปล่า
6: ดีเลยครับ
0: ไปชมเลยครับ
1: การขึ้นค่าแรงทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่า
8: เมื่อก่อนจะค่าแรงร้อยกว่าบาทต่อวันเดี๋ยวนี้กลายเป็น300ถ้าเขาจ่ายตามที่รัฐบาลกำหนดละ300เนี่ยแค่คนทุกคนเนี่ยเมื่อค่าต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องขึ้นราคาจริงๆค่าแรงหรือต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวแต่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาขึ้นทีเดียวไม่ขึ้นแค่บาทของบาทขึ้นทีเดียว5บาทหรือ10บาทแพงขึ้นไม่ครับบอกผมขึ้นราคาคุณก็ทานได้คุณก็กำลังซื้ออยู่เขาก็ขึ้นราคาต่อไปวิธีที่ดีสุดคือว่าถ้าร้านไหนขึ้นราคาแพงก็อย่าไปซื้อเขา
0: ส่งผลครับเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยก็จะไม่รับภาระไว้คนเดียวนะฮะไม่ใช่เฉพาะสินค้านะฮะอย่างสมมุติว่าแม้กระทั่งคอนโดนิติคอนโดดูแลนะก็ขอขึ้นค่าส่วนกลางเหมือนกันเพราะว่าค่าแรงของรอค่าแรงของบ้านขึ้นคือผู้ประกอบการจะผลักภาระมาที่ผู้บริโภคด้วยการอ้างว่าค่าแรงแพงแทนที่ตนเองจะบริหารต้นทุนแล้วคงราคาไว้แล้วตรงนั้นเนี่ยจะขยายส่วนแบ่งการตลาดดีกว่าคือระยะสั้นเนี่ยคือง่ายๆก็ค่าแรงขึ้นก็ผลักไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ผักไปแล้วบางทีจะมากกว่าต้นทุนค่าแรงที่ได้ซ้ำไป
9: ผมไม่เห็นด้วยในการรัฐบาลต้องมาชดเชยนู่นชดเชยนี้แต่จริงๆเราควรจะอยู่นะครับแพงก็คือค่าแรงก็สูงแต่ต้องมีประสิทธิภาพแล้วตัวเองก็ต้องบริหารเงินของตัวเองให้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถอยู่ได้ถ้ารู้จักบริหารเงินที่ตัวเองมีอยู่แต่ไม่ว่าเราจะได้เงินคนละ300หรือได้200เราจะได้100 100นึงก็อยู่ได้ก็อยู่แบบ100นึง300ก็อยู่แบบ300ต่อวันนะครับแต่ถ้าเรามีเงินวันละ300แต่เราใช้จ่ายแบบวันละ1,000แล้วก็เป็นหนี้อยู่ดีครับงั้นของแพงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับโลกมันไม่มีแล้วของถูกค่าแรงต่ำก็ไม่มีแล้วครับไม่แต่จีนแดงตอนนี้ผมไปเซอร์เวย์มาครั้งสุดท้ายเนี่ยจีนแดงค่าแรงบางที่นะครับแทบจะแพงกว่าเราอีกนะครับงั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงเราต้องปรั

0: ตัว
1: หลายคนก็หลายมุมมองนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดการค่าใช้จ่ายตัวเองยังไงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับ
0: ผู้ใหญ่เขาก็ได้แสดงความคิดความเห็นออกมาแล้วซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับว่าข้าวของเนี่ยแพงมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตหรือว่าสินค้าที่มีน้อยนะครับแล้วก็ค่าแรงที่ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกเหมือนกัน
2: ว่า
0: คือน้ำมันคือของที่แพงขึ้นมากมาก
2: แหมถ้าท่านโฆษกพูดถึงน้ำมันเนี่ยครับผมก็อยากทราบความคิดเห็นของท่านสมาชิกเลยล่ะครับว
0: ่
2: าถามจะถามว่าน้ำมันแพงไหม
3: แพง
0: ขอแดงๆอีกทีน้ำมันแพงไหม
3: แพง
0: น้ำมันแพงเนี่ยมันทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่าม
4: ันแพงขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ของอื่นๆต้องแพงด้วยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นเพราะมันหายากหายากแล้วก็ถ้าจะแพงเพราะสิ่งของอย่างอื่นอีกเพราะว่าโรงงานเวลาผลิตต่างๆมันต้องใช้น้ำมันในการทำเครื่องจักรอะไรประมาณนี้ค่ะมันถึงต้องแพงขึ้นไปด้วย
2: มันเป็นทอดๆไป
0: อ๋อโอเคมาเรียงมาเลยครับท่านข้าวปั้น
2: น้ำมันแพง
5: เกี่ยวข้องกับสินค้าทำอื่นๆแพงด้วยเพราะว่าต้องใช้ค่าขนส่งต้องใช้น้ำมัน
2: โอ้ค่าขนส่งเวลาเราขนสินค้าเราต้องใช้อะไร
0: ก็ถูก
2: รถยนต์รถยนต์ใช่ไหมรถยนต์ก็ต้องใช้
5: เฮลิคอปเตอร
0: ์
2: ทางอากาศไง
6: ทางอากาศ
2: ตอนท่านหนึ่งท่านเหนือดีกว่าผมเห็นท่านเหนือ
0: ท่านเหนือครับเตียงมันนี่หน่อย
7: น้ำมันก็สำคัญมากน้ำมันเป็นสิ่งขับเคลื่อนทุกอย่างเกิดครับถ้าเกิดน้ำมันขึ้นราคานะปะปาไฟฟ้าหรือว่าของทุกอย่างมันต้องขึ้นราคาตามไปด้วยเพราะในรายอีกอย่างน้ำมันก็จะหมดลงแล้วก็ถ้าใช้น้ำมันมากเกินไปมันก็จะหมดเร็วยิ่งขึ้น
0: ท่านเอิร์ดก่อนเลย
8: เกี่ยวตรงที่ว่าบางทีเราขนส่งสินค้าเนี้ยเราก็ต้องใช้น้ำมันขนของถ้าไม่มีน้ำมันแล้วก็รถมันก็คงไม่เดิน
0: โอเคเราได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันว่าเขาจะมีความคิดความเห็นที่เหมือนกับเราหรือต่างกับเราหรือเปล่า
2: ดีครับ
0: ไปชมกันเลยครับ
2: เชิญครับ
1: น้ำมันแพงทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่า
9: ก็ประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตเองครับประเทศเราไปซื้อน้ำมันจากประเทศอื่นมา
10: เติมเยอะแล้วแบบน้ำมันมันไม่พอค่ะก็เลยซื้อจากประเทศนอกมาถ้าน้ำมันราคาเพิ่มขึ้นของทุกอย่างก็จะอัพขึ้น
9: ก็ถ้าเป็นเรื่องน้ำมันมันก็สมมุติว่าเขาใช้น้ำมันเป็นปัจจัยในการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะของมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าไม่งั้นผู้ค้าก็จะขาดทุนนะคะ
11: ไก่ถ้าเกิดเขาสั่งจากฟาร์มนี้ไปส่งฟาร์มโน้มอาจจะต้องใช้รถบรรทุกไปแล้วก็อาจจะเสียค่าน้ำมันรถบรรทุกเพิ่มขึ้นเขาก็เลยขึ้นราคาไข่ไก
12: ่เพราะว่าบางสินค้ามีส่วนผสมของน้ำมันทำให้ราคาสินค้าที่ผลิตนั้นราคาแพงอาจจะแพงขึ้นได
13: ้อย่างที่หนูบอกนะคะพอน้ำมันแพงการขนส่งก็ราคาเพิ่มขึ้นคนพ่อค้าคนกลางซื้อก็ต้องราคาเพิ่มขึ้นผู้บริโภคก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
1: เด็กๆก็มีเหตุผลที่ต่างกันไปนะครับแต่ที่แน่ๆประเทศไทยตอนนี้น้ำมันแพงจริงๆครับ
0: เราได้รู้ความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันแล้ว
2: ครับพูดอย่างนี้นะครับท่านโฆษกต้อยครับประเทศเราเนี่ยผลิตน้ำมันเองได้หรือเปล่าครับ
0: โอ้นี่ไม่แน่ใจครับ
2: อ้าวแล้วเวลาเราส่งออกน้ำมันไปเนี่ยครับเราส่งออกไปแพงหรือถูกกว่าที่เราซื้อมาครับทำไมซื้อมันแพงแพง
0: โอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่โฆษกเนี่ยไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังผู้ใหญ่เขาตอบมาดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดความเห็นยังไงกับไอ้น้ำมันแพงน้ำมันถูกทำไมสรุปคือมันถึงแพงไปฟังกันเลยครับ
2: ไปเลยครับ
14: แต่น้ำมันลิตรหนึ่งเนี่ยสมมติน้ำมันเบนซินลิตรหนึ่ง30ปลายๆถึง40บาทต่อลิตรเนี่ยมันเป็นภาษีไปซะประมาณเกือบ10บาทซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเก็บนะฮะและแพงด้วยฉะนั้นการที่น้ำมันแพงเนี่ยก็ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องเดียวคือเรื่องต้นทุนราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงมันมีปัจจัยอื่นเรื่องภาษีและเรื่องอื่นอีกหลายอย่างนะฮะเมืองไทยเป็นแหล่งน้ำมันที่มีปริมาณเข้าใจว่าอันดับ5ของโลกนะมีปริมาณน้ำมันอยู่ใน

0: ก็ดีของเราเป็นอันดับ5ของโลกที่เขาศึกษากันมาแต่เมืองไทยเนี่ยก็ไปให้สัมปทานต่างประเทศมาขุดน้ำมันมาเจาะน้ำมันในประเทศไทยแล้วให้สัมปทานที่ถูกที่สุดในโลกเมืองไทยเนี่ยขายน้ำมันออกไปเนี่ยถูกแต่เขาไปซื้อน้ำมันแพงมาให้คนไทยใช้มันเรื่องอะไรทำไมต้องไปกำหนดราคาตามตลาดสิงคโปร์นะราคาแบรนด์เท่าไหร่เท่าไหร่ตามสิงคโปร์ทำไมต้องไปตามสิงคโปร์เพื่ออะไร
1: ราคาหน้าโรงกลั่นตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่หลายคนบอกว่าอิงราคาสิงคโปร์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นราคานำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ทั้งที่น้ำมันสำเร็จรูปกลั่นได้ในประเทศไทยทั้งหมดแต่ว่าเราไปอิงราคาสิงคโปร์โดยอ้างว่าราคาสิงคโปร์นั้นเนี่ยเป็นราคาที่มีการซื้อขายมากก็จะเป็นราคาที่มาตรฐานแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนื่องจากที่เขาต้องขายถูกกว่าขายคนในประเทศเพราะจำเป็นต้องไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศแต่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีการแข่งขันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยจำเป็นจะต้องใช้ราคาน้ำมันเป็นราคานำเข้าเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์ทั้งที่ไม่ได้มีการนำเข้าจริง
2: ผมว่าตรงนี้มันเป็นกลไกของระดับโลกเพราะว่าสิงคโปร์อาจจะเป็นเหมือนกำหนดคือเรากำหนดตลาดโลกไม่ได้แต่ก็ตลาดโลกกำหนดเราไงคือเศรษฐกิจเราเศรษฐกิจเปิดไงเราไม่ได้ปิดประเทศไงถ้าเราขุดเองใช้เองกันเองไม่ต้องส่งอะไรเงี้ยได้แต่ในนี้ประเทศไทยมันเชื่อมเศรษฐกิจโลกครับน้ำมันแพงจริงครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนสมัยท่านนายกชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจำได้ว่าตั้ง9บาทได้มั้งนะฮะและจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆพอขึ้นปุ๊บของอื่นขึ้นด้วยก็ต้องใส่น้ำมันมันทำให้ของแพงมั้ง
3: โอ้โหแหมน้ำมันนี่นะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะครับแม่อยากรู้เลยครับว่าในสถานการณ์ที่แพงอย่างนี้เนี่ยครับเราจะมีวิธีการปรับตัวยังไง
4: ประเด็นก็คือว่าน้ำมันแพงอย่างนี้พวกเราจะปรับตัวกันยังไง
3: ใช
5: ่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเราเวลาเราจะไปแบบพวกแบบเวลาเราจะไปเดินเซเว่นถ้ามันไกลมากเราก็อาจจะใช้บริการของมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้หรือไม่ก็ขี่จักรยานไปเองแต่ถ้าเกิดเราอยากออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะเดินไปก็ได้
3: โอ้ใช่ครับโอ้เฮียปี๊บดีกว่าเฮียปี๊บอ่ะ
4: เฮียปี๊บ
5: พอเวลาถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราก็วิ่งไปก็ได้ถ้ามันอยู่ไกลๆเราก็ใช้จักรยานไปเราไม่ต้องเปลืองทรัพยากร
4: อันนี้ถ้าเฮียก็วิ่งนะ
3: เลยเอาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้าง
4: ฝั่งนี้อ่ะท่านเอิร์ทท่านเอิร์ท
6: เราควรแนะนำให้ผู้ปกครองใช้แก๊สมากกว่าน้ำมัน
4: อ๋ออันนี้เขาเปลี่ยนเลย
3: อันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกพลังงานทดแทน
4: พลังงานทดแทน
3: ใช้ได้
4: เดี๋ยวก็ปล่อยลอยตัวเอาเริ่มทางนู้นมาใจเย็น
5: เปลี่ยนจากใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็พลังลมครับโอ้แสงอาทิตย์จะมาทดแทนน้ำมันที่ผลิตไฟฟ้าผลิตพลังงานแสงแดดมันจะใช้ไม่มีวันหมดครับ
4: โอ้โหอันนี้เขาล้ำลึกนะ
3: มีใครท่าน
4: ท่าป้าน
3: ท่าป้าน
7: อยากให้มีกังหันน้ำครับเราใช้พลังงานน้ำโดยการน้ำทำให้กังหันหมุนแล้วกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน
3: อันนี้ใช่นะครับเพราะว่าในเขื่อนเขาจะมีการที่น้ำเนี่ยมันพัดมาแล้วมันทำให้หมุนมอเตอร์ใช่ไหมทำให้
7: สร้างพลังงานไฟฟ้า
3: ทำให้เกิด
4: เพราะจริงๆประเทศเราเนี่ยน้ำเยอะนะ
3: น้ำเยอะครับ
4: บางทีเยอะจนท่วม
7: เต็มเขื่อน
4: เต็มเลย
3: เต็มจนล้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันอีกดีกว่าว่าเขามีความคิดความเห็นกันอย่างไรบ้าง
3: ครับ
4: ไปชมกันเลย
3: ไปเลย
8: เด็กๆมีวิธีปรับตัวอย่างไรในสภาวะน้ำมันแพง
5: จากใช้รถกับเปลี่ยนมาใช้จักรยานค่ะหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีจักรยานก็เดินได้ค่ะก็ใช้น้ำมันน้อยลงค่ะหันมาใช้รถเมล์แล้วไม่ต้องเสียตังค์มากค่ะ
9: ในประเทศต้องผลิตน้ำมันเองครับถึงจะราคาลง
10: น่าจะใช้รถประจำทางหลายๆคนไปด้วยกันถ้าเกิดไปทางเดียวกันก็นั่งรถคันเดียวกันไป
2: แก้ปัญหาน้ำมันแพงเนี่ยนะฮะก็ต้องคือต้องสร้างสำนึกแห่งความประหยัดขึ้นมาเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประหยัดอยู่แล้วนะหรือถ้ามีอะไรคนไทยเป็นคนไม่รักษาสุขภาพเป็นคนไม่ประหยัดเป็นคนไม่รีไซเคิลนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็รัฐบาลอยากจะให้เป็นยังไงรัฐบาลก็ต้องทำเป็นตัวอย่าง
1: ถ้าหากรัฐบาลจะไม่ไปมองแต่เพียงว่าเพิ่มรายได้ไปเน้นในการลดรายจ่ายดีกว่าคือลองราคาน้ำมันถูกลงเนี่ย

0: เอาสมมติเอากองทุนน้ำมันออกไปนะฮะ9บาทบวกของสิงคโปร์ไปอีก2บาท10บาทแล้วนะโดยยังไม่ได้แตะภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล10บาทต่อลิตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเงิน10บาทนะมันก็จะทำให้เกิดพลวัตต่างๆในเรื่องของต้นทุนราคาสินค้าของคนอื่นด้วย
1: เราจะมาสรุปปิดท้ายกันนะครับว่าจากการที่เราได้ไปถามความคิดความเห็นของสมาชิกทั้งในสภาและนอกสภาทั้งหมดทั้ง50เสียงเนี่ยนะครับกับประเด็นที่ว่าปรับตัวในภาวะน้ำมันแพงเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับเขาอยากให้ใช้พลังงานทดแทนเนี่ยในสภาเนี่ย7เสียงนอกสภาเนี่ย11เสียงนะครับที่เป็นร้อยละ36อันดับต่อไปครับใช้รถสาธารณะนะฮะนอกสภาเนี่ย10เสียงที่เป็นร้อยละ20
2: 20%
1: ครับอันดับต่อไปครับลดการใช้ที่ไม่จำเป็นนอกสภาเนี่ย9เสียงที่เป็นร้อยละ18
2: ครับ
1: นะครับอันดับต่อไปขี่จักรยานเป็นไอเดียหลายๆคนนะครับในสภาเนี่ย3เสียงนอกสภาเนี่ย7เสียงนะครับที่เป็นร้อยละ20โอ้นี่ก็เยอะ
2: เยอะครับเยอะ
1: นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายครับทางเดียวกันไปด้วยกัน
2: นี่แหละ
1: นอกสภา3เสียงที่เป็นร้อยละ6เราจะมาสรุปปิดท้ายกันอย่างนี้นะครับก็คือว่าแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับของเด็กๆเนี่ยจริงๆเขายังคิดได้นะผมว่าเนี่ยเขาคิดได้ไม่ต่างจากผู้ใหญ
2: ่
1: นะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาคิดซับคิดซ้อนไงแต่ว่าเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยบางทีคิดแบบชั้นเดียว
2: ใช่
1: แล้วผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขามีความคิดที่ว่าเด็กเนี่ยความคิดเขาแบบไม่เสถียรนะ
2: ไม่มั่นคงอะ
1: ความคิดแบบไม่มั่นคงแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลองกลับมาดูนะฮะเด็กพวกนี้นะครับเขาคิดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่เอาไปทำได
2: ้
1: โดยที่ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีคิดหลายชั้นเกินไป
2: คิดซับซ้อนเกิน
1: คิดซับซ้อนเกินไปยังไงก็ฝากผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าจะตัดสินใจอะไรเนี่ยหันมามองกลับมาถามพวกเด็กๆพวกนี้ก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปโดยที่แบบว่าโดยพลการนะ
2: ใช่แล้วครับเพราะว่าเสียงของสมาชิกทุกท่านเนี่ยนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจและฟังเสียงของเด็กๆมากยิ่งขึ้นครับ
1: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับสภาเสียงไร้เดียงสาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับ
2: ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
1: สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

รียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้กำลังใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหา
เลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันเติมมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาไทยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดุงอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสปายแวร์น้องมีคุณกับคุณอาแทมมี่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบบโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: โอ้ยหยิบไม่ได้
2: แล้วนะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการปลดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้ว
1: หยิบเลย
2: ปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยหยิบคนเร็วอุ้ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
1: คุณแม
2: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
1: จ้า
2: พอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
3: เอามาเร็วมาครับ
0: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก2กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าเวลาไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3. ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ6หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
2: เอาเร็วยังไม่เสร็จนะเอาเร็วเชียร์คุณอาเร็วเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
1: กดเลย
2: กดเสร็จแล้ว1ครั้งครับทำต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ทันชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงไปเรื่อยๆไปทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณ
3: ตบปุ๊บ
2: กดปุ๊บเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะ

0: าอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุนนะแข่งกันอีก1รอบเอาเปล่าสู้เปล่า
1: สู
0: ้นี่สู้สู้เปล่า
1: สู
0: ้ยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับครับอีกครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคนจะเสร็จก่อนนะฮะ
2: เอาเลย
0: เอาเลยครับกดเลยกดเลยกดเสร็จแล้วให้งานแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปูนเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยน้ำเอ้ยนะฮะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะแทมมี่นะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตแดนฮะเอาละครับนะฮะปังปังไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยเอาละครับคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญนะฮะได้800เหรียญอันนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะครับผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
2: ค่ะ
0: จะเลือกแบบไหนดี
2: คือจริงๆอ่ะพลอยว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะท
0: ี
2: เนี้ยเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไห
0: ม
2: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
0: ไห
2: มเลือดไหมใช่ค่ะ
0: ภาษายังไง
2: โหดไหมใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นภาษาของคุณพี่ปุ้นบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
0: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
2: ก็เลยไม่โหด
0: ไม่โหดใช่ไหมลูก
1: ไม่โหด
0: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหดๆไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
1: ไม่มีเลย
0: หรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนย
2: ัง
0: ไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหมฮะ
2: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
0: ่อ๋อถ้าเด้งเล่นฟรี
2: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
2: ค่ะ
0: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทมี่
3: ถ้าเกิดจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยเราเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
0: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
3: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะ
0: ให้น้องมีคุณน้องคุณเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกมมีแพ้ไห
1: ม
0: แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูก
1: ไม่ได้เสียใจมาก
0: ไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
1: แพ้บ้างชนะบ้าง
0: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
3: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู่อะไรเงี้ยพี่ชายก็จะเก่งกว่าอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ย

0: จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมเอาล่ะครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันครับ
2: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Ride โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โค้ดรูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทำและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทำให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
1: นั่นแหละครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุนนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
3: ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วมาแล้วคุณแม่ดูนะฮะ
4: เตรียม
1: โอเค
4: น้องวนมา
1: วนมาวนมาเดี๋ยวต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาละ
4: น้อง
1: ไปมาคนนี้ไปไงดีวะ
4: ต่อไปยาวก่อนจากรถพยาบาล
1: โอเคนะครับ
4: ต้อง
1: ลงไป
4: เดี๋ยว
1: นี
4: ่เดี๋ยว
1: ดี
4: งั้น
1: 5นาทีนะครับ5นาทีไปครับไปครับเฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะ
4: โอเค
1: นี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะฮะ
4: แปะปุ่นนู่นๆๆ
1: ตรงนี้ไปๆๆนี่เอาล่ะดูนะ
4: ฮะไปไ
1: ปเป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
4: ปัดพอเลยตรงเดี๋ยวตรงค่ะ
1: ตรงค่ะบอกได้ปึ๊บปั๊บพอให
4: ้เร็ว
1: ๆนี่ไง
4: โอเคอีกครั้งนึงไป
1: ไปไหนไหนเอาล่ะเอ้ยเอาล่ะ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับเวลา
3: ที่9แล้วเหรอ
4: ใช
1: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
4: โอเคไป
1: นู่นๆครับเอาล่ะครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
4: จากรถพยาบาล
1: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
4: ต้องต้อง
1: เฮ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเตอร์ติสมันเหมือนเตอร์ติส
3: ทำไมกลับมาเลเวล8อ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ก็งงเหมือนกันจำหนึ่ง
1: หืบ
4: อ่ะ
1: หืบ
4: ไปนุ่ง
1: ไปไป
3: ต้องเลเวล9
1: เอาละครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
3: ว้าว
4: นั่นค่ะเอาเลยเดี๋ยวโอเคตรง
1: นี่ครับ
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
4: ตรง
1: ตรงอื้ออื
4: ้อไป
1: ไป
3: สเตจ9แล้วต้องด่านที่10
4: โอเค
1: ครับ
4: โอเคครับ
1: สิบห้าน
4: ี้
1: เวลาเป็นไงฮะเวลา
3: ต่อไปก็ต้องด่าที่10
4: โอเค
1: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเร็วไหน11แล้วเร็วเอาละ11แล้ว ยาวเป็นไปเลยนะ5นาทีนะฮะ
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
4: ต้องลงมาเดี๋ยวนอนนอนก่อนกันสองอันเลย
1: จริงครับคุณแม่ครับปึ๊บไปเฮ้ยยังๆเฮ้ยตายอุ๊ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
4: โอเค
1: ไหวมั้ยอ่ะ
4: ได้เลยค่ะเชฟนี
1: ่ครับครับไป
4: อ่ะ
1: ไป
3: ที่3แล้วมัน
1: ถึง3แล้วเอาล่ะผมว่าสรุปกันในครอบครัวจริงๆนะ
4: ต้องเดี๋ยวนอนเดี๋ยว
1: นอนง่วงเหรอฮะไม่ใช่ฮะ
4: ง่วงอีกอันนึง
1: ง่วงอีกอันนึง
4: อ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูกป้า
1: เฉียบ
3: ได้เยอะด้วยได้12
4: 13
1: แล้ว13
4: แล้ว
3: ต่อไปก็ต้อง
4: 14ครับ
1: เวลาครับเวลาครับเหลืออีก1นาที20นาทีนะฮะไม่ใช่สิ1นาที20วินาทีโอ้แข่งกัน20นาทีเป็นไปไม่ได้แม่เฉียบขาดมากมาญี่ปุ่น
3: อะไรนะที่15
1: 15นะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ
4: อีกอันนึง
1: เ
4: นาะอีกอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้ายสุด
1: พึ่งไม่ใช่
4: นอน
1: นอนนะฮะ
4: นอนอีกอันนึงนอน
1: นอนนอนนอนอีกอันแล้วอ้าวนอน
4: ขวาสุดขวาสุด
1: มึงง่วงนอนเหรอครับน้องนิปุน
4: หมดหรือยังนะ
1: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดสิฮะกดสิฮะโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วน้องนิปุนมานี่ครับเอาละครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกคูลนะฮะปรบมือคุณแม่เราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
0: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
1: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกนิปุน
3: ยากค่ะ
1: ยากแต่โอ้โหนี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
0: ใช่
1: 10เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะชนะในเกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้ไหมฮะ
3: สู้ครับ
1: เอ้ยสักหน่อยไปล่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยปังเขาให้ ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ใช่เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาเทมี่ฮะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาเทมี่มาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: ไปเริ่มเลย
1: องเอาแล้ว
4: หมุน
1: หมุนอ้าวดีมากดีมาก
4: ไปคุณ
1: ไป
4: คุณ
1: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากลูกโอ้โหรู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
4: ้ไปคุณวิ่ง
1: ไปคุณวิ่งคุณ
4: เร็วเร็วเร็วเร็วเร
1: ็วโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
4: ตรงตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีๆดูดี
1: อ่าโค้งได้
4: โค้งอีกโค้งอีกดูดี
1: เฮ้ย
4: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: ไปไปไปไปไปมามามาปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
4: ไปคุณวิ่ง
1: คุณมาคุณ
4: ลงลงลงลงลง
1: คุณมาคุณมาเก่งมากเก่งมาก
4: คุณคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนนอนนอน
1: นอนนอนนอนนอนนอน
4: นอนนอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกตรงวิ่งเร็วตรงวิ่งเลย
1: เอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้อาเทมี่ก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเซียนเกมพวกเตอร์ติดนะ
4: วิ่งคุณ
1: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอา
4: คุณเริ่มโค้งเหรอลูกโค้ง
1: ทันนะ
4: โอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละของอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละอ้าวเตรียมป้องเก่งมากโอเค
1: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ
5: 8แล้วนะ8

0: แล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยแป๊บนึงปึ๊บหอรถจอดแล้ว
1: ตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
0: ตรงนอน
1: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
0: ไม่ง่วงแต่เตะ
1: นอนแล้วตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งลูกโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
0: เก่งว่ะ
1: ตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: โอ้ยขาดมากก้าวแล้วนะฮะตอนนี้ก้าวแล้วนะ

0: ค้ง
1: ตอนแรก
0: ไม่ถูก
1: ก็ลุ้นนะ
0: ต้องลงโค้งโค้งนอนเลยเฮ้ยเตรียมพร้อม
1: มาแล้วแล้วเอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเวลาครับ
0: ไปคุณ
1: 3นาทีแล้ว
0: เร็วเร็ว
1: มีโอกาสครับ
0: ลงลูกลงลงอีกแล้วหมุนถูกต้องโอเคนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
1: เร็วว่ะ
0: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนก่อนลูกโค้งโค้งของเราตรงวิ่ง
1: 14ละเอาล่ะมีลุ้นฮะเฮ้ยเร็วๆอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีเฮ้ยเก่งไปคุณ
0: ไปคุณ
1: ไปคุณแล้ว15แล้วนะ
0: ไป
1: แล้ว10แล้วเร็ว
0: โค้งเหรอหลบโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึง
1: เร็ว
0: โค้งอีกฝั่งนึงไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้
1: เร็ว
0: โค้งอีกฝั่งนึงโค้งหลังโค้งตรง
1: ไปเลย
0: นอนตรงนอนแล้วโค้งอีกโค้ง
1: เร็ว
0: ตรง
1: เร็ว
0: แล้วโค้ง
1: อ่ะลูก
0: ตรงคุณ
1: ครบ15เลเวลครับของเสียงครบมาก
0: เก่งไหม
1: เก่งมากนะตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะฮะเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกครูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะ
2: wow.
1: กับเบสิกคูลนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกคูลนะฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
3: wow.
1: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสปายแวร์ทำเวลาไปได้4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากๆนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป1,500 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีคุณสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้ 2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
0: มีคนรับ
1: ไปขอบ
0: คุณครับยัง
1: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
2: ไม
1: ่หรอไม่รู้และทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
0: ขอบคุณครับยัง
1: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิปุ่นนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
4: ค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม่
1: ๆครับ
4: ดีค่ะ
1: แล้วน้องนี่คุณล่ะครับสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊ง

0: จริงๆที่มาเลยนะ
1: นะครับและทางคุณอาแทมมี่นะครับ
2: สนุก
1: วันนี้มาเป็นไงบ้าง
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
1: ครับผมมีคุณละครับสนุกไหมครับ
3: สนุกครับ
1: นะวันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
3: 3อันเนี่ย
1: 3อันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซีโอดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืนอีกแล้วมาเล่นตกข้างด้วยนะฮะหนัง2เรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ย
0: เล่นเลย
1: สักหน่อย
0: เฮ้ยอะไรโยกโยก
1: เด
0: ี๋
1: ยวถือให้หน่อยเดี๋ยวถือให้หน่อย
0: คนช่วยเอาจัดไปจัดไปเลยนั่นเลยคุณตา
4: หน้า
0: โยกเด็กโยกข้าประจำอ่ะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะมามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู้รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆ เริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลา

0: ดีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อที่เอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
1: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะเลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ 8:30 น.ค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ 9:05 หรือ 9:30 เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นมาเล่นของเล่นกัน

0: ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือ แต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลมไส้ลมกว่าบ้างนั่นเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาลีตอนนี้น้องอายุครึ่งแล้วค่ะ
1: ชื่อเหมียวค่ะอันนี้น้องซีอายุจะ10 เดือนแล้วค่ะ

0: ค่ะคลานได้คล่องแล้วค่ะ
1: คลานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะหลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

ทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ้าจ้าที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมด

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็ทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากเดาะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะเนี่ยวันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างงี้เป็นต้น
2: ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซี่แรกนั่นเองค่ะ

0: อนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
0: 8เดือนแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ฟันซี่แรกขึ้นหรือยังดูยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวล นะคะเพราะว่าบางคนก็ขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้คำแนะนำจากคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด
2: โอเค
3: นี่แหละเสร็จแล้วลูกเออชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะ
4: ลูกศิรนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะเออใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: นาริอา
3: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยอ้าโอ้นาริเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากมากเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
1: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็กวาด
3: แล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลัง
1: ใช่
3: เฉพาะหลังจากที่ทาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะ1คือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
1: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล
3: ้
1: วใช้กับ
3: เป็นยาง
1: ไอ้พวกนี้ครับเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
3: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
3: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
1: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
3: สันเหงือก
1: ลิอา
3: อาลิอาค่ะตรงนี
1: ้อ๋อ
3: ตรงนี
1: ้เป็นตุ่มเหรอคะ
3: ค่ะมันจะหนุนนูนๆขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นแล้วหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปลงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปรงในแนวนอนประมาณ10ครั้ง นะคะแปรงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ
3: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
5: ให้เขาไปเลือกเอง
3: แน่นอน
5: ลายแบบไหนสีแบบไหนเลือกเลย
3: อย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
5: ่
3: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
5: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
3: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
5: ค
3: ่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
5: โ
3: ดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถ
5: ู
3: กไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
5: ค่ะ
3: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
5: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะเปกให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้
5: ะ
3: นะคะ
5: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
3: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
5: ้อ๋อค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืน
5: ค่ะ
3: นะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
5: อันนี้
3: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากจริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
5: ้
3: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
5: ้ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคน

0: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
1: ใช่แล้ว
0: ฟันซี่แรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
1: ใช่แล้วค่ะ
2: มาถึงช่วงนี้เด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุธหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
3: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโปเลเนี่ยมีอาการอย่าง
2: น
3: ี้ไหม
2: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
4: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ้ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นทีนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมไฟตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา
3: ครับทีนี้มนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
2: ใช่
3: และจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
2: ถูกต้อง
3: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับ
2: ค่ะ

0: ็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ส่วนมากใช่ไหมครับ
1: ส่วนมากใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องส่วนยังไงคร
3: ับน้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
0: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรเงี้ยช่วยในบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหรือจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายๆเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟ

0: แบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
1: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้เงี้ยค่ะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟอะค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
2: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
1: แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบ่งเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
2: ป้าขอบอลกับป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอป้าขอป้าขอโอ้โหเก่งครับ
3: ใกล้ๆขวบนึงเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาอันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
4: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรถทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
5: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
4: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่21เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นรายการสดค่ะอีกหนึ่งรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้อยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอคุณผู้ชมมีคำถามถามมาเรามีคำตอบให้ช่วงนี้หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญใครที่ติดตามรายการนะคะสามารถฝากคำถามได้วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอปุ๋ยค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชิมทักการนันนะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอบอยค่ะจากในแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศิริจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์หมอปุ๋ยนี่คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าอาจารย์มาอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าอาจารย์หมอบอยหายไปนานมากเองนะคะจริงๆแล้วอาจารย์หมอปุ๋ยนี่ก็แอบหายไปนานแต่ก็กลับมาแล้วนะคะทีนี้อาจารย์หมอบอยนะคะสาขาวิชาที่อาจารย์หมอบอยถนัดเนี่ยให้คำแนะนำคำปรึกษากับคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็ถ้าในฐานะของคนทั่วไปนะครับก็จะรู้จักเราในฐานะหมอพลาสติกนะครับหรือว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับก็จริงๆแล้วเรามีทั้งรักษาโรคด้วย
0: ค
1: ือคนมักจะมองว่าศัลยกรรมตกแต่งคือเราเสริมสวยอย่างเดียวแต่ว่าที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วงานส่วนใหญ่ของเราเป็นงานรักษาโรคนะครับเราเรียกว่าเสริมสร้างมีเสริมสร้างและเสริมสวยนะครับก็คือเราถ้าในรามาธิบดีเราเนี่ยเราเสริมสร้างสัก 70% นั่นคือรักษาคนไข้ที่เป็นโร
0: ค
1: ต่างๆนะครับแล้วก็มีพาร์ทหนึ่งก็คือมีส่วนหนึ่งสัก 30% เป็นเสริมสวย
0: คร
1: ับก็เข้ามาปรึกษากันได
0: ้นะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จำเป็นต้องเสริมสวยนะก็เลยทำตกแต่งให้มันกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงเดิมมากที่สุดกับเรื่องเสริมสวยก็อันนี้ถามได้เพราะช่วงนี้หลายคนบอกว่าไปเสริมสวยไม่ได้แต่ถามไว้เผื่อจะเสริมสวยในโอกาสหน้าได้มาก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอปุ๋ยช่วงนี้แผนกสูตินรีเวชอาจจะเฉพาะเคสประจำเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องภายในของผู้หญิงถามได้เลยเพราะว่าเป็นโรคเฉพาะทางมากเวลามีคำถามเนี่ยคุณหมอที่เป็นโรคอื่นๆก็จะตอบไม่ได้ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ถามอาจารย์หมอปุ๋ยถามอาจารย์หมอบอยได้ในหลายเรื่องและหลายโรคนะคะคำถามที่คุณผู้ชมจะส่งกันเข้ามานะคะวันนี้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสำหรับช่องทางนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่รบกวนฝากแชร์รายการด้วยนี่คือการแบ่งปันเรื่องราวดีๆการแบ่งปันรายการที่ทำให้อีกหลายๆท่านสามารถเข้าถึงคำแนะนำจากอาจารย์หมอได้นะคะแล้วคำถามที่คุณผู้ชมจะถามผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะช่องทางใดขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยตามนี้นะคะคุณผู้ชมเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะเล่าให้ฟังเท่าที่สามารถเล่าให้ฟังได้นะคะและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของแพ้ยาถ้ามีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันนะคะสามารถบอกกับอาจารย์ของเราได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดนะคะถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะนะคะก็มีคำถามนะคุณผู้ชมถามคำถามมาแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยคุณหมอนะคะอย่างคุณอัญชลีถามอาจารย์หมอมาบอกว่าอาจารย์คะหมอแผนกอื่นเนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องตรวจโควิดอะไรด้วยไหมคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็ครับก็ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดิมทีเราจะมีคุณหมออายุรกรรมโรคติดเชื้อโรคปอดที่อาจจะรับหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพอบางส่วนก็โดนกักตัวไปหรือบางส่วนก็เริ่มติดเชื้อไปนะครับก็จะเริ่มมีการแบ่งให้หมอแผนกอื่นๆเริ่มไปดูคนไข้แล้วแต่ว่าถ้าเราเป็นในแผนกที่ไม่ได้ตรงมากนักเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มไปดูในคนไข้ที่อาการน้อยหรือยังไม่มีอาการก่อนครับแต่ว่าก็เริ่มมาถึงตัวแล้วครับ
2: ใช่ค่ะก็มีแพทย์ประจำบ้านของพวกเราก็เริ่มโดนเกณฑ์ไปอยู่ตามควอรันทีกับฮอสพิทอลแล้ว
0: ค่ะเริ่มหมายว่าคือในแต่ละสถานที่เหล่านั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีแพทย์ที่จะต้องไปคอยดูแลไปคอยเช็ควัดไข้หรืออะไรพวกนี้ให้

0: ไปประเมินให้ใช่ไหมคะโอ้นะคะนะตอนนี้มีคำถามระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมนะคะที่จะส่งมาทางแฟนเพจก็ดีหรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีนะคะมาที่คำถามจากคุณพศินก่อนนะคะคุณพศินบอกว่าอายุ36ปีนะคะเมื่อเทียบกับเขาบอกว่านิ้วเนี่ยเบี้ยวหมายความว่าเมื่อไปเทียบกับนิ้วอื่นๆนิ้วกลางเนี่ยค่อนข้างเบี้ยวมากเลยครับทั้งสองข้างเลยนิ้วเราหนาด้วยมันเลยเป็นที่สังเกตได้ง่ายเป็นแบบนี้ศัลยกรรมนิ้วได้ไหมคือหมายถึงว่านิ้วมันอาจจะเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเป็นสองข้างเหมือนกันมองไปเนี่ยคือแบบพอเอานิ้วขึ้นมาชูมันเห็นเลยว่าเบี้ยว
1: ครับ
0: เขาทำกันได้ไหมคะ
1: ก็ถ้าตามนี้คือข้อมูลยังไม่ครบมากนะครับเพราะว่านิ้วเบี้ยวเนี่ยเราอาจจะต้องมาซักประวัติเพิ่มเติมว่าเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือเบี้ยวตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่านะครับหรือว่าไปโดนอุบัติเหตุหรือไปโดนได้รับบาดเจ็บอะไรมาตอนโตแล้วถึงมาเบี้ยวนะครับแล้วก็เบี้ยวเนี่ยในแนวไหนคือถ้าให้ผมดูตรงนี้ก็จะเบี้ยวในแนวซ้ายขวานะครับแต่จริงๆมันก็อาจจะมีเบี้ยวในแนวงอบนล่างได
0: ้
1: นะครับหลักๆก็ควรจะมาติดต่อมาตรวจก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาจะซักประวัติตรวจร่างกายเพราะว่าการตรวจร่างกายก็จะดูเรื่องนิ้วนะครับเรื่องแนวกระดูกเรื่องการใช้งานการขยับของข้อต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเอ็กซเรย์ดูกระดูกนิ้วร่วมด้วย
0: ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะต้องไปที่แผนกไหนคะอาจารย์ข้อกระดูกและข้อหรือว่ามาที่แผนกของอาจารย์
1: อันนี้ก็เป็นที่สับสนนิดหน่อยเหมือนกันคือเรื่องการผ่าตัดมือเนี่ยนะครับก็คือมีคุณหมอ2แผนกที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือคุณหมอกระดูกหรือว่าออร์โธปิดิกก็คือหมอกระดูกและข้อหรือว่าก็มีหมอพลาสติกก็ทำได
0: ้
1: ก็คือเป็นสาขาที่มีคุณหมอ2แผนกสามารถทำได้ก็มาได้ทั้ง2ที่เลยครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีกำลังใจมาส่งให้อาจารย์ด้วยนะคะคุณวิบูลย์เนี่ยค่ะบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยด้วยนะคะบอกว่าชมอยู่ที่สมุทรปราการถึงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าติดตามอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะมีคำถามมาจากคุณอรุณีนะคะบอกว่าอยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะบอกว่าคุณแม่สามีเนี่ยอายุ75ปีนะคะมีสโตรกมีเบาหวานมีความดันมีไขมันตอนนี้เริ่มมีอาการขัดเบาปวดมากเวลาปัสสาวะแล้วก็ได้ทานยาโมนูโรนะคะค่ะแล้วก็ดีขึ้นนะคะประมาณ20วันแล้วก็กลับมาเป็นอีกเลยอยากทราบว่าทานยาตัวนี้บ่อยๆทุกครั้งที่ปวดจะเป็นอันตรายไหมคะยาตัวนี้คือเพื่ออะไรคะ
2: เป็นยาปฏิชีวนะชนิดนึงนะคะเราใช้ในการรักษาทางเดินกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะถามว่ากินบ่อยก็คือบ่อยประมาณเดือนละครั้งเนี่ยคงไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าประเด็นหลักคืออันนี้เนี่ยมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นหายหาย
0: ค
2: ิดว่าหลังโควิดมาตรวจหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าจะได้หาสาเหตุค่ะเพราะว่าในวัยที่สูงอายุมันเป็นได้หลายอย่างเนาะสิ่งที่เรากลัวคือถ้ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะขึ้นมาแล้วเนี่ยในคนสูงอายุโอกาสที่มันจะติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดมันจะง่ายกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากินยาเราไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่ามาตรวจแล้วก็ถ้าเป็นบ่อยเกิน 3-4 ครั้งเนี้ยก็มาตรวจเธอค่ะจะได้หาสาเหตุ
0: ค่ะนะคะอันนี้คือรอโควิดหายก่อนได้หรือว่าโควิดซาก่อนนะคะไม่ได้ติดเชื้อเยอะแล้วก็สามารถที่จะไปให้คุณหมอตรวจหาสาเหตุนะคะหลักๆมีคำถามอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับความสวยความงามหลายคนอยากรู้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ต้องถึงกับผ่าตัดนะคะจันบอยบอกว่าคุณพักวานะบอกว่าถามว่าเรื่องการนอนน้อย5ทุ่มถึงเที่ยงคืนตื่นตีสามตีสี่นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวย่นนะคะแก่เร็วไหมนะคะอายุ67ไม่มีโรคประจำตัวจะกินยานอนหลับช่วยดีไหมเขาเรียกยาอะไรคะโลซิแปมเหรอคะ
1: อ๋อ
0: โลลาซิแปมใช่ไหมคะ
1: ค
0: นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวไหมอาจารย
1: ์ก็ยังเอาจริงๆคือยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าการนอนน้อยมีผลนะครับแต่ว่าคือจริงๆนอนน้อยอาจจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่ว่าส่งผลต่อร่างกายอื่นๆด้วยนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าอันนี้อาจจะไม่มีโรคประจำตัว
0: ไม่มีค่ะแต่แค่สงสัย
1: ถ้าสมมติอายุมากหรือว่ามีโรคประจำตัวแล้วพักผ่อนน้อยมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะทำให้ความดันขึ้นถ้าเป็นเบาหวานก็จะน้ำตาลขึ้นได้นะครับสรุปว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับก็แต่ว่าถามว่ายานอนหลับสามารถทานได้ไหมปกติเราจะแนะนำให้ทานเป็นครั้งคราวนะครับเราไม่ได้ให้ทานทุก
0: ตลอด
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในภาวะของผู้สูงวัยนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าอนอน5ทุ่มแต่พอถึงเวลาตี3ตี4มันตื่นแล้วมันเป็นปกติไหมคะหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนที่สูงวัยแล้วถึงแบบการนอนมันดูจะน้อยปกติรุ่นได้เวลาต้องตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ครับก็คือมันก็คือพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็เราจะต้องการการนอนที่น้อยลงเพราะว่า

0: พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยแอคทิวิตี้หรือว่าการใช้แรงงานของเราก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็อาจจะต้องได้รับการพักผ่อนไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้านอนไปจนชินเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพคือ biological clock นะครับก็คือมันก็ร่างกายจะรู้ละจำได้ว่าจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะถ้าเราสูงวัยแล้วตื่นเร็วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นนะเพียงแต่ว่าพักผ่อนนอนหลับให้มีคุณภาพเนาะมีคำถามนะคะตอนนี้รอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์อยู่เพราะว่าคำถามมาค่อนข้างละเอียดดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมค่ะใครที่ชมผ่านทางแฟนเพจเดี๋ยวเราถามทางแฟนเพจให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะที่กดแชร์รายการกันเยอะเลยหลายคนบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหลายคนไปโรงพยาบาลลำบากดังนั้นจะทำอย่างไรดีถามในแฟนเพจของเรามาชาแนลช่วงนี้เป็นรายการสดนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะทางรามาชาแนลนะคะวันนี้มีคำถามจากคุณสมชายบอกว่าคุณหมอครับมีเสมหะสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็มีเสมหะในลำเคาออกมาเป็นสีเหลืองนะคะต้องขากสเลตตรงนี้อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งเสมหะจึงจะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันไม่มีเสมหะหรือไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอหรือไม่มีอาการใดๆเลยนะคะเป็นปกติทุกอย่างเคยไปปรึกษาคุณหมอได้ทำการตรวจคอนะคะบอกว่าต่อมทอนซิลก็เป็นปกติแต่ยังไม่ได้ตรวจปอดเพราะหมอแจ้งว่าไม่มีอาการไอไม่น่าจะใช่ปอดและผมไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้าด้วยรับยามากินเนี่ย1อาทิตย์แต่อาการก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้กลับไปหาหมออีกครั้งอยากทราบว่าเสมหะที่มีสีเหลืองมันมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างภูมิแพ้ไหมคะจันดูจากลักษณะแบบนี้แล้วเหมือนแบบมีเสมหะในทุกเช้าเลยแต่พอแบบเขาเรียกว่าเสมหะในตอนเช้าออกไปหมดกลางวันก็ไม่มีอาการอะไรเลยเป็นอะไรได้
2: หลายอย่างนะคะเท่าที่ฟังดูอาจจะเป็นที่ปอดหรือเป็นที่บริเวณคอหรือทอนซิลแต่ว่าไปตรวจแล้วเหมือนคอจะปกติก็เหลือเรื่องปอดก็ถามว่าตอนนี้ต้องทำอะไรไหมคือเนื่องจากไม่มีไข้เนาะแล้วก็อาการที่เป็นเนี่ยก็ดูแบบไม่ได้รบกวนชีวิตก็คือเป็นเฉพาะช่วงเช้านะคะก็อาจจะสังเกตไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าลองอาจจะต้องลองว่าถ้าดื่มน้ำไปแล้วอาการดีขึ้นไหมอะไรพวกนี้นะคะก็ถ้าทานยาไม่แน่ใจว่าทานยาตัวไหนนะคะแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นอันเนี้ยอาจจะต้องเข้าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะหาสาเหตุต่อไป
1: นะค่ะมาถึงคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่เคยมีมาถามบ่อยมากเลยเรื่องของการทำศัลยกรรมในเด็กวัยรุ่นนะคะอาจารย์มีคุณอุสมาบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยอายุ15ปีถามว่าอายุเท่าไหร่จึงควรทำศัลยกรรมได้คะบอกว่าลูกสาวเนี่ยอยากทำจมูกนะคะแต่ว่ากลัวโครงสร้างใบหน้ายังไม่คงที่สามารถทำได้อายุเท่าไหร
0: ่ครับก็ปกติแล้วถ้าจะทำศัลยกรรมเกี่ยวกับใบหน้าเสริมความงามนะครับก็ปกติเราจะแนะนำที่อายุประมาณ18ปีขึ้นไปเด็ก18เนี่ยก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจผ่าตัดด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็คือสามารถเซ็นยินยอมผ่าตัดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับก็ถ้าไม่ได้รีบก็แนะนำว่าประมาณ18
1: อดทนอีกนิดนึงนะตอนนี้อายุ15แล้วอีก3ปีนะคะจะเป็นสาวเต็มตัวทีนี้จะได้รู้แล้วมันควรจะต้องเติมอะไรยังไงดีอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมกรณีของการเสริมความงามหลายคนน่ะเวลาไปทำจมูกแล้วจะบอกอุ๊ยเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่3ที่โอ้บางคนเป็น5หมายความว่าจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเราทำจมูกในครั้งแรกแล้วถ้าเราพอใจแบบนี้แล้วมันสามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิตไหมคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราทำด้วยวิธีไหนนะครับถ้าสมมติว่าเอาวิธีที่แพร่หลายที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือใส่ซิลิโคนเสริมให้ดั้งจมูกสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ปกติเราต้องยอมรับว่าซิลิโคนมันเป็นสารแปลกปลอมนะครับมันอาจจะดูสวยในช่วง 3-5 ปีแรกหรือ10ปีแรกแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายผิวหน้าเราจะบางลงนะครับเราจะทำให้เห็นซิลิโคนชัดขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยชอบก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามแล้วนะครับก็อาจจะต้องมาแก้กันอันนี้คือถ้าเราใช้ซิลิโคนหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของร่างกายเราเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือการใช้เนื้อเยื่อตัวเองทั้งหมดเลยนะครับอาจจะใช้กระดูกอ่อนจากบริเวณหลังหูแบบที่เราเคยได้ยินกันหรือว่ากระดูกอ่อนบริเวณซี่โครงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราทำจมูกด้วยอวัยวะหรือกระดูกอ่อนของเราทั้งหมดเนี่ยป ปัญหาก็จะน้อยนะครับป
1: ั
0: ญหาในที่นี้หมายถึงว่าการติดเชื้อ

0: การทะลุนะครับของตัวซิลิโคนหรือสารแปลกปลอมก็จะไม่มีเพราะว่ามันเป็นเนื้อเยื่อเราเองนะครับแล้วก็ผลเนี่ยค่อนข้างจะอยู่นานกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีที่ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคนไข้ต้องเจ็บตัวอีกหนึ่งที
1: ่
0: ในการที่จะไปเอากระดูกอ่อนมาไม่ว่าจะเป็นที่หลังหูหรือว่าที่หน้าอกเพราะว่าถ้าจะเอากระดูกอ่อนซี่โครง
1: ต้องใช้โครงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้วก็เรื่องการผ่าตัดพอต้องไปเอาเนื้อเยื่อมาจากหลายที่เนี่ยเราก็มักจะแนะนำให้คนไข้ผ่าตัดด้วยการดมยาสลบแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ซิลิโคนอย่างเดียวเราก็สามารถทำยาชาได
1: ้
0: คือมันก็คือความยากง่ายจะต่างกันนิดหน่อยก็สามารถเลือกได
1: ้นะ
0: นะครับ
1: ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำนำสมัยมากในยุคนี้นะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม023547105คำถามค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะมีคุณสุจิตราอายุ69ปีนะคะน้ำหนักคือ55นะคะสูง150บอกว่าหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็ทุกคืนจะปัสสาวะทุกชั่วโมงเลยจะนอนหลับตอนเที่ยงคืนเพราะว่ารอให้ปัสสาวะก่อนนะคะแต่จะปวดอีกทีพอเข้านอนเนี่ยตีสามมาแล้วแล้วก็ปัสสาวะอีกประมาณ 2-3 ครั้งเป็นผื่นภายนอกช่องคลอดด้วยเภสัชกรแนะนำให้ใช้ยาล้างช่องคลอดลดอาการช่องคลอดแห้งถามว่ายาจะช่วยลดอาการช่องคลอดแห้งได้จริงไหมคะจันปุ๋ยคะ
2: อันดับแรกนะคะว่าเรื่องปัสสาวะบ่อยตอนกำลังจะนอน
1: อันนี้ถือว่าไม่ปกติไหมคะ
2: ไม่ปกติค่ะคนเราไม่ควรที่จะหลับไปแล้วต้องตื่นขึ้นมาห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องหาสาเหตุเนาะก็แนะนำว่าหลังโควิดมาตรวจนะคะก็จะมีแนะนำว่ามาตรวจที่นรีเวชก่อนแล้วก็จะได้มาตรวจที่คลินิกสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะและสัญญกรรมซ่อมเสริมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนก
1: ัน
2: คือนอนไม่หลับเราก็เลยต้องเข้าห้องน้ำหรือว่าจริงๆแล้วหลับไปแล้วต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นอันที่เราอาจจะต้องให้คนไข้ช่วยจดนิดนึงค่ะว่าแบบดื่มน้ำเท่าไหร่ปัสสาวะตอนไหนอย
1: ่
2: างเช่นบางคนอาจจะตอนก่อนนอนมีความเชื่อว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆดื่มไปเป็นลิตรไม่แปลกค่ะเพราะว่าไตดีเนาะก็เลยต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำนะคะก็อันนี้เนี่ยต้องหาสาเหตุค่ะส่วนช่องคลอดแห้งทำให้ปัสสาวะบ่อยได้ไหมได้นะคะซึ่งวิธีการรักษาณปัจจุบันในทางการแพทย์เรานะคะก็คืออันดับแรกเราอาจจะให้ยาเหน็บช่องคลอดนะคะแต่การใช้ยาล้างช่องคลอดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าคุณเภสัชหมายถึงเป็นยาสำหรับบีบเข้าไปในช่องคลอดหรือว่าเป็นน้ำยาอื่นๆในการส่วนล้างซึ่งเราไม่แนะนำให้คนไข้ส่วนล้างช่องคลอดนะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้ช่องคลอดแห้งแย่ลงนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็คือให้ใช้ตัวยาเอสโตรเจนเหน็บอันนี้ต้องเป็นแพทย์สั่งนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเองตามร้านขายยาก็จะเป็น vaginal moisturizer อันนี้ก็คือสามารถใช้ได้
1: หมายถึงว่าตัวยาตัวนั้นคือเป็นแค่ทา
2: ก็คือเป็นค่ะเป็นเจลนะคะสามารถใช้ได้ทุก3วันก
1: ็
2: จะช่วยได้แล้วก็ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีขึ้นตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมพวกเลเซอร์เข้ามาช่วยค่ะเลเซอร์ทางช่องคลอดก็คือช่วยรักษาการช่องคลอดแห้งได
1: ้ค่ะ
2: นะคะอ๋อแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มว่าเป็นเบาหวานซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าคุมเบาหวานได้ไม่ดีอาการปัสสาวะบ่อยก็จะแย่ลงเช่นกัน
1: นะคะอันนี้คือรอให้โควิดซาแล้วอันนี้ก็มาตรวจอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยว่านะคะอันนี้เป็นท่านเดียวกันไหมคะที่ถามมานะคะบอกว่าอ๋อท่านเดียวกันนะมาที่คำถามต่อไปบอกว่าเวียนหัวมา10วันนะคะเป็นตอนเช้าเคยไปหาหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี้นะคะอาจารย์1เม็ดเช้ากลางวันเย็น3เวลาแล้วก็มีอีกตัวนึงร่วมด้วยกินยาแล้วมึนหัวเหมือนจะวูบๆเลยลดยาเองเหลือกินแค่เช้าเย็นมีคนแนะนำให้กินใบแปดกล้วยแบบสารสกัดด้วยเช้ากลางวันเย็นอยากทราบว่ายาที่กินอยู่เนี่ยควรกินอย่างไรอ๋ออันนี้คือไม่ได้ไปหาคุณหมอแต่ว่าไปหาเภสัชนะคะเภสัชกรบอกว่าต้องกินเป็นเดือนจริงไหมยาขอขยับคำถามขึ้นไปข้างบนนิดนึงได้ไหมคะน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี
2: ้คือตัวเซอร์กับเบต้าฮิสซินเนี่ยน่าจะต้องให้คุณหมอทางด้านหูคอจมูกเป็นคนปรับยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคืออาการที่เป็นเนี่ยมีอาการเหมือนจะวูบอะไรพวกนี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาได
1: ้
2: นะคะอาจจะต้องมีการปรับยานะคะแล้วก็ดูตามอาการนั้นๆนะคะคือถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหาจริงๆแล้วรบกวนเนี่ยแนะนำว่าตอนนี้ของรามาธิบดีก็มีเทเลเมด
1: ค่ะ
2: ก็คือสามารถคนไข้สามารถสอบถามได้แล้วก็คุณหมออาจจะติดต่อทางเป็นเทเลเมดิซีนไปแล้วก็สามารถส่งยาได้ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ปรึกษาคุณหมอดีกว่า

0: นะคะคุณเคสนะคะบอกว่าตอนนี้รู้ตัวเองว่าเป็น AS อาจารย์รู้จักโรคนี้ไหมคะบอกว่าฉีดเคมีบำบัดได้เข็มที่8แล้วนะคะแต่ไม่อยากฉีดเลยเพราะว่าหลังฉีดจะเพลียมากไม่มีแรงเบื่ออาหารหมดแรงเฉาไปเลยต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะดีขึ้นและถ้าฉีดไปนานๆเนี่ยจะมีอันตรายมากไหมหมอบอกว่าต้องฉีดถึง6เดือนค่าอักเสบอยู่ที่63น่าจะเป็นเรื่องของเคมีถ้าไทยพูดโดยทั่วไปอาจารย์คะเรื่องของการทำเคมีบำบัดจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะบอกว่ารู้สึกอ่อนเพลียแต่ถ้าสมมติว่าคุณหมอวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องฉีดจำนวนเท่านี้มันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงบ้างเวลาที่เราต้องรับเคมีอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
1: ์ครับก็จริงๆแล้วกลุ่มยาเคมีบำบัดเนี่ยก็เราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างเป็นยารุนแรงนะคร
0: ับ
1: AS ที่รักษาอยู่นี้น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับคล้ายๆโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งก็ยาเคมีใหม่ๆก็อาจจะมีส่วนที่จะช่วยรักษาว่าฤทธิ์ของยาและผลข้างเคียงของยาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให
0: ้
1: เพราะว่ายาเคมีบำบัดมีหลายกลุ่มมากเลยครับแล้วก็กลุ่มใหม่ๆก็พยายามที่จะสร้างออกมาเพื่อลด side effect หรือว่าลดผลข้างเคียงประมาณนี้นะครับแต่ปกติถ้าสมมติว่าเราจะแนะนำว่าถ้าทนได้พอทนได้ก็จะแนะนำให้ได้ไปจนจบการรักษา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นะแล้วสิ่งที่มันตามมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีข
1: ึ้
0: นใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างไรเนี่ยปรึกษาคุณหมอนะคะที่ให้การรักษาอยู่อันนี้จะดีเพราะว่าคุณหมอจะรู้ว่ามีประวัติอะไรยังไงนะคะแล้วคุณหมอจะได้ปรับได้นะคะมีคุณผู้ชมฝากสวัสดีอาจารย์หมอนะคะคุณรัชนีคุณสุทธิรพลและคุณกมลธรด้วยขอบคุณนะคะหลายคนกดแชร์รายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะสดแบบชนิดเรียกว่าคุณผู้ชมถามมาอาจารย์ตอบทันทีวันนี้อาจารย์หมอปุ๋ยจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยค่ะภายในของสุภาพสตรีที่เวลาคุณผู้ชมถามวันอื่นเนี่ยจะหาคำตอบได้ยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะทางมากแล้วก็อาจารย์หมอบอยเป็นเรื่องของศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการรักษาให้กลับมาเป็นปกติหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสวยความงามก็ถามได้นะคะมีคุณมนัสนะคะอายุ35ปีบอกว่าถ้าเราปากแหว่งจากอุบัติเหตุแต่ไม่ได้บอกมานะคะอุบัติเหตุอะไรสามารถศัลยกรรมลบรอยแผลได้ไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งแผลเป็นนั่นแหละนะครับก็คือก็จะมีเข้ามาปรึกษากันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลจากอุบัติเหตุหรือว่าแผลจากการผ่าตัดครั้งก่อนๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะครับว่าแผลเป็นเนี่ยถ้าจะมาดูเรื่องการลบรอยแผลเป็นหรือว่ารักษาให้ดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนหรือว่าคุณหมอที่จะต้องที่ตรวจเนี่ยก็จะต้องตรวจก่อนว่าแผลเป็นเนี่ยต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับแผลเป็นที่มันมีความดึงรั้งดึงให้อวัยวะหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ควรจะอยู่ปกติมันบิดเบี้ยวไปอันนั้นก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าสมมติแผลเป็นแค่รอยเล็กน้อยก็อาจจะรักษาด้วยอันอื่นที่ไม่ต้องการผ่าตัดเช่นเลเซอร์หรือการใช้ทาครีมทาสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นถึงขั้นถ้าใช้คำว่าปากแหว่งก็อาจจะแปลว่าแผลนี้มันน่าจะมีหายไปหรือว่ามันอาจจะสร้างความผิดรูปในรูปปากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็มาปรึกษาได้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องดูว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะคือคุณหมอต้องได้เห็นเนาะว่าลักษณะแผลที่เป็นอยู่อ่ะแผลเป็นแบบไหน
1: แต่ปกติเราจะบอกคนไข้ว่าแผลเป็นเนี่ยเรารักษาให้มันดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าจะให้เหมือนกับไม่เคยเป็นแผลเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: อาจจะต้องเห็นรอยบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้คุณมินตรานะคะถามมาทางแฟนเพจเรามาชาแนลนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะคะถ้าวันไหนไม่พ่นจมูกด้วยอวามิสนะคะจะมีลักษณะเสียงเนี่ยเหมือนคนเป็นหวัดเลยอยากถามว่ายาพ่นเนี่ยเราใช้ได้ทุกวันตลอดไปเลยไหมคะหรือควรใช้อย่างไรดีจึงจะถูกต้องคะอาจารย์ได้พอได้ไหมคะยาพ่น
1: พอได้อวามิสก็ไม่ได้เป็นยากลุ่มที่รุนแรงมากคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าเป็นยาที่ใช้ควบคุมอาการได้ดีนะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้เรื่อยๆนะคร
0: ับ ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้แบบส่งผลอะไร
1: ไม่ได้ส่งผลอะไรมาก
0: นะคะเพราะว่าคนเป็นโรคภูมิแพ้หลายท่านน่าจะใช้อยู่นะคะมีคำถามนะคะบอกว่าผมมีถามเรื่องโควิดด้วยนะคะนะคะแล้วก็มีบอกว่าอายุ62นะคะเป็นเพศ เป็นเพศหญิงเป็นนิ่วในไตนะคะขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงแต่คุณหมอให้ยาลดความดัน

0: กินก่อนนอนนะคะช่วยได้ไหมคะทานต่อเนื่องจะเป็นอะไรนะคะหมายถึงว่าเป็นนิ่วในไตแต่ว่าต้องทานยาที่เป็นยาลดความดันเนี่ยหลายคนชอบถามค่ะอาจารย์ว่ายาลดความดันเนี่ยทานต่อเนื่องทานตลอดไปเนี่ยหลายเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอเป็นความดันเราต้องทานยาตลอดชีวิตแต่ทีเนี้ยตัวเองเป็นนิ่วในไตด้วยเราบอกว่าถ้าทานยาลดความดันเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อไตไหม
1: อ๋อคิดว่าไม่น่ามีผลนะคะน่าจะดีกับไตด้วยซ้ำเพราะว่าการควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติเนี่ยก็คือเป็นการถนอมไตไปในตัวเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าค่าการทำงานของไตมันก็จะได้ไม่ขึ้นนะคะส่วนนิ่วเนี่ยเนื่องจากขนาดมันเล็กมากคุณหมอคงให้ตรวจติดตามไปเรื่อยๆค่ะว่าถ้ามันไม่ได้ขนาดใหญ่ขึ้นก็คงอาจจะสังเกตได้แต่ว่าถ้ามันขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมาสลายนิ่วทีหลัง
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือสามารถที่จะทานยาต่อเนื่องได้และอีกหนึ่งคำถามคนชอบถามว่าเวลาความดันดีขึ้นแล้วลดยาเองได้ไหมคือไม่กินแล้วได้ไหมคะอาจารย์
1: อันนี้เนี่ยคือควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์ค่ะนอกจากการกินยาก็คือมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายนะคะควบคุมอาหารไม่ให้ทานอาหารเค็มเกินไปหรือว่าควบคุมระดับของไขมันนะคะถ้าสมมติว่าทุกอย่างสามารถควบคุมได้แล้วคุณหมอพิจารณาแล้วเนี่ยค่อยๆลดระดับยาลงก็อันนี้ก็มีโอกาสนะคะที่ถ้าสมมติว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วความดันกลับมาในระดับที่ควบคุมได้อาจจะลดยาได้ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณหมูน้อยนะคะบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นปลายประสาทอักเสบนะคะมีอาการปลายนิ้วชาตอนนี้กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้นิ้วหัวแม่มือยุบตัวแล้วถ้าปล่อยไว้โดยไม่ผ่านนอกจากอาการปวดแล้วเนี่ยจะมีผลเสียอะไรไหมคะอาจารย์บอยพอได้ไหมคะ
2: อันนี้ได้อยู่ครับก็จริงๆอาจจะไม่ได้บอกอายุมาใช่
0: ไ
2: ห
0: มไม่ได้บอกอายุเลยค่ะอาจารย์
2: ครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณมือนะครับก็มักจะเป็นในผู้หญิงนะครับก็คือพอผู้หญิงเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราใช้งานมือมาตลอดเนี่ยปกติมันจะมีผังผืดบริเวณข้อมือที่ไปกดรัดเส้นประสาทได้นะครับถ้าตามนี้คือถึงขั้นว่าทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนิ้วหัวแม่มือมันรีบแล้วนะครับ
0: มันยุบตัวไปก็คือมันรีบใช่ไหมคะ
2: ก็จริงๆก็แนะนำผ่าตัดครับก็แปลว่ามันไม่สามารถด้วยไม่สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวนะครับ
0: อาจารย์ถ้าผ่าตัดแบบนี้มันเป็นผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่
2: เป็นการผ่าตัดเล็กครับฉีดยาชานะครับแล้วก็หลักการผ่าตัดก็คือไปเขาเรียกว่าไปตัดไอตัวผังผืดที่มันกดทับเส้นประสาทออกนะครับอาการก็จะดีขึ้นนะครับก็คืออาการที่จะดีขึ้นก็คือเรามีแรงในการจับของดีขึ้นกับเรื่องการชาปลายนิ้วก็จะดีขึ้นนะคร
0: ับ ค่ะนะอันนี้คือไม่ควรปล่อยไว้นะคะคุณหมูน้อยยังไงไปพบคุณหมอนะคะไปที่คำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้อถามมานะบอกอายุ59ปีบอกว่ามีอาการเจ็บนิ้วชี้คุณหมอบอกว่าเอ็นอักเสบแต่ไม่มีแผลนะคะตอนนี้เริ่มแดงปวดช้ำโอ้โหเป็นมา3เดือนเลยบอกว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ครีมร้อนเย็นทาแช่น้ำอุ่นตอนนี้ก็ยังแช่อยู่แต่การแย่ลงนะคะเวลางอก็งอได้ไม่สุดแต่พอขยับนิ้วได้นะคะเอานิ้วมือลงแบบเหยียดตรงไม่ได้ควรทำอย่างไรดีอาการแบบนี้มันน่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
2: ก็ครับคือถ้าให้ดูจากตำแหน่งที่แล้วก็ประวัติที่เล่ามาแล้วก็อายุนะครับถ้ารักษาเอ็นอักเสบมานานแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจและให้คุณหมอเขาเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะอีกอันที่อาจจะเป็นได้เนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับข้อนะครับข้อกระดูกนิ้วมือนะครับซึ่งผู้หญิงก็เป็นกันเยอะพอสมควรก็เป็นกลุ่มข้ออักเสบนะครับถ้าบอกว่ามีอาการขยับนิ้วยากด้วยงอไม่สุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคุณหมอที่เกี่ยวกับโรคข้อที่เขาช่วยดูให้นะ
0: ค่ะเนาะอันนี้
2: ก็ควรจะนำมาตรวจเพิ่มเติม
0: ค่ะคือเริ่มแดงปวดช้ำแล้วเป็นมาแบบ3เดือนอย่างเงี้ยสามารถมาโรงพยาบาลได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นในภาวะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
2: ครับก็จริงๆก็อย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกนะถ้าสมมติว่ามาไม่ได้หรือไม่สะดวกใจมาเรามีเทเลเมดิซีนโทรเข้ามาทำลงนัดไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็พอถึงวันนัดปุ๊บเนี่ยก็จะมีทางโรงพยาบาลแล้วคุณหมออาจจะโทรไปอาจจะแบบวิดีโอคอลกันนะครับถ้าสมมติว่า
0: อ้าวบอกว่าเคยเป็นกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็เป็นไมเกรนตอนนี้รู้สึกเหมือนเข้าวัยทองนะคะเดือนที่แล้วรอบเดือนไม่มาแต่ว่าเดือนนี้รอบเดือนมา12วันเลยผิดปกติไหมคะคือตอนนี้เริ่มมีอาการนอนไม่ค่อยหลับด้วยใจชอบสั่นแน่นหน้าอก

0: เวลาที่จะทานข้าวก็จะรู้สึกแน่นๆหน้าอกแล้วก็ปวดที่ขมับโดยเฉพาะที่บริเวณท้ายทอยก็ปวดต้องทำอย่างไรคะไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะคะจากอาการอาจารย์คะ48นี่เข้าวัยทองได้แล้วเหรอคะ
1: ก็อาจจะได้ค่ะคืออายุก็อาจจะได้อยู่เพียงแต่ว่าวัยทองเนี่ยลักษณะของประจำเดือนคือจะค่อยๆห่างขึ้นแปลว่าอาจจะ 2-3 เดือนมาทีแต่ว่าการที่ประจำเดือนเนี่ยมานาน12วันอันนี้คือไม่ปกตินะคะก็คือแนะนำว่ามาตรวจนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเลือดออกเยอะจริงๆอันนี้ก็มาตรวจได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเลือดมันหยุดไปแล้วอาจจะรอหลังจากประมาณเดือนพฤษภามาตรวจก็ยังได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สำหรับสัญญาณของคนที่จะเข้าสู่วัยทองซึ่งแน่นอนว่าอายุแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะหมดเร็วบางคนอาจจะหมดช้าแต่เราจะสามารถสังเกตได้ยังไงคะว่าอันนี้มันเริ่มเป็นสัญญาณของวัยทองมาแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับเขารับมือกับวัยทองนี่มันจะต้องเจอกันเกือบจะทุกคนนะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปผู้หญิงไทยนะคะเข้าวัยทองที่อายุประมาณ51ปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอาจจะต้องถามคุณแม่หรือพี่สาวค่ะเข้าวัยทองประมาณอายุประมาณเท่าไหร
0: ่
1: ก็คือเราก็คาดเดาได้ก็อายุประมาณนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นสัญญาณเตือนก็คือประจำเดือนเริ่มมาไปๆนะคะแปลว่าเริ่มห่างขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: นะอาจจะไม่ได้มาทุกเดือนนะคะแล้วก็อันถัดมาก็คืออาการก็อาการวัยทองเนาะที่เขาชอบแซวกันแบบมีร้อนวูบวาบเหงื่อแตกใจสั่นหรือบางคนอาจจะมีรบกวนชีวิตประจำวันนอนไม่หลับนะคะหรือบางคนช่องคลอดแห้ง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนของวัยทองนะคะ
0: ค่ะทีนี้การที่พอเราเกิดวัยทองหลายคนบอกว่าพอเป็นวัยทองแล้วเนี่ยสามารถรับฮอร์โมนได้ไหมคะทุกคนเลยแล้วเราสามารถจะทานฮอร์โมนไปได้ยาวนานแค่ไหนเพราะว่าผู้หญิงหลายคนอย่างบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกวัยทองเดี๋ยวฉันก็แก่แล้วฉันช่างมันไม่อะไรแต่บางคนรู้ไม่ได้แบบอยากจะยังสวยอยากจะแบบมีอารมณ์ดีๆไม่อยากแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: บางคนหมดเป็นวัยทองเร็วเนาะแล้วก็ยังรู้สึกเฮ้ยเพื่อนฉันยังแบบสวยอยู่เลยอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ไหมคะเราจะสามารถรับฮอร์โมนได้ทุกคนไหมคะหรือว่ามีข้อห้ามข้อเฉพาะอะไรไหมคะ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนิยมให้ฮอร์โมนใช่ไหมคะให้เกือบทุกรายแต่ว่าพอเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆมันก็จะมีในการที่ให้ฮอร์โมนเนี่ยบางคนก็เพิ่มความเสี่ยงต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันคือเราให้เมื่อจำเป็นนะคะจำเป็นในแง่ที่มีวัยทองที่ก่อนอายุอันควรนะคะหรือว่ามีอาการค่อนข้างมากซึ่งรบกวนชีวิตประจำวันจนนี้แบบหงุดหงิดมากเหงื่อแตกมากแบบนอนไม่ได้เลยอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ในการให้ฮอร์โมนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาตรวจอย่างอื่นด้วยค่ะเช่นมีก้อนที่เต้านมหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะให้ไม่ได้นะคะ
0: นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คือถ้าใครจะรับฮอร์โมนเนี่ยต้องมาปรึกษาคุณหมอ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนาะเพราะว่าแล้วอย่างบางคนไปซื้อฮอร์โมนทานเอง
1: คือไม่แนะนำให้ซื้อฮอร์โมนทานเองนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องมีการปรับยานอกจากนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจติดตามอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้านมการตรวจภายในการดูเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนที่มีมดลูกเราก็จะให้แบบนึงคนที่ตัดมดลูกไปแล้วเราก็จะให้อีกแบบนึง
0: ดังนั้นถามว่าให้ได้ไหมแต่ว่าต้องปรึกษาคุณหมอนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามจากคุณชาติชายนะคะคุณชาติชายให้น้ำหนักมาเท่านั้นเอง57นะคะไม่ได้ให้อายุหรือส่วนสูงอะไรใดๆทั้งสิ้นบอกว่าผมประสบอุบัติเหตุถูกโซ่รถจักรยานตัดนิ้วโป้งที่มือข้างขวานะคะขาดออกจากกันเลยขาดออกไป1ข้อแล้วไปทำการรักษาโดยหมอเนี่ยสามารถต่อนิ้วให้ได้แล้วนะคะแต่ว่ากระดูกนิ้วข้อบนและข้อล่างถูกเชื่อมยึดติดกันจึงไม่สามารถงอนิ้วโป้งได้อีกนะคะแต่ว่าข้อล่างที่ยึดติดกับกระดูกเนี่ยขยับได้หรือถ้าขยับก็จะต้องขยับแบบนิ้วตรงๆคือแบบแข็งๆทื่อๆนะคะคือนิ้วงอไม่ได้ว่าง่ายๆนะคะตอนนี้ยังทำการรักษาอยู่มีลวดดามกระดูกอยู่ในนิ้วยังไม่ได้ดึงออกหมอนัดเอ็กซเรย์น่าจะดึงลวดออกทั้งหมดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะแล้วก็กายภาพเพื่อให้นิ้วขยับได้หรือใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อยากทราบว่าเมื่อทำกายภาพแล้วเนี่ยมันจะสามารถมาขยับนิ้วได้เหมือนเดิมอีกไหมหรือว่ามันจะแข็งแบบนั้นคะจันบอยคะ
2: คือถ้าฟังแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะครับ
0: เหมือนถูกล็อกอยู่ใช่ไหมคะ
2: ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วคุณหมอเขาต่อให้นะครับถามว่าได้ไหมต้องตอบตรงๆว่าข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่น่าได้แล้ว
0: คือเหมือนกับว่ามันถูกดามถูกล็อกให้ประสานกันไปแล้ว
2: คือปกติเราข้อที่เราสามารถงอหรือเหยีย

0: ได้เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างกระดูก2ชิ้นน
1: ะ
0: ครับแล้วก็ทำตัวเป็นข้อให้สามารถงอได
1: ้
0: เหยียดได้ขยับได้แต่ว่าปกติแล้วเวลาเรามีคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการนิ้วขาดแล้วเราต่อนิ้วเนี่ยปกติเราต้องยอมที่จะตัดกระดูกไปส่วนหนึ่งครับก็พูดง่ายๆว่าเราตัดช่องว่างเราตัดกระดูกด้านบนออกไปนิดนึงกระดูกด้านล่างออกไปหน่อยนึงเพื่อให้เส้นเอ็นหรือเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ตึงจนเกินไปก็แปลว่าในการผ่าตัดเนี่ยเราเอาข้อตรงนี้ที่มันขยับได้เนี่ยออกไปแล้วก็เชื่อมกระดูกบนกระดูกล่างไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีพฤติกรรมของการเป็นข้ออีกแล้วมันจะเป็นแท่งๆเดียวเลยครับแต่ว่ามันจะยังมีข้อที่อยู่ด้านล่างอยู่นะครับที่ยังสามารถขยับได้คราวนี้เนี่ยการดึงเหล็กออกบวกกับการกายภาพเนี่ยจะเป็นการช่วยข้อนี้นะครับ
1: คือ
0: ข้อที่ยังเหลืออยู่นี่แหละให้มันสามารถขยับได้ดี
1: คือง่ายๆว่ามันสามารถขยับจากโคนนิ้วได้
0: ใช่แต่ว่า
1: ข้อกลาง
0: จะไม่ได้แล้วนะครับก็คือได้นิ้วกลับมาแต่อาจจะต้องไม่เหมือนเดิม 100% นะครับอาจจะยอมเสียไปบ้างนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการใช้นิ้วแบบนี้ต่อไปนะครับ
1: เนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้นิ้วกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคุณพี่สุจิตรานะคะบอกว่าอยากทราบว่าถ้าเราเวียนหัวแล้วความดันขึ้นมาจากเดิมเยอะมากๆนะคะคือประมาณเดี๋ยวนะบอกว่าวัดความดันเนี่ยนะคะได้168นะคะคือไม่เกิน10กินยาลดความดันเพิ่มในตอนเช้าไป1เม็ดนะคะขนาด5มิลลิกรัมวัดอีกรอบได้148ลงมาเรื่อยๆจนถึง128นะคะแล้วคงที่อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเวียนหัวแล้วความดันขึ้นจากเดิมเยอะเราจะกินยาความดันตอนเช้าได้ไหมเพิ่มจากตอนเช้าได้ไหมหรือควรทำอย่างไรหรือปล่อยให้มันลดเองดีหลายคนเป็นอย่างนี้อาจารย์ยิ่งช่วงโควิดนะวัดความดันทั้งวันเลยตื่นเช้ามา วัดนะคะแล้วก็วัดแล้วความดันแต่ละวันมันไม่คงที่หลายคน เอ๊ะเราต้องกินยาที่คุณหมอให้เพิ่มไหมหรือยังไงจริงๆแล้วควรทำยังไงครับอัน
2: นี้น่าจะเกิดจากอาการเวียนหัวเป็นหลักค่ะนะคะการเวียนหัวหรือมีอาการเจ็บปวดพวกนี้ทำให้ความดันสูงได
1: ้ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกอาจจะต้องรอเรื่องเวียนหัวดีขึ้นแล้ววัดความดันซ้ำอย
1: ่
2: างเช่นอาจจะกินยาแก้เวียนนะคะแล้วเราวัดความดันซ้ำถ้าความดันลดลงก็โอเคไม่ต้องทำอะไ
1: ระ
2: นะคะถามว่ากินยาลดความดันเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดมันสูงมากโดยที่เราพักแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะสามารถกินได้ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วหลายคนจะเครียดนะอาจารย์บางคนบอกว่าเครียดแล้วทำยังไงดีก็โอ้โหความดันก็พุ่งปรีความดันเหมือนกันมีคนถามว่าควรจะวัดเวลาไหนเราถึงจะรู้ว่าเออเนี่ยแหละความดันเรา
2: ค่ะถ้าความดันเนี่ยก็คือเราจะแนะนำว่าวันไหนที่คนไข้พักผ่อนนอนหลับดีๆนะคะไม่ดื่มชากาแฟแล้วมาวัดความดันน
1: ะคะ
2: อันนี้ก็คือจะเป็นความดันที่น่าจะเป็นความดันจริงๆของคนไข
1: ้
2: ค่ะ
1: นะคะคือหลายคนตอนนี้กังวลใจไม่ได้ไปไหนนะคะบางคนวัดอยู่เรื่อยเลยเป็นห่วงบางคนก็วัดไข้นะอาจารย์บางคนมีเครื่องวัดไข้ที่บ้านเลยแล้วก็ดูอุณหภูมิเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วนะคะมาที่คำถามจากคุณธนิตบ้างนะคะคุณธนิตอายุ51ปีสูง170นะคะหนัก64บอกว่ามีอาการเวลาหันคอแล้วเกิดมีเสียงดังอยากทราบว่ามันเป็นอะไรไหมครับหลายคนเป็นนะคะอาจารย์หันแล้วเสียง
0: ก็ถ้าอายุมากแล้วก
1: ็
0: มันจะมีโรคที่เป็นกระดูกคอเสื่อมได้ครับก
1: ็
0: อาจจะมีปวดคอนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการตามนี้นะฮะก็คือพอขยับคอหมุนไปหมุนมาแล้วอาจจะมีเสียงก็แก๊กนะคร
1: ับ
0: ก็ถ้าอยากทราบก็ให้ไปพบแพทย์นะครับเรื่องกระดูกสันหลังนะครับก็จะได้รับการตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็อาจจะคุณหมอเขาอาจจะตรวจเรื่องอื่นๆด้วยเช่นแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือนะครับแล้วก
1: ็
0: ทดสอบความรู้สึกตามมือและข้อมือเพราะว่าถ้ากระดูกคอเสื่อมมากเนี่ยไปกดทับเส้นประสาทนะครับมันก็จะมีการอ่อนแรงของมือได้แล้วก็มีชามือได้ครับ
1: ค่ะมีคำถามจากคุณวิชิตเข้ามานะคะบอกว่าถ้าเราตรวจร่างกายเป็นประจำในทุกๆปีไม่พบความผิดปกติใดๆเรามีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้ไหมครับหรือสาเหตุหลักที่มันทำให้เกิดหัวใจวายแบบเฉียบพลันมันคืออะไรครับ
0: ถามว่ามีโอกาสไหมก
1: ็
0: น่าจะต้องตอบว่ามีครับถึงแม้ว่าบางคนจะแข็งแรงมาโดยตลอดนะคร
1: ับ
0: การตรวจร่างกายทุกปีก็ เสริมสร้างความมั่นใจนะครับตรวจโรคที่เราอาจจะเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ว่าถามว่า เรามีบางครั้งที่แบบเราคิดว่าเราแข็งแรงดีแล้วเราไปออกกำลังกายหนักๆออกแรงแล้วม
1: ีหลายคนนะคะอาจารย์นักกีฬาก็มี
0: หัวใจวายเฉียบพลันก็มีครับเราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆครับเรื่องนักกีฬาวิ่งหรือนักกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับที่วิ่งอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลย
1: ดังนั้นเนี่ยตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำอาหารการกินก็แบบทานอะไรที่มันไม่ทำลายสุขภาพ
0: แต่ก็ยังแนะนำควรให้ตรวจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคิดว่ามีโอกาสแล้วจะไม่ตรวจเลยนะคร
1: ับ ไปที่คำถามจากคุณปิ่นบ้างนะคะคุณปิ่นบอกว่าถ้าเราเป็นไทรอยด์อักเสบเราซื้อยาทานซื้อยารับประทานเองได้ไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
2: ไม่ควรค่ะ
1: ไม่ควรเลยอย่างยิ่งเลย
2: ค
1: ่ะอันนี้ควรจะไปพบคุณหมอนะคะ
2: นะคะไม่ท่อค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณจิปาถาบอกว่าอายุ46ปีนะคะสูง158น้ำหนักคือ80มีโรคประจำตัวคือความดันไขมันแล้วก็เบาหวานมาครบเลยนะคะช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีอาการชาที่ต้นขานะคะรับประทานยาความดันไขมันเบาหวานยากันชักและวิตามิน B แต่ช่วงนี้มีอาการปวดสะโพกร่วมด้วยแล้วก็มาปวดเข่าตามด้วยหลังจากนั้นก็ปวดหลังเพิ่มเป็นหายเป็นประจำเลยนะคะบอกว่าช่วงที่เป็นเนี่ยก็กินยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อก็หายแต่ว่าเดือนนี้ทานมาทั้งเดือนแล้วค่ะยังไม่หายต้องดูแลตัวเองอย่างไรถ้าดูจากน้ำหนักแล้วน้ำหนักเกินไปเยอะนะคะจันบอย80นะคะแล้วก็สูง158ดังนั้นเนี่ยคำแนะนำในเบื้องต้นคุณจิปาถะควรทำตัวยังไงดีคะ
0: เบื้องต้นก็คือผมคิดว่าถ้าดูตามนี้อันที่น่าจะเป็นได้หรือว่าอันที่คิดว่าเป็นแล้วบางทีไม่ทราบก็คือเรื่องกระดูกสันหลังบริเวณเอวนะครับก็จะมีอาการแบบนี้นะฮ
1: ะ
0: ชาบริเวณต้นขาหรือขาแล้วก็อาจจะปวดร้าวที่สะโพกได้นะครับก็ถ้าเอาเฉพาะหน้าก่อนก็คือลดการออกแรงนะครับที่จะทำให้เกิดการออกแรงเยอะบริเวณหลังโดยเฉพาะบริเวณหลังในระดับเอวนะครับเช่นนั่งยองๆนั่งคุดคู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรแล้วก็เรื่องการยกของหนักก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าอยากจะทราบสาเหตุจริงๆก็แนะนำให้ไปตรวจกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องกระดูกสันหลังนะครับ
1: ไปที่คำถามนะคะจากคุณอชิรยาบ้างนะคะบอกว่ามีคุณแม่นะคะอายุ59ปีพอดีคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากสมองนะคะเป็นเนื้อก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ผ่าเสร็จเนี่ยคุณหมอแจ้งว่าเอาออกไปได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยอยู่ติดเส้นเลือดใหญ่เลยตัดสินใจไม่เอาออกหลังผ่าตัดได้10วันคุณแม่มีอาการปวดหัวทุกวันเลยอยากสอบถามว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดสมองไหมหมายถึงว่ามันเป็นอาการที่เป็นอาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดหรือเปล่า
0: เกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะดังนั้นก็
0: เกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะผมคิดว่าถ้า อยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอที่ผ่าตัดก็จะคงมาดูทุกวันแล้วก็มาตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับก
1: ็
0: อาจจะมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำนะครับเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังผ่าตัดนะครับ
1: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณหน่อยนะคะบอกว่าผู้หญิงเราควรจะเริ่มตรวจภายในตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: ก็ถ้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำว่าตรวจเลยนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่มีก็สามารถรอได้ค่ะถึงประมาณ30ก็ได
1: ้ค่ะนะคะก็คือถ้าเริ่มมีก็ตรวจได้เลยเพราะว่ามันจะต้อง
2: คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
1: ค่ะดูหลายโรคนะคะมีคำถามนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณสาวตรีนะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ91ปีเป็นความดันและไขมันคุณแม่เนี่ยทานยาที่คลินิกมาตลอด2ปีนะคะเป็นยาแอมโลดิปีน10มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ซิมวาสเซตินนะคะไปรับยาให้แม่ครั้งล่าสุดนะคะคุณหมอเปลี่ยนยามาเป็นเมดิพอดนะคะโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่บ่นว่าตั้งแต่เปลี่ยนยามาเนี่ยมึนศีรษะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอิริยาบถอยากถามคุณหมอว่ายาแอมโลดิปีนและยามาดิพอดมันใช้แทนกันได้ไหมคะหรือคุณหมอให้ยามาผิดหรือต้องโทรไปที่คลินิกไหมคะคือยาความดันมันมีหลายตัวใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มันมีหลายกลุ่มครับซึ่งมาดิพลอตกับแอมโลดิปีนก็น่าจะเป็นคนละกลุ่มกันส่วนสาเหตุที่คุณหมอเปลี่ยนไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทานยาแล้วมีอาการข้างเคียงเนี่ยก็เบื้องต้นเลยถ้าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันอาจจะวัดก่อนเลยนะครับว่าความดันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสูงไปหรือต่ำไปนะครับแล้วก็ถ้าอาการเรื้อรังไม่หายจริงๆก็อาจจะต้องกลับไปที่คลินิก นะครับให้คุณหมอเขาช่วยดูให้นะคร
1: ับ ค่ะอันนี้คือเราสามารถโทรแจ้งคุณหมอที่อยู่ที่คลินิกที่เขาจ่ายยาให้ได
0: ้
1: ว่ามีอาการแบบนี้
0: ใช่ครับว่าจะโทรเข้าคลินิกแล้วก็อาจจะเลื่อนนัดขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติพลบ้างนะคะบอกว่าคุณหมอครับพรุ่งนี้มีนัดตรวจเลือดกับโรงพยาบาลรามาเราต้องเลื่อนเข้าไปตรวจเลือดไหมครับหรือว่าจะต้องเข้าไปครับถามยากจริงๆแล้วขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะจะได้โทรไปถามได้เนาะหรือว่าถ้ามีบัตรนะคะก็สามารถถามได้ที่หลังบัตรได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าปรึกษาคุณหมอหน่อยค่ะอายุ46ปีกลางคืนนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นคนนอนหลับยากมากกว่าจะนอนได้ประมาณตีสองของทุกคืนเลยที่สำคัญเวลาหลับจะฝันตลอดไม่อยากให้มีกลางคืนเลยค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นโรคไหมคะคุณหมอคะ
2: ก็ต้อง
1: นอนไม่หลับเลย
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือสาเหตุของอาการนอนไม่หลับคือเป็นได้หลายอย่างอาจจะต้องมาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
1: ค่ะ
2: นะคะก็แนะนำว่าถ้ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่สักหลังจากพฤษภามาตรวจนะคะ
1: ค่ะคือหลังพฤษภาไปแล้วลองมาตรวจดูเนาะแล้วก
2: ็
1: อย่างนี้ควรจะต้องไปตรวจที่แผนกไหนดีคะอาจารย์ปุ๋ยคะ
2: ก็อาจจะเริ่มที่อายุรกรรมก่อนก็ได้นะคะ
1: ค่ะนะคะคุณหมอไปดูเบื้องต้นว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นโรคหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะไปที่คำถามจากคุณจิตตาภานะคะบอกว่าทานยาขับปัสสาวะอยู่นะคะมีอาการบวมแล้วก็รู้สึกว่ามีปากแห้งด้วยมีคอแห้งแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำผิวแห้งเหี่ยวง่ายมีผื่นคันขึ้นตามตัวด้วยมีอาการอ่อนเพลียด้วยแบบนี้ต้องหยุดทานยาไหมคะเป็นโรคหัวใจรั่วและกรดไหลย้อนอยู่นะคะ
2: อาจจะแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่เป็นคนสั่งยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นผลจากยาที่ทานได้นะคะถามว่าจะต้องเปลี่ยนยาไหมหรือหยุดยาไหมอาจจะต้องเข้ามาตรวจแล้วก็ให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะคะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยจะหยุดยาหรือจะอะไรนี่ถามหมอดีกว่านะคะ
2: ใช่ค่ะหรือเทเลเมดมาก็ได้นะคะ
1: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าผมปวดข้อเข่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับมันไม่บวมมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอาจารย์บอยพอได้ไหมคะปวดข้อเข่าเป็นอาทิตย์แล้วแต่ไม่บวมนะคะเป็นอะไรได้บ้าง
0: ข้อมูลเท่านี้ใช่ไหมครับ
1: แค่นี้เลยค่ะ
0: ก็ต้องดูว่าไปกระทบกระแทกได้รับบาดเจ็บมาหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอะไรก็ต้องดูว่าตัวเองอายุประมาณเท่าไหร่นะครับ
1: คืออายุที่มันเริ่มแบบเริ่มส่งสัญญาณต่อพวกเข่าเข่มจะอายุประมาณสักเท่าไหร่คะอาจาร
0: ย์ประมาณ 55-60 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่กับที่พฤติกรรมด้วยนะครับถ้าพฤติกรรมเป็นคนที่เล่นกีฬาหนักๆหรือว่าใช้เข่ามาตลอดนะครับอายุที่เป็นก็อาจจะเร็วขึ้นนะคร
1: ับ
0: ซึ่งอันนี้ก็ควรจะมาตรวจแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ดูข้อเข่านะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะนะคะมีอันนี้มีถามนะคะอาจารย์ถามค่อนข้างยาวเหมือนกันบอกว่าอยากถามเรื่องยาของลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยเป็นทีบีสมองกินยา1ปีอีก5วันจะครบปีนัดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยต้องย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะตอนแรกเนี่ยกินยา4ตัวตอนนี้ลดลงเหลือ2ตัวนะคะมีชื่อยามาด้วยอาจารย์พอจะรู้จักชื่อยาไหมคะตามนี้นะคะ
0: ไลฟ์แฟนติซินครับ
1: แล้วก็ให้ผสมน้ำทานส่วนอีกตัวกิน1เม็ดนะคะก่อนจะหยุดยาต้องลดปริมาณยาหรือหยุดยาไปเฉยๆได้ค่ะไม่ได้บอกมาว่ารักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าได้ยาตามนี้มา
0: ก็ปกติแล้วเขาจะมีวัณโรคที่จะรักษาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องทานยานะ
1: ไม่ถึงต้องทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลายา
0: วใช่ครับปกติก็คืออย่างน้อยๆครึ่งปีแล้วก็อาจจะก็แล้วแต่ที่ด้วยเพราะวัณโรคเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ทุกที่เลยแต่อันนี้ก็น่าจะบอกมาแล้วว่าคุณหมอที่รักษาน่าจะแพลนไว้ประมาณ1ปีนะครับทำถึงครบปีแล้วจะหยุดได้เลยไหมหรือว่าต้องค่อยๆลงก็ปกติแล้วก็อาจจะมีการตรวจซ้ำว่าหลังจากได้ยาไปการติดเชื้อดูดีขึ้นไหมหรือหายไปแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณหมอเขาดูว่ามันหายไปแล้วก็หยุดได้เลยครับก
1: ็
0: ไม่ได้ต้องว่าต้องค่อยๆลด
1: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณดนนะคะบอกว่าถามเรื่องลูกสาวนะคะบอกว่าลูกสาวอายุ8ปีนะคะตอนนี้สังเกตว่าเหมือนน้องเริ่มมีหน้าอกตั้งเต้าแล้วกลัวว่าถ้าน้องมีประจำเดือนแล้วน้องจะหยุดสูงถามว่าเราสามารถทำให้ประจำเดือนน้องมาช้าได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: าจารย์ปุ๋ยเดี๋ยวนี้คือ
0: มีเร็วมากเลย
1: คือตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจมากบอกว่าเด็กอ่ะมีประจำเดือนเร็วกว่ารุ่นที่แบบเราเด็กๆเพราะอะไรอะคะอาจารย์ปุ๋ย
2: หลายอย่างค่ะหนึ่งคือสภาพแวดล้อมอาหารการกินเนาะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะไม่สูงเพราะว่าประจำเดือนมาเร็ว

0: นี้อาจจะให้มาปรึกษาคุณหมอเด็กได้นะคะ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วคือถ้ามีประจำเดือนปุ๊บก็ทำให้ความสุขของเด็กหยุดเลยไหมคะอาจารย
0: ์มันจะสูงขึ้นเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะชะลอแล้วอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ปรึกษาคุณหมอเด็กได้
1: ค่ะไม่แน่ใจว่าถามอีกสัก2คำถามทันไหมคะน่าจะได้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะบอกว่าคุณน้องนางนะคะบอกว่าเวลาที่มีประจำเดือนนะคะมีเม็ดขึ้นที่อวัยวะเพศมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นอันตรายไหมคือสังเกตว่าพอเป็นประจำเดือนแล้วจะมีเม็ดขึ้น
0: เป็นได้หลายอย่างค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของเม็ดที่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นติดเชื้อหรืออาจจะเป็นผื่นแพ้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาการแพ้ผ้าอนามัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ อาจจะต้องมาตรวจนิดนึงระหว่างที่มีผื่นนั้นขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ขออีกหนึ่งคำถามนะคะคุณธนวันบอกว่าเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยนะคะจะมีเสียงจากขากรรไกรกรรไกรนะไม่มีอาการเจ็บนะต้องรักษาไหมคะ
2: ครับต้องรักษาไหมก็มาตรวจได้ครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนว่าปกติมันจะเป็นคล้ายๆอาการคล้ายๆข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันอันนี้เป็นเรามีข้อขากรรไกรที่อยู่บริเวณหน้าหูทั้งสองข้างนะครับปกติแล้วถ้าเราเผลอไปเคี้ยวของแข็งนะครับหรือว่าปากกว้างหรือหางกว้างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ข้อเข่ามันกระทบกระเทือนหรือเสื่อมได้นะครับก็จะมีอาการปวดเวลาอ้าปากกว้างหรือว่ามีเสียงก๊อกแก๊กได้นะครับการรักษาเบื้องต้นก็คือให้ข้อขากรรไกรได้พักนะครับก็คือลดกิจกรรมที่อ้าปากกว้างๆนะครับเช่นหัวเราะดังๆหรือว่าหาวกว้างๆนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะครับถ้ามีอาการปวดก็สามารถทานยาแก้ปวดได้นะครับอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่ต้องทราบคืออาการที่จะดีขึ้นเนี่ยมันไม่เร็วมากนักอาจจะใช้เป็นเวลาเป็นหลักเดือน
1: ค่ะเพราะตรงนี้มันเหมือนมันต้องขยับอยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเจ็บปวดจริงๆอันนี้ถ้าจะต้องไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกอะไรคะกรณีคุณธนวันเนี่ยนะ
2: ก็มาหาที่แผนกผมก็ได้หรือว่าไปหาคุณหมอฟันก็ได้ครับ
1: ค่ะนะคะเอาวันนี้ถามคำถามมาจริงๆแล้วมีหลากหลายโรคภัยไข้เจ็บมากๆแล้วก็ยังมีคำถามค้างที่ยังไม่ได้ถามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอปุ๋ยนะคะแล้วอาจารย์หมอบอยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่ว่ากดแชร์รายการกันไปเยอะมากๆเลยค่ะมีโรคภัยไข้เจ็บคิดถึงรายการลัดคิวหมอนะคะรายการที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้มากที่สุดนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาแล้วข่าวนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงย
3: เฮ้เอาเฮ้เ
2: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอด

0: ชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1สวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่ะและนี่คือรายการอนุบาลหาสมองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ไม่ใช่รายการสอนวาดรูปจะเป็นการให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูนะครับอยากดูกันไหมอยากดู

0: กันไหมอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวตั้งให้3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นโค้งแบบนี้อีก1เส้นท่านผู้ปกครองครับตอนนี้ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2 3น่าจะลากเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านครับตอนนี้ใช้สมองของเราคิดนะครับTikTok TikTok เป็นรูปอะไรดีเด็กๆอนุบาลชั้นสมรคิดออกไหม
1: ค
0: ิ
1: ดออก
0: คิดออกแล้วพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่กันเลยวันนี้โจทย์ของเรายากไหมครับ
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านรู้สึกว่ายากไหมคิดว่าคงไม่ยากนะครับวาดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาด้วยนะถ้ามีเวลาระบายสีด้วยนะครับ

0: มาแล้วพี่เซฟมาแล้ว
1: น้องๆครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับเป็นไงครับถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องมานับถอยหลังแล้วนะครับนับพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับหลังจากหมดเวลาแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านยังวาดไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับระหว่างนี้มาคุยกับน้องๆที่นี่ดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันไปบ้างนี่คือผลงานของน้องแคนนี่นะครับน้องแคนนี่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรเอ่ย
2: ปราสาทเจ้าหญิงค่ะ
1: ปราสาทเจ้าหญิงนะครับไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: นี่กำแพงค
1: ่
2: ะ
1: โอ้นี่เป็นกำแพงนะ
2: นี่ก็กำแพง
1: นี่ก็กำแพงเดี๋ยวทำไมต้องเป็นไข่งูด้วยล่ะครับ
2: จะได้กินได
1: ้อุ้ย
2: ไก่กินได
1: ้แล้วงูอาศัยอยู่ที่ไหนครับ
3: ที่รกรก
1: ที่มืดมืดที่ไหน
3: รกรก
1: ที่รกรกแล้วมีที่ไหนอีก
2: ในระบบตู้ใส่งูเลย
1: นี่นะครับคือผลงานความสดใสของน้องในนะครับปรบมือต่อมาเลยมาดูต่อเลยและเราก็มาถึงผลงานของน้องตัวน้อยสุดหล่อของเรานะครับมาดูรูปของน้องดีทูกันดีกว่าน้องดีทูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ภาพคนแก
1: ่โอ้ภาพคนแก่นะครับ
2: อันนี้คนแก่อันนี้ตัว S อันนี้ตัว J อันนี้ตัว H
1: แล้วมีอะไรครับรูปนี้อันไหนอธิบายสิรูปนี้มีอย่างอื่นอีกไหมอัน
2: นี้เสื้อแล้วมีไอติม
1: มีไอติมไว้ด้วยมีไว้ทำไมอะไอติมอะ
4: เอาไว้กิน
2: เอาไว้กิน
5: ถ้าคนแก่กิน
1: คนแก่กินนะเหรอ
2: ใช่
5: ไม่คนแก่กินไม่ได
1: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
2: อันนี้ตัวเป็นเหมือนตัวเฮด
1: ตอนนี้นะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเสื้อมีทั้งไอติมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะมีตัว i กับตัว h เนี่ยเอาปรบมือให้น้องดีทูหน่อยเย้ต่อมาถึงน้องคนที่4แล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่นะครับนี่คือภาพของน้องพอเพียงน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: คนกับช้างน้อย
1: คนกับช้างน้อยไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
6: คนอ่ะจะไปหาช้างพอไปดูช้างอ่ะก็เดินตามช้างไปช้างก็เดินไปเรื่อย
1: ๆแล้วไปไหนอ่ะจะไปไหน
6: ช้างจะเข้าช้างจะเดินไปเรื่อยๆไปแบบไปหาของกิน
1: โอ้จากเส้นที่มีให้ตอนแรกมีเส้นตรงนี้นะพี่เซฟจำได้ขีดนี้แล้วก็มีเส้นโค้งนี้นะครับทำไมถึงมองเป็นรูปนี้ได้อ่ะ
6: เพราะว่ามันดูเหมือนช้างกับคนดีตรงนี้จะโชว์แบบพวกสาดี
1: โอ้โหดูดีๆนะดูดีๆนะนี่นะครับเส้นตรงนี้ใส่เสื้อเอวลอยนะโชว์อะไรนะโชว์อะไรอยู่
7: สะดือ
1: โชว์สะดือนะมองเห็นเป็นเหมือนขีดเนี้ยเส้นโค้งนี่แหละครับทำไมถึงมองเป็นช้างอ่ะ
6: เพราะช้างมันต้องหลังโค้ง
1: อ๋อหลังโค้งนะครับนี่นอกจากจะต่อเติมได้แล้วนะยังทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน

0: ด้วยนะครับเก่งมาก
1: ๆปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยครับ
0: แล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่มีโบแดงบนหัวด้วยนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
2: ม
0: ิกกี้เมาส์เหรอน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
2: บ้านพี่เซฟ
0: บ้านพี่เซฟโอ้โหตอนนี้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าบ้านพี่เซฟเลยนะสร้างบ้านที่พี่เซฟใช่ไหมครับเอาเล่าเรื่องหน่อยสิ
2: ก็อันนี้เป็นเครื่องบิน2คัน
0: ครับ
2: พี่เซฟก็ดูเครื่องบินดู
0: เอ๊คุ้นๆนะพี่เซฟอยู่ไหนนะ
2: นี่
0: แล้วพี่เซฟทำอะไรอยู่นะ
2: ดูเครื่องบิน
0: พี่เซฟดูเครื่องบิน
2: เครื่องฟ้าม
0: ันแปลกๆนะพี่เซฟมองเครื่องบินนี่มันคล้ายๆอะไรนะพี่เซฟมองเครื่องบินแล้วทำอะไรอีก
2: ก็อันนี้เป็นต้นไม
0: ้เป็นต้นไม้แล้วอะไรอีกครับ
2: เป็นภูเขา
0: เป็นภูเขาแล้วอะไรอีก
2: ครับไข่ของนก
0: มีไข่ของนกด้วยนะครับอ้าวนี่คือผลงานการวาดภาพต่อทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับน้องๆคราวหน้านะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมานั่งรอหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมอเย้ต่อขบวนรถไฟ1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้1

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามาหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้ง

วิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึง

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้

กรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อน้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันเพิ่มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจ
1: ชื
0: ่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ถึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำหุบไมเมอร์มาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

จาซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก

0: ั่นมันอะไรอ่ะ
1: พระแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน่
2: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
0: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ
1: เจอกันอีกแล้วนะเจ้าหนู
0: จอมปีศาจ
1: จอมปีศาจเป็นไปได้ยังไง
3: ต้นกล้านี่นายมีเพื่อนเป็นปีศาจแบบนี้ด้วยเหรอ
0: เขาถึงว่าอย่าตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอก
3: ก็ดีนะมีเพื่อนหลากหลายวงการดี
4: นี่พวกนายเขารู้จักต้นกล้าไม่ได้แปลว่าต้นกล้าต้องเป็นเพื่อนเขานะ
5: ใช่แล้วล่ะจอมปีศาจเนี้ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นกล้าตั้งหากมันคือปีศาจอันชั่วร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามหลอกลวงเด็กๆในโลกมนุษย์ให้กลายเป็นทาสของมันด้วยสื่อ
3: แบบว่าทีวีอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเหร
0: อฟังดูไม่เห็นน่ากลัวเลยถ้าเป็นแค่สื่อธรรมดาก็อาจจะไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเป็นสื่อชั่วร้ายที่คอยล่อลวงและมอมเมาเด็กๆให้กลายเป็นคนโง่แล้วก
1: ็ทั้งโลกมนุษย์และดินแดนแห่งปัญญาก็จะตกเป็นของข้า
5: แต่แกก็ทำไม่สำเร็จพลังของผู้กล้าแห่งโนแลนได้ปกป้องดินแดนแห่งปัญญานี้เอาไว้ได้แกไม่มีทางที่จะมอมเมาเด็กๆจากโลกมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อีกแล้ว
1: นั่นสินะการมอมเมาเด็กให้กลายเป็นคนโง่ดูจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่พอคิดได้อย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีถ้าใช้คนโง่ไม่ได้ผลละก็ทำไมไม่ลองใช้คนเก่งที่ไร้ศีลธรรมช่วยยึดครองโลกนี้แทนล่ะ

0: ขอใจนะเจ้าปราดแห่งเงาจะทำให้ข้ากลับมามีอำนาจอีกครั้งได้สำเร็จโดยที่ข้าแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลยนี่แท้จอมปีศาจก็อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้นี่เอง
1: แต่แกถูกทำลายไปแล้วนี่
0: แค่เกือบเท่านั้นผู้กล้าเอ๋ยแค่เกือบ
2: วี่เจ้าหลอกใช้ข้าเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้านึกว่าหลังจากที่เราหนังสือและภูมิปัญญาทั้งปวงทอดทิ้งไวส์แลนด์จนกระทั่งกลายเป็นดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปท่ามกลางความเดียวดายและสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งข้าก็ได้ยินเสียงกระซิบจากความมืด
0: เจ้าเป็นฝ่ายถูกต้อง
2: เจ้าคือใคร
0: ข้าคือใครข้าคือผู้ที่เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายถูกต้องความรู้คืออำนาจอำนาจที่จะชี้นำให้โลกนี้เดินไปในทางที่มันควรเป็น
2: โฮโฮโฮโฮโฮโฮข้าก็เคยคิดเช่นนั้นแต่บัดนี้โลกแห่งปัญญาได้ปฏิเสธตัวข้าซะแล้วข้าไม่มีอำนาจใดๆที่จะชี้นำโลกนี้ได้อีกแล้ว
0: เจ้ายังมีความรอบรู้อยู่กับตัวเจ้ายังสามารถมีอำนาจได้อยู่เพียงแต่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นบ้าง
2: พลังนี่เจ้าคืออะไรอะ
0: ข้าคือพลังพลังที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความรอบรู้และอำนาจข้าจะช่วยชี้นำเจ้าไปสู่อำนาจอีกครั้ง
2: แล้วเจ้าเงามืดนั่นก็ชี้แนะแผนการทั้งหมดให้กับข้าข้าหลงคิดว่าเจ้าจะช่วยข้าฟื้นต้นอิกดราซิลให้ลอสแลนด์กลับมาเป็นไวส์แลนด์แต่นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเพื่อจะได้ยึดครองโลกแห่งปัญญาทั้งหมดอย่างนั้นเหรอ
0: ปราดแห่งเงาผู้รอบรู้และทรงปัญญาที่สุดแล้วเจ้าก็ช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเจ้าคิดว่าข้าจะช่วยเจ้าเฉยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอกเหรอ
1: นี่น้อยเจ้าจอมปีศาจยังใช้วิธีหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเหมือนเคยรีบหัวเราะเกินไปหรือเปล่าเจ้าจอมปลวก
3: จอมปีศาจ
1: เออนั่นแหละไอ้ขมเหาไอ้เสียลอยไปลอยมาอย่างแกน่ะยังกล้าทำซ่าอีกลืมแล้วหรือไงว่าแกน่ะเคยแพ้กับต้นกล้าแล้ว
4: นั่นแปลว่าพลังของผู้กล้าที่แท้จริงนี่แหละที่สามารถพิชิตแกได
3: ้และตอนนี้ไม่ได้มีต้นกล้าแค่คนเดียวแต่ยังมีพวกเราผู้กล้าแห่งดินแดนต่างๆของโลกแห่งปัญญาอยู่ด้วย
1: ใช่แล้วไม่ว่าแกจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางยึดครองโลกแห่งปัญญาได้สำเร็จหรอก
0: แหมไม่ได้เจอกันสักนานรู้สึกจะมั่นใจขึ้นนะผู้กล้าแต่ถ้าเจ้าคิดว่าหากกลับมาโดยที่อาศัยแค่อุบายและพลังแบบเดิมๆแล้วก็เจ้าคิดผิดแล้วผู้กล้ารับนี้ไป

0: ต้นกล้านั่นนายจะใช้หนังสือสมบัติผู้ดีทำไมอ่ะ
1: โตๆกันแล้วต้องรู้จักเจรจากันอย่างผู้เจริญแล้วซะบ้างเรียนคุณจอมปีศาจที่เคารพกระผมคิดว่าเราควรหาทางออกเรื่องนี้อย่างผู้เจริญแล้วดีกว่านะครับ
0: อะไรของนายเนี่ยต้นกล้า
2: อย่ามาล้อเล่นกับข้านะ
3: หลอกล่อนี่เอง
0: เฮ้ยย่า
2: ขึ้นมาหาที่ตายเองเลยเหรอ
3: เข้าละนี่แน
2: ่ถ้าขายจับจอมปีศาจในร่างแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
3: แต่มันไม่ใช่ตะข่ายที่ทำจากเชือกนะสิเพราะมันเป็นสลิงเล็กตายซะเถอะ
2: หน่อยใช้ตะข่ายเป็นสายล่อมาอย่างนั้นเหรอมุกนี้คุ้นๆเหมือนเคยใช้มาแล้วนี่แต่มันทำอะไรข้าไม่ได้หรอ
3: เฮ้ยยุ้ยงั้นก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาดวิธีนี้คุ้นๆแฮะดูดูดูดูดูดูดูดู
2: ขอมุกที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยสิ
0: ต้นกล้านายเคยเอาชนะมาด้วยทีอะไรเนี่ย
2: ถ้าเคยแพ้ให้เจ้าหนูนี่ก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าใช้พลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนเอาชนะข้าแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ในลอสแลนพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนย่อมใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
4: แล้วถ้าเป็นพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานลอสแลนล่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายไม่มีการเมือง

0: อะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
1: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
2: ไม่ทราบครับ
3: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
4: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
5: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
6: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
7: ผมไม่รู้
8: ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ 18-25 ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
9: เด็กในอายุ 18-25 ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
10: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสามประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
2: หนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
3: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: คนรุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทั้งกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ใน

0: ื่อสารกับผู้คนค่ะ
1: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจนี้แชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
2: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
3: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
2: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
1: ์ใสสะอาด
0: ครับใสสะอาดใสสะอาดครับ
2: ย
0: ูโหวตไอโหวต
3: ยูโหวตไอโหวต
4: ยูโหวตไอโหวต
5: ยูโหวตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบ๊ทไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่สองคัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่สามสีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบ๊ทเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบ๊ทต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบ๊ทจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคพี่โบ๊ทก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบ๊ทก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอีกคู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบนึงสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียน ทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่น้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสี่ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติ๊กเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรถนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยจริงสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆ อยากทำกันไหมคะ ที่สำคัญนะคะพี่โบนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยตัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยอันนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแป้นส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะอ่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบได้นอนสบาย หรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกผู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือน

เดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปเราก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แ

พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
2: เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือ

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ตามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ได้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบมาตรฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

0: Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. สบายดีทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลกของเรามีผู้คนหลายชนชาติภาษาจึงต้องมีมากต่างแต่ก็คงไม่ที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจก็คงต้องมีอาชีพนี้ล่าม
1: เฮ้ยทุกคนอันนี้เซียวชอนเนนอนุพันธ์พันธ์ทองอิมดาเอสวัสดีครับทุกคนผมนะครับอนุพันธ์พันธ์ทองครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทำอาชีพเป็นล่ามนะครับก็ทำเอ็มซีสามภาษาด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
0: คุณอนุพันธ์พันธ์ทองล่ามภาษาเกาหลีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งเป็นล่ามให้กับศิล